0: วลาเดินทางใช่ค่ะ
1: เรียกหานนะก็เรียกสมัยผมเป็นเด็กก็เรียกบักคำน้อยตุลักตุเล
0: เออคำนี้น่ารักนะตุลักตุเร
2: ไม่ได้ยินนานแล้วด้วย
0: เด็กรุ่นใหม่จะไม่เคยได้ยินคำนี้ตุลักตุเร
1: จริงๆจริงๆมันชื่อภาพยนตร์จีนนะฮะ
0: อ๋อค่ะอาจารย
1: ์สัมเหมาพเนจร
2: โอ้ครับ
0: สัมเหมาพเนจรค่ะ
1: แต่เป็นลาวว่าบักคำน้อยตุลักตุเร
0: บักคำน้อยก็คือเด็กน้อยๆเหรอฮะหรือว่าหนุ่มน้อย
1: สัมเหมาเนี่ย
0: สัมเหมาโ
1: อ้เด็กน้อยน่ารักน่ารัก
0: อ๋อค่ะ
1: พันเอกจอนภาษาลาวเขาเรียกว่าตุลักตุเล
0: ตุลัก
2: เพราะมันก็เห็นภาพนะครับ
0: มันเห็นภาพของเราก็มีบักตุลักตุเลค่ะเออบักคำน้อยภาษาลาวนี่น่ารักนะฮะอาจารย์ค่ะเ
1: ออสาวัฒนธรรมมันงดงาม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มนุษย์มักจะทำให้มันไม่งดงาม
0: ฝีมือมนุษย์ค่ะ
1: เราถึงเขื่อนน้ำเขื่อนสอง
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ต่อกันนะคะค่ะ
1: เป็นเทคโนโลยีเป็นวิศวกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจากน้ำก็คือเขื่อนที่อภิมหาอลังการโครงการแรกที่เกิดขึ้นในลาวโครงการนี้ใช้เวลาโต้ตอบซึ่งกันและกันนะครับระหว่างฝ่ายอยากสร้างกับฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2: ครับ
1: 10ปีเต็ม
0: ค่ะ
1: และผมก็ทำข่าวนี้10ปีเต็ม
0: เนี่ยอาจารย์ก็อยู่ในเหตุการณ์เลยแหละต่อการที่เขาฝ่ายหนึ่งกับอีก2ฝ่ายที่ปะทะกันนะคะแต่มันก็สร้างเลยนะจ้ะ
1: สร้างค่ะสร้างเพราะว่าฝ่ายไหนมีอำนาจ
0: อำนาจเงิน
1: การตัดสินใจทั้งเงินนะครับมันสามารถจะทำได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ที่เถียงกันสมัยนั้นนะครับก็คือฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งก็พูดมีน้ำหนักก็เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนนั้นเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้แห่งชาติและอุทยานสัตว์ป่าที่ใหญ่มากของลาวนะฮะในแขวงคำม่วนเขาเรียกว่าเขตนากายนากายเนี่ยจะอยู่ระหว่างสองลุ่มน้ำนะฮะลุ่มน้ำที่อยู่ทางเหนืออาศัยน้ำสิสองสายน้ำสายน้ำด้านบนเขาเรียกว่าน้ำเถิด
0: อ๋อค่ะ
1: สายน้ำด้านล่างเขาเรียกเสบังไฟคำว่าเสแปลว่าแม่น้ำก็จะเป็นภาษาลาวในทางใต
0: ้
1: จะเสคำว่าเสหมายถึงแม่น้ำ
0: แม่น้ำ
1: แม่น้ำนั้นชื่อว่าบังไฟก็เลยเรียกว่าเสบังไฟสาเหตุว่าคนในอดีตเรียกว่าเสบังไฟก็เพราะว่าสายน้ำนี้เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขง
0: ค่ะ
1: มากไปด้วยบังไฟพญานาค
0: อ๋อนี่เองก็เลยมีชื่ออันนี้
1: เขาก็เลยเรียกว่าเสบังไฟนะส่วนน้ำเทินนะฮะที่สองสายน้ำเนี่ยจะมีเทือกเขากันอยู่นะฮะภาษาลาวเขาเรียกว่าเทือกภูหลวงในพื้นที่นั้นก็เลยเรียกว่าภูหลวงนากายนะฮะมันมีความต่างระดับความสูงต่างกันมากลองนึกอย่างนี้นะครับถ้านั่งอยู่ริมฝั่งน้ำเซบังไฟที่เมืองมหาไซนะที่ผมหยิบยกเมืองมหาไซเนี่ยก็เพราะว่าที่มหาไซเนี่ยก็มีศิลปะการละเล่นที่โบราณมากก็คือหมอลำครับเล่นละเล่นกันมานานจนเขาเรียกว่าลำทำนองของชาวเมืองนี้ก็เลยเรียกว่าลำมหาไ
0: ซ
1: นั่นแหละที่มาได้ยินเคยได้ยินคำว่าลำมหาไซลำต่างหวายไหมฮะลำพูดไทย
0: คุณวิรัติเลย
1: คุณวิรัติต้องไปฝึกร้องหมอลำนะผมอยากฟัง
2: ร้องยากนะครับเนี่ย
1: นั่นแหละ
2: ครับ
1: ก็ไม่แน่นะเสียงคุณวิรัติแบบ
0: น่าจะได้อยู่แล้วแหละก็เป็นนักร้องอ่ะด้วย
1: จะได้เพิ่มอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะคร
0: ับ
1: ค่ะนะฮะ
0: หมอลำ

0: เสมือนสายน้ำที่อยู่ตอนล่าง
1: อืม
0: แล้วที่ผมบอกว่ามันอภิมหาอลังการก็คือว่านักสร้างเขื่อน
1: ค่ะ
0: อยากจะใช้หลักของแรงกระแทกของน้ำยิ่งไหลกระแทกลงมาจากที่สูงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันก็จะปั่นเทอร์ไบน์ได้หลายรอบคือการปั่นเทอร์ไบน์เนี่ยมันก็คือการหมุนเพื่อทำให้เกิดพลังงานความร้อนแล้วจากพลังงานความร้อนมันก็ไปแปลงเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรชันอะไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่ผ่านเครื่องเจเนเรเตอร์กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้นะฮะภูเขาเทือกนากายเนี่ยก็เลยมีการเจาะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ที่ลาดชันลงมาข้างล่างแล้วความกว้างของอุโมงค์นี้หาเนื้ออย่างนี้นะครับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยขับเรียงกันเข้าไปได้10คัน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรียงตามยาวนะครับเรียงหน้ากระดาน
1: โอ้หน้ากระดานเลยแล้วความยาวโอ้โหค่ะ
0: นะครับแล้วความยาวที่ลาดชันลงมาเน
1: ี่
0: ย11กิโลเมตร
1: โอ้โหค่ะ อาจารย์ก็จะเป็นมองอยู่นั่นกำลังพยายามมองภาพตามที่อาจารย์บรรยายเนี่ยนะอย่างนี้มันก็เจาะทะลุเขาเลยไหมทั้งเขาไหมหรือยังไงหรือว่า
0: แค่เป็นตรงก็อุโมงค์ไงคร
1: ับ
0: อ
1: ุโมงค
0: ์อุโมงค์ความกว้างของอุโมงค์ก็รถสิบล้อเรียงหน้ากระดาน
1: เรียงหน้ากระดานเลยโอ้โหแล้วก็ยาว11
2: โ
1: อ
0: ้นั่นแหละครับนี่คืออุโมงค์น้ำที่ปล่อยลงมา
1: จากเขื่อนที่สร้างนะ
0: จากอ่างเก็บน้ำ
1: เก็บน้ำอภิที่อาจารย์ว่าอภิมหาอลังการเลยนะเนี่ย
0: ใช่แล้วอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมันก็รองรับน้ำจากน้ำเถินเนี่ยนะครับความกว้างของพื้นที่อ่างนะ450ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
0: แต่ท่านเรียกไม่ออกว่า450ตารางกิโลเมตรนี่มันประมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาตัวเลขพื้นฐานก็ได้นะฮะก็คือความยาว45กิโลเมตรความกว้าง10กิโลเมตรมันก็จะออกมาเป็น450ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
0: แต่ที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวก็เพราะว่าไอ้พื้นที่รองรับน้ำหรืออ่างเก็บน้ำอันเนี้ยสำหรับใช้น้ำเพื่อปล่อยลงอุโมงค์เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยมันคือป่าไม้ล้วนและสัตว์ป่านานาพันธุ์อยู่เต็มไปหมด
1: ค่ะ
0: รวมไปถึงโขลงช้างจำนวนมากฮะโขลงช้างเนี่ยนั่นคือถิ่นของพวกเขาลองนึกดูนะครับต่ออยู่มาวันหนึ่งมันกลายเป็นแอ่งน้ำสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่มันก็จะไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ป่าแต่มันก็จะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ก่อนที่มันจะเป็นอ่างครับต้นไม้ถูกตัดออกมาเรียบเลย
1: ค่ะ
0: เท่าที่ดูรายงานเนี่ยนะครับตัดเกลี้ยงออกมาเนี่ยประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตร
1: โหเยอะมากเลยเป็นล้านเลยหมื่นก็ว่าแย่แล้วนี่3ล้านค่ะ
0: อย่างแรกนะฮะอย่างแรกที่ผู้สัมปทานในโครงการรวยได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องสร้างเขื่อนก
1: ็
0: คือไม้นี่แหละ ปริมาณมหาศาลมากนะครับแล้วก็พื้นที่อ่างตรงเนี้ยมันมีโป่งนะฮะมันมีดินโป่งที่เป็นแหล่งที่ช้างเนี่ยต้องอาศัยอยู
1: ่
0: นะฮะแต่มันก็ถูกน้ำท่วมไปเสียสิ้น
1: โอ้โหค่ะ
0: นะด้วยความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ก็ได้สร้างโป่งเทียม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่นะฮะฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนั้นบอกว่าแล้วช้างเขาจะเดินรอบน้ำไปหาโป่งเทียมได้อย่างไรเพราะมัน

0: พื้นที่มัน450ตารางกิโลเมตร
1: อือหือ
0: ถ้าลองนึกดูนะครับมันสุดจริงๆในด้านวิศวกรรม
2: ครับ
0: และคนเสนอและออกแบบอันนี้นะครับก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของฝรั่งเศส
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาเรียก EDF ใช่ไหมคุณ
2: ใช่ใช่ครับ
0: EDF ลองออกเสียงเป็นฝรั่งให้ฟัง
2: EDF ครับ
1: EDF ค่ะ
0: นั่นชื่อเต็มมันจะออกเป็นยังไง
2: เดี๋ยวผมหาสักครู่นึงนะครับ
0: EE
1: น่าจะ electric ไหม
2: เดี๋ยวสักครู่นะครับมันอ่านสั้นๆว่า EDF
1: EDF
2: ครับผม
0: อันนี้ถ้าชื่อเต็มฮะมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกอิเล็กทริกซิตี้ภาษาฝรั่งเนี่ยออกเสียงยังไง
2: ภาษาฝรั่งเศสอ่านอิเล็กทริซิตี้ครับผมค
0: ือ
2: ถ้าเต็มๆมันคืออิเล็กทริซิตี้เดอฟรองส์ครับ
0: เดอฟรองส์นั่นแหละเห็นไหมฮะโอ้มากันทั้งขนานขยงใหญ่มาออกแบบมาเซอร์เวย์นะครับแล้วในห่วง10ปีเนี่ยมีการเจอกันบ่อยมากทั้งฝ่ายอยากสร้างและฝ่ายคัดค้านนะฮะแต่ถึงที่สุดก็อย่างว่านะครับอำนาจและทุนย่อมเหนือกว่าประชาชนเสมอก็เลยสร้างบนพื้นฐานที่ว่าเขื่อนนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบตเตอรี่ออฟเอเชียแต่คนที่ชงเรื่องนี้อยู่ข้างหลังคือธนาคารโลก
1: นี่ไง
0: ใครใหญ่ที่สุดในธนาคารโลก
1: โอ้โหสหรัฐไงฮะถือทุนใหญ่หุ้นใหญ่อยู่นะอาจารย
0: ์นั่นน่ะสินะครับแล้วธนาคารโลกก็แบงก์การันตีให้กับนี
1: ่โอ
0: ้เรา
1: เอาละเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาขอบคุณนะคะอาจารย์ครับฟังดูแล้วถึงบางอ้อเลยอ่ะโอ้โหอิทธิพลนะอาจารย์เนาะเนี่ยสูบอะไรไปหมดมั้ยเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้ก็ออกไปเยอะเลยป่าไม้นะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนนะครับไม้เหล่านั้นก็ถูกแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์หรู
1: ค่ะ
0: นะฮะส่งไปให้ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็บอกว่าประเทศได้พัฒนาทำไมตัดไม
1: ้
0: จริงๆมันก็น่าจะเลิกใช้เฟอร์นิเจอร์หรูนะ
1: จริ งด้วยค่ะ
0: อยากว่านี่แหละพวกเกียรติปลาไหลสดน้ำแกง
1: เกียรติปลาไหลสดน้ำแกงมือถือปากถือศีลอะไรไหม
0: ก็ดีนะแต่ผมชอบปลาไหลสิบปีเต็มฮะในการแล้วก็แต่เขาก็สู้กันบนข้อมูลที่อ้างอิงแล้วก็หลักการสำรวจวิจัยมันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ฝ่ายที่อยากสร้างแล้วสำรวจวิจัยเนี่ยเจอแต่ปัญหาจริงไหม
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์มันจะต้องเจอแต่ข้อดี
1: มันก็มองแต่ในทางดีหมดแหละ
0: ก็ ข้อดีอันหนึ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเขื่อนอันนี้มันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากน้ำซึ่งมันก็สะอาดจริงนะครับเพราะมันไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะคืออาศัยแรงกระแทกของน้ำแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาไม่พูดก็คือว่าคุณภาพของน้ำที่มันเปลี่ยนไปนะฮะก็ลองนึกดูนะมันลงมันปล่อยจากที่สูงลงมาในเข้ามาในอุโมงค์นะพอเข้ามาในอุโมงค์แล้วแรงกระแทกลงมาเนี่ย11 กิโลเมตรนะที่มันชันเนี่ยมวลน้ำใหญ่ขนาดนี้และที่เกินถึงใช้บ้างไฟก็คือมวลน้ำที่ผลิตไฟฟ้านั้นมาจากน้ำเถินส่วนมวลน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไหลลงแม่น้ำเสบังไฟ
2: ครับ
0: นะครับลองนึกออกไหมว่ามันมันเปลี่ยนสายน้ำเลยเปลี่ยนสายน้ำปริมาณน้ำมหาศาลเปลี่ยนจากน้ำเถินและเอามาลงที่เสบังไฟ
1: พออาจารย์พูดถึงเซทำอย่างนี้เนี่ยนึกถึงตรงนี้ด้วยเรื่องของตัดไม้ทำลายป่าด้วยผลกระทบอดนึกไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นข่าวแล้วก็ดังมากนะหลายปีก่อนน่ะที่มันมีภัยพิบัติของเอเขื่อนอะไรเซเปียนเซน้ำน้อยนะอาจารย์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เขื่อนโครงการยักษ์ใหญ่อ่ะเออคนเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วนะทางพินาศพนาศูนย์มันเยอะแยะไปหมดตอนนั้น
0: มันจำเป็นต้องเงียบครับก็เพราะว่าอำนาจทำให้มันเงียบ
1: ค่ะ
0: เกิดผู้ที่กระทบเขาไม่เงียบนะครับแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้
1: โอ้ค่ะ
0: อยู่ที่แขวงอัตตปือ
1: คร
0: ับ
1: อัตตปืออ๋อฮะค่ะ
0: ตรงนั้นเขาคือเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองร้างจนเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ว่ารอวันที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่แต่มันจะฟื้นขึ้นมาไม่ใช่บ้านของประชาชนมันจะเป็นเมกะโปรเจกต์อันใหม่นะฮะที่ผู้มีอันจะกินเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากอันนี
1: ้
0: เขาเรียกว่าเมืองสามัคคีไซ
1: โอ้สามัคคีไ
0: ซแล้วกลับมาที่น้ำเถิน
1: มาที่น้ำเถินอ่ะค่ะ
0: รัฐวิสาหกิจฝรั่งเศสให้ชำนาญการออกมาแถลงบอกว่านี่นะไอ้น้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้ามันจะมาเติมเต็มให้กับน้ำเสบังไฟก็หมายความว่าในช่วงหน้าแล้งก็จะไม่แล้งเพราะมีน้ำลงมาหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้านท่วมได้ด้วยนี่เห็นไหมคุณนะประโยชน์ของเขื่อนนะฮะต้านท่วมได้ด้วยก็คืออ่างน้ำมันก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะฮะเพื่อที่จะชะลอการไหลลงมาของน้ำนะนี่คือข้อดีข้อแรกที่สู้กันส่วนช้างไม่ต้องกังวลเราสร้างโป่งเทียมได้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีของเขาเพื่อความอยู่รอดเจ๋งมากแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนักสร้างเขื่อนลืมไม่นึกถึงนะครับก็คือธรรมชาติของช้างนะครับเขาจะไม่สืบพันธุ์ในโขลงนี่คือสาเหตุว่าเขาอายุยืนนะฮะเขาต้องต่างโขลงเท่านั้นก็คือว่าก็คือไม่ใช่ตระกูลเดียวกันถ้าจะพูดนะครับมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับก็คือช้างที่อยู่เขตนากายจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสืบพันธุ์กับโขลงช้างที่อยู่ที่ปากลาย
1: คนละ
0: แขวงบุรีนะฮะ
1: คนละเขตกัน
0: แขวงบุรีหรือถ้านึกไม่ออกนะฮะก็จะบางฤดูกาลก็จะมีช้างจากฝั่งภูวัวนะครับผู้วัวทุกวันนี้อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบน้ำข้ามโขงนะครับไปสมสู่กับคนรักฝั่งโน้นนะฮะนั่นแหละครับก พวกเขานี่คือธรรมชาติของเขาที่เป็นมานับล้านปีนะฮะแล้วนอกจากพวกเขาจะอายุยืนแล้วเนี่ยพวกเขายังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะอยู
1: ่
0: นะฮะช้างไม่เคยทำลายป่าไม้นะครับ
1: ค่ะ
0: มีแต่มนุษย์นี่แหละครับตัดต้นไม้แล้วให้พวกเขาชักลากออกมาให้เก่งนะเก่งเก่งนะฮะนี่แหละครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับกลับกลายเป็นว่าสิ่งบอกว่าเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะนอกจากจะได้พลังงานสะอาดน้ำเทียนสองเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้1,070เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ตัวเลขกลมๆ
1: ม
0: ไอเศษเนี่ยช่างมันเถอะนะฮะ1,070เมกะวัตต์ครับ 90% ครับส่งมาขายให้คนไทยได้ใช้ไฟ
1: ค่ะ
0: แต่ทรัพยากรที่ถูกทำลายไปเนี่ยอยู่ฝั่งเรานะครับ
1: ค่ะ
0: คนดีไซน์อันนี้ให้ก็คือมหาอำนาจทั้งฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของวิศวกรรมนะครับทั้งเจ้าของเงินที่คุม World Bank นะครับทั้งนักยุทธศาสตร์โลกนะที่บอกว่านี่เราเนี่ยเหมาะที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับแล้วก็ลองคิดดูฮะนักคิดนักอะไรเนี่ยล้วนแล้วมาจากประเทศมหาอำนาจทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็เลยสมประโยชน์กันนะสมประโยชน์กันแต่พอเขื่อนนี้สร้างเสร็จนะฮะหน้าฝนต้องหยุดผลิตไฟ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะมากที่น้ำเสบังไฟถ้าเขื่อนที่อยู่เหนือขึ้นไปปล่อยน้ำลงมาเติมเสบังไฟมันก็คือน้ำท่วมจริงไหมครับเขตนั้นน้ำท่วมทุกปีครับเพราะอะไรก็คือ
1: นายบอกว่านายบอกว่าป้องกันน้ำท่วมด้วย
0: ก็ไม่รู้ไงนะฮะก็เหตุผลดีทั้งนั้นแหละครับก็มันนั่นนะฮะแล้ววิธีแก้นะเหตุผลก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าเนื่องจากว่าปีนี้น้ำมันมากผิดปกตินะครับแล้วพอฝนผ่านไปนะครับยังไงก็ท่วมครับไปดูสถิติได้เลยนะครับภาคกลางของเราเนี่ยท่วมทุกปีนะฮะจะท่วมมากท่วมน้อยแต่ก็ท่วมเคยท่วมใหญ่หนักมากนะฮะก็คือเกือบจะทั่วประเทศเราท่วมหนักมากถ้าก็จะบอกว่านั่นแหละเพราะปริมาณน้ำมันมากเนี่ยแต่พอถึงหน้าแรงครับเซบังไฟแห้งกว่าเดิ
1: ม
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันมีในปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีแค่4 เดือนนะฮะฤดูฝนมี4 เดือนแต่ฤดูไม่ฝนมี8 เดือนครับก็คือหนาวกับร้อนใช่ไหมฮะพอคือฝนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดใหม่ๆนะครับเราก็ยังได้ร้องเพลงวันอะไรนะไอ้น้ำกระนองเต็มตลิ่งอยู่มันเป็นเดือน12น้ำกระนองตลิ่งนะครับแต่พอมันเข้าหน้าร้อนนะก็คือ4 เดือนก่อนจะเกิดฝนนั่นแหละครับแล้งสำซากเลยทีนี
1: ้
0: เพราะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนก็ต้องบริหารน้ำให้ได้ในการผลิตไฟฟ้ากลายเป็นว่าหน้าแล้งหน้าน้ำท่วมเนี่ยหยุดผลิตไฟแต่พอหน้าแล้งเนี่ยนะครับน้ำไม่พอที่จะผลิตไฟสุดเลยนะฮะสุดเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการศึกษาสำรวจวิจัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะธรรมชาติและก็สังคมทั้งหลายนะสุขภาพสุขอนามัยทั้งหลายนะฮะมันก็จะมีศัพท์อยู่ผมยังจำได้เลย EIA นะครับหรืออีกอันหนึ่งเขาเรียก HEIA อะไรพวกนี้นะ มันก็เลยทำใ เมื่อตั้งธงไว้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยงามหมดนะฮะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่มีใครยอมรับก็ไปโทษธรรมชาติโทษฝนโทษแล้งโทษหนาวผิดปกตินะครับไม่เคยบอกว่าตัวเองเออเล่อเลยแม้แต่น้อยแล้วผมบอกได้อย่างหนึ่งนะตั้งแต่มีเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยบ้างไฟพญานาคน้อยลงทำไมถึงน้อยลง to be continue
1: เรามาเจอกันในวันเสาร์หน้านะคะอาจารย์โหข้อมูลน่าสนใจมากขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
0: ิ์ได้ความยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เหมือนกันนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรณ์วรรุษก็ต้องลาคุณฟังเวลานี้นะตามรายการนี้แต่รายการเรามีทุกวันนะคะถึง 7:30 แล้วพบกันดิฉันในวันเสาร์แล้วก็สำหรับคุณวิรัติก็วันอาทิตย์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบเป็นกันเป็นประจำแบบนี้นะคะเช้าๆค่ะ 7:30 น. ถึง 8:00 น.โดยเราสองคนวันนี้นั่งอยู่ด้วยกันมีคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงพบกันในวันหยุดค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะความเคลื่อนไหวของข่าววันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจนะคะส่งเข้ามาทักทายคอมเมนต์นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมเราได้ตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะก็ทักทายกันมาได้ค่ะ
0: หลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าข่าวใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปขยายผลจากคดีรถคว่ำธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าไปพบอาวุธปืนก็เลยต้องพาผู้ต้องหาไปค้นบ้านนะครับพบว่านะฮะมีชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำและมีอาวุธปืนพกประจำกายนั้นนะครับในบ้านพักของเขามีทั้งอาวุธปืนมีทั้งระเบิดจำนวนมากเป็นคลังแสงย่อมๆเลยครับเจ้าตัวอ้างบอกว่าหวังเอามาทำร้ายตัวเองแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับหลังจากพบของกลางอาวุธเป็นจำนวนมากเค้นสอบอย่างละเอียดเลยครับเช่นเดียวกับผบ.ตร.สั่งผู้การชลบุรีลุยสอบหนุ่มจีนซุกอาวุธสงครามทุกมิติหลังพบคลิปไปฝึกร่วมกับทหาร BHQ ของกัมพูชาหวั่นจะกระทบความมั่นคงเมื่อวานนี้ครับตำรวจขยายผลจากคดีรถคว่ำคนบ้านชาวจีนไปพบระเบิดแล้วก็อาวุธปืนจำนวนมากนะครับจากกรณีเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลังมุงหลังได้รับรายงานว่าสภ.นาจอมเทียนนะครับแจ้งบอกว่าช่วงเย็นของวันที่8พฤษภาคมเกิดเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นผู้ขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อในหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูและก็ผู้หญิงอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการตรวจค้นรถพบอาวุธสงครามจึงได้ทำการสอบสวนแล้วก็นำตัวไปค้นที่บ้านพักครับโดยจากการเข้าตรวจค้นก็พบอาวุธสงครามจำนวนมากเลยนะครับอย่างเช่นอาวุธปืนสั้นซองกระสุนแล้วก็กระสุนอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุน M16 อีก9อันกระสุนปืนดินระเบิดนะครับหลากหลายชนิดมีระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแล้วก็เชื้อปะทุไฟฟ้าแล้วก็เรือนชนวนกับดักระเบิดนะครับมีชุดรีโมทมีเสื้อกรอกกันกระสุนมีหน้ากากกันแก๊สพิษมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษแล้วก็น้ำมันเบนซิน20ลิตรจำนวน4ถังจากการเข้าคนบ้านพักนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้การพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านหลังดังกล่าว100เมตรพร้อมประสานหน่วย EOD ครับเข้ามาทำการเก็บกู้ระเบิดที่พบในบ้านดังกล่าวเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การว่าเดิมทีมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแต่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยครับส่วนอาวุธสงครามที่พบในบ้านนั้นซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านทางโซเชียลผ่านกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนโดยนัดรับของในพื้นที่ระยองส่วนระเบิด C4 ที่ประกอบติดกับเสื้อเกราะนั้นเตรียมไว้ใช้ก่อเหตุฆ่าตัวตายครับเนื่องจากตนเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากไปพบคลิปนะฮะมีการซ้อมยิงปืนและก็ปาระเบิดร่วมกับทหาร BSQ และพบการใช้งานพูดคุยแชท GPT เพื่อสอบถามแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมถึงอนุภาคการทำลายล้างของระเบิด C4 เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขยายผลเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่ามีภาพประกอบแล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่นะครับขยายผลวินาศกรรมยึด C4 หนุ่มจีนนักรบ BHQ พังงะซุกคลังแสงใกล้พัทยาเสื้อเกราะยัด C4 ทำลายล้างกระสุนทบจ่าทรขายปืนผบ.ตร.ลงจี้คดีขยายผลสางปมหนุ่มจีนซุกคลังแสงพร้อมระเบิด C4 สั่งสอบ5ประเด็นสำคัญคลิปฝึกอาวุธเชื่อมโยงการก่อวินาศกรรมหรือว่าเตรียมสังหารบุคคลสำคัญตำรวจเรียกสอบครูฝึกยิงปืนและทหารเรือขายปืน M4 ให้กับชาวจีนกระบอกละ 200,000 และยังมีทหารเรือที่เกี่ยวข้องอีก2นายส่วนผู้ต้องหายังปากแข็งอ้างป่วยซึมเศร้าบ่นอยากตายขณะที่อนุทินสั่งขยายผลสาวลึกเชื่อมโยงกลุ่ม BHQ องครักษ์หุ่นเซนครับ
1: ค่ะประเด็นนี้นะคะเรื่องของการขยายผลของตำรวจโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ค่ะก็ได้มีการขยายผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะคะโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานมาแล้วซึ่งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงกำกับดูแลคดีนี้อยู่สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดขยายผลโดยเร็วโดยให้สอบสวนขยายผลในเรื่องดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีการใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์ก็มีใครบ้างเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างบัญชีทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบจนผลการดำเนินคดีทั้งกระบวนการนะคะจะสิ้นสุดนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นการเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยการปฏิบัติการด้านการข่าวเอ็กซเรย์ทั้งคนต่างด้าวแล้วก็ผู้ที่ให้ที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบนะคะโดยจากการที่ผบ.ตร.สั่งขยายผลนั่นแหละค่ะก็ทำให้นายกรัฐมนตรีรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการให้มีการตรวจสอบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเร่งขยายผลคลังแสงหนุ่มจีนพบฝึกหน่วย BHQ สอบก่อวินาศกรรมไล่เช็คเส้นเงินควบคุมตัวฝากขังศาลตำรวจจัดรถสายตรวจนำขบวนประกบตลอดเส้นทางเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหิ้วหนุ่มจีนเทาคลังแสงมรณะฝากขังศาลพัทยาคดีละเอียดอ่อนอาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแจ้งข้อหาหนักผบ.ตร.สั่งเดือดกำชับบิ๊กรานเร่งล้างบางขยายผลไล่สาวทั้งขบวนการเช็คเส้นเงินสั่งห้ามนะคะไทยเป็นฐานก่อเหตุเด็ดขาดชื่นชมตำรวจจราจรสภ.นาจอมเทียนไหวพริบดีเยี่ยมมีภาพค่ะภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอาวุธนี่หลายรายการเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้แล้วก็มีภาพการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้ค่ะตำรวจคุมตัวนายหมิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนฝากขังศาลพัทยาหลังตรวจพ้นบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารจำนวนมากพบเคยฝึกรบทหารเขมร BHQ และยังพบหลักฐาน ChatGPT ปรึกษาแผนระเบิด C4 ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเตรียมวางแผนก่อเหตุวินาศกรรมค่ะ
0: ก็มีรายงานนะครับว่าหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้นะครับชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมก็มีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าระเบิดแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบพบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมครับที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี54ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำเป็นทอดที่3ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายนะครับว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้ได้อย่างไรข่าวสดมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งเช็คด่วนเป็นภาพของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ครับแถลงจับกุมนายหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงอาวุธสงครามในบ้านพักพร้อมสั่งตรวจประวัติอย่างละเอียดหลังพบมีบัตรประชาชนคนไทยที่สภ.นาจอมเทียนชลบุรีครับภาพหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดครับหนุ่มจีนอาวุธเต็มบ้านพังงะคลังแสงปืนสงครามระเบิดอื้อเสื้อพลีชีพติด C4 บัตรประชาชนไทยก็มี ผบตรสั่งเช็คประวัติพบฝึกรบกับทหารเขมรบิ๊กตายสั่งเช็คละเอียดยิบประวัติหนุ่มจีนซุกคลังแสงในบ้านพักย่านบางละมุงชลบุรีหลังขับรถไปประสบอุบัติเหตุตำรวจนาจอมเทียนเข้าช่วยเหลือพบซุกทั้งปืนสงครามกระสุนระเบิดเลยบุกคนบ้านเจออีกอื้อทั้งระเบิดมือปืนสงครามกระสุน M16 พร้อมเสื้อเกราะติดระเบิด C4 เจ้าตัวอ้างป่วยซึมเศร้าเตรียมไว้ฆ่าตัวตายโดยสั่งซื้อทั้งหมดผ่านไลน์กลุ่มลับแต่พบในมือถือมีคลิปฝึกเข้มทั้งยิงปืนคว้างระเบิดร่วมกับทหารกัมพูชาครับ 7:41 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะดีจะร้ายนายกจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2นะคะมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000ล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาแล้วนะคะโดยเมื่อวานค่ะมีราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000,000 บาทนะคะในรายละเอียดของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่กำหนดอำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้ลงไว้ณวันที่4พฤษภาคม2569เป็นปีที่11รัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรที่กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอาศัยอำนาจตามความมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ดังต่อไปนี้นะคะมีมาตรา1พระราชกำหนดนี้เรียกว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างความเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา2พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันในประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้หยุดชะงักและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์โดยให้กระทรวงการคลังอนุมัตินะคะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน400,000,000 บาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือว่าออกตราสารหนี้ภายในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2570ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพาดหัวประเด็นนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตพลังงานโปรดเกล้าพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทฉลุยคนเสื้อแดงรอรับแมวล้นทะลักออกเรือนจำใส่กำไร EM ถึง9กันยายนโปรดเกล้าพรก.กู้เงิน400,000,000ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานเนี่ยแหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงินรวมไปถึงประเด็นการเมืองนะคะที่คุณทักษิณใกล้จะออกจากเรือนจำนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะในพาดหัวข่าวต่อไปค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ตนและก็นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทั้งหลายที่กำกับดูแลการใช้งบประมาณโดยตรงจะใช้ความเข้มงวดในการดำเนินการอย่างเต็มที่เงินเหล่านี้เมื่อถูกใช้ก็จะถูกส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนไม่มีโครงการอะไรต่างๆมาขั้นกลางกับสิ่งที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับ ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนทำให้คุณภาพชีวิตค่าครองชีพแล้วก็ปากท้องได้รับการแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลจะทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าตามกฎหมายเลยเรื่องนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าพระราชกำหนดฉบับนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบจะดีจะร้ายจะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์และรองรับได้ว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์เดียวรัฐมนตรีทุกคนในครม.ของผมในฐานะที่ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะต้องมีการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลในการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและพี่น้องประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไม่รั่วสตางค์เดียวอนุทินยันพรก.กู้เงิน 400 ล้านนายกต้องรับผิดชอบนายกอนุทินลั่นพรก.กู้เงินประกาศใช้แล้วหลังจากนี้จะดีจะร้ายนายกเป็นผู้รับผิดชอบย้ำจะสอดส่องดูแลการใช้งบให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนรับรองไม่รั่วไหลแม้สตางค์เดียวเปิด2กฎหมายลูกภายใต้พรก.กู้เงิน 400 ล้านคุมเข้มหลักเกณฑ์แผนงานโครงการเสนอขอใช้เงินพร้อมกลไกติดตามการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ให้บรรลุเป้าหมายครับ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวานค่ะก็คือเรื่องของการแสดงความยินดีกับนายทักษิณชินวัตรที่ได้พักโทษนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประเทศไทยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะทันทีที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าตนก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามา20กว่าปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของท่านด้วยเมื่อถามว่าจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนว่าให้ท่านออกมาแล้วก็ให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวของท่านอย่างไรก็แล้วแต่นะคะกรุงเทพแคบแค่นี้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้มาพบปะพบเจอกันตามโอกาสต่างๆอันนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ท่านจะออกมานะคะก็ที่ท่านจะออกมาใหม่ๆก็เหมือนยังคงเป็นการพักโทษอยู่ซึ่งก็มีข้อจำกัดก็คงยังไม่สะดวกที่จะให้คนภายนอกครอบครัวไปพบส่วนการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองแล้วก็จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายกบอกว่าตนไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ตนก็ยังเคารพนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เคยเคารพกันมาหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยกประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ของมติชนนะคะบอกว่าทักษิณได้พักโทษวันนี้หญิงอ้อลูกพร้อมรับยุติธรรมแจงเงื่อนไขติด EM นายกร่วมยินดีนายเก่าโปรดกล้าพรก.กู้เงินประชาชนย้ำยื่นสารตีความกรวีโต้ปมแลนด์บริดจ์ภูมิใจไทยแย้ม2ปียกร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็มีหลายประเด็นรวมอยู่ในพาดหัวข่าวนี้ในมติชนค่ะ
0: ขยายผลเรื่องของอดีตนายกทักษิณนะครับวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ครับ11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มกระบวนการด้วยเอกสารต่างๆภายในเรือนจำตั้งแต่ 7:00 น.และก็จะปรากฏตัวออกจากแดนพยาบาลมาอย่างประตูหน้าเรือนจำเวลา 7:45 น.จากนั้นเวลา 8:00 น.ครับอดีตนายกจะร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติไทยโดยมีลูกหลานชินวัตรรวม10คนนำโดยบุตรสาวและบุตรชายของนายทักษิณร่วมยืนต้อนรับแล้วก็รอสวมกอดคลายความคิดถึงครับก่อนที่อดีตนายกจะได้ยืนทักทายเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพและขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจก่อนขึ้นรถยนต์เคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรมไปยังบ้านจันทร์สองล่าส่วนการจัดเตรียมพื้นที่รองรับในวันดังกล่าวของเรือนจำกลางคลองเปรมครับทางด้านนายพเดชริ่งรอดผบ.เรือนจำกลางคลองเปรมระบุว่าวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ทางเรือนจำกลางคลองเปรมยังคงเปิดให้บริการเยี่ยมญาติสำหรับผู้ต้องขังปกติไม่ได้มีการปิดบริการเยี่ยมญาติแต่อย่างใดนะครับ รายงานข่าวในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษได้มีมติโดยเห็นว่าอดีตนายกทักษิณมีคุณสมบัติตามพรบ.ราชทัณฑ์พุทธศักราช2560กระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2564แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวหรือว่า EMตลอดระยะเวลา4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษก็คือวันที่9กันยายน69นั้นก็ถือเป็นมติที่สุดแล้วนะครับจากการพิจารณาของอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเพราะว่าคณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงพฤติการและก็คุณสมบัติของผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้อย่างครบถ้วนมติของคณะอนุกรรมการจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดครับสำหรับประเด็นนี้นะครับอนุทินยินดีทักษิณได้พ้นคุกยังเคารพนายเก่าเปลยกรุงเทพแคบคงได้พบกันยุติธรรมยันมติอนุกรรมการให้ติดกำไร EM อดีตนายกทักษิณได้พักโทษปล่อยตัวพ้นเรือนจำจันนี้โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปติดกำไร EM ในเรือนจำเผยลูกหลาน10คนไปรอรับก่อนออกมาทักทายผู้มารอรับด้านรัชทานแจงยิบปัดเอื้อทักษิณยันพักโทษตามกฎหมายชี้มติคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเสื้อแดงอีสานประกาศรวมพลคาดมานับพันรอให้กำลังใจอนุทินยินดีทักษิณได้อิสรภาพเปลยกรุงเทพแคบแค่นี้คงมีโอกาสได้พบกันปลื้มผลประชุมอาเซียนสัมมิตหลายประเทศเชื่อมั่นประเทศไทยครับ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะมาปิดติดตามประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นคนในวงการเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาก็ช็อกเหมือนกันนะคะประเด็นของคุณทรายสกอตที่ออกมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนในครอบครัวประเด็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะจะมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะก็เป็นข่าวช็อกวงการเหมือนกันนะคะสำหรับคุณทรายสกอตที่เมื่อวานนี้ออกมาไลฟ์แล้วก็ร้องไห้แฉว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดและแม่ยังฟ้องมรดกด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นสะเทือนใจที่หลายคนช็อกไปตามๆกันเลยสำหรับคุณทรายศิรณัฐสกอตเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านคลิปวิดีโอค่ะเรื่องราวบาดแผลในชีวิตที่เก็บไว้มายาวนานโดยประกาศไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์อีกต่อไปเพราะต้องเผชิญความเจ็บปวดจากคนในครอบครัวและการต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมเพียงลำพังมาตลอดหลายปีก่อนจะยอมรับว่าเคยถูกพี่ชายข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแถมล่าสุดยังถูกแม่แท้ๆฟ้องร้องเรื่องมรดกนะคะพร้อมถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณจนเจ้าตัวนั้นปล่อยโฮกลางคลิปสุดสะเทือนใจค่ะจาก Facebook ของคุณทรายนะคะคุณทรายก็บอกว่าทรายเนี่ยไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาคนเขาไม่รู้แต่จุดๆๆนะคะมีการพักไปนะคะไม่ได้พูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดถึงรายละเอียดที่ตนถูกล่วงละเมิดโดยพี่ชายนะคะแล้วก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นการทำครั้งเดียวแต่ทำหลายๆครั้งในตอนที่ตัวเองนั้นเป็นวัยรุ่นทุกคนในครอบครัวรู้กันหมดเพราะคนในครอบครัวได้ฟังเทปที่ตนนั้นอัดเสียงที่มีเสียงของพี่ชายรับสารภาพแต่ณวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยที่จะเข้ามาดึงผมช่วยชีวิตผมไว้ผมทำทุกอย่างมาเองนะคะเพราะว่าผมไม่ได้มีทางเลือกผมจะอายุ30แล้วปีนี้ผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติคนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูลนะคะแล้วมาปีนี้ก็มาถูกอีกเรื่องนึงก็คือคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาฟ้องผมเพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผมเขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณสำหรับการที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงกระทำผมอย่างไรและตอนที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูลเขาก็บอกให้ผมไปขอโทษแม่แล้วผมไม่รู้จะทำยังไงผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผมหรือว่าเห็นใจผมอยู่ไม่ได้ ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับแต่ผมอยู่กับคนแบบนี้อยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณสายก็ร้องไห้หนักมากเลยนะคะอ่ะเป็นประเด็นที่สังคมสนใจนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนของครอบครัวในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นของคุณทรายก็ถูกนำมาหยิบยกนะคะเป็นประเด็นพาดหัวใน Daily News ทรายสก็อตเพาะชีวิตคนสนิทล่วงละเมิดมีคลิปเสียงรับสารภาพเผยสุดรันทดแม่ฟ้องซ้ำระบายแผลลึกในใจทรายสก็อตนักอนุรักษ์ชื่อดังฟูมไฟล์เล่าทั้งน้ำตาเผยความลับถูกคนใกล้ชิดล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่วัยรุ่นเจ้าตัวระบุชัดมีคลิปเสียงสารภาพผิดแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวนิ่งเฉยไม่เคยได้รับความยุติธรรมซ้ำร้ายล่าสุดถูกแม่ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินที่ตายยกให้คืนพร้อมตัดพ้อผมอยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วเปิดบทลงโทษมาตรา276ฐานข่มขืนชำเราอัตราโทษสูงจำคุกสูงสุด 4-20 ปีปรับ 80,000 ถึง 400,000 บาทค่ะ
0: ส่วนเหยื่อหมอดูชื่อดังลำพูนนะครับไปแก้กรรมแล้วก็ถูกอมมังกรนะครับโผล่เพิ่มอีกรายหนึ่งล่าสุดผู้เสียหายวัย18ร้องสายไม่ต้องรอดเข้าช่วยเหลือด่วนนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับปหรือว่ากองปราบครับบุกค้นสำนักอมเจ้าโลกแก้กรรมพบตัวจอมขมังเวทยังไม่ออกหมายจับเหยื่อรายใหม่โผล่อ้างทำวิถีฐานให้ดูรูปสมสู่สุนัขกองปราบบุกเก็บหลักฐานสำนักอาจารย์ขมังเวทอมนกขาวแก้กรรมเก็บข้อมูลวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในห้องที่ organize หนุ่มกล่าวหาโดยละเมิดมีอาจารย์เจ้าของสำนักและทนายความนำค้นนะครับด้านสายไหมต้องรอดเปิดตัวเหยื่ออีกรายเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีแฉพฤติกรรมอุบาทหลังแม่พาเข้าสำนักเพื่อแก้ปวดหลังกลับถูกอาจารย์หื่นข่มขู่ลูกชายว่าชะตาขาดออกอุบายให้ครอบครัวไปกินข้าวข้างนอกระหว่างแก้กรรมลูกชายนะครับก็ถูกกระทำอาณาจารครับ
1: ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นประเด็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะคะมีภาพประกอบด้วยค่ะเป็นภาพถนนซุดนะคะระทึกกลางกรุงถนนจรัญสนิทวงสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาได้รับบาดเจ็บ1คนผู้ว่าชัชชาติก็เร่งลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะซัดโดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากดินไหลลงท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์ทำถนนสุดก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีการเร่งซ่อมแซมค่ะ Daily News ค่ะมีภาพประกอบโอ้โหถนนสุดจริงๆมีภาพรอยแยกยาวเลยแล้วก็มีภาพผู้ประสบเหตุก็คือรถจักรยานยนต์ระทึกพื้นถนนสุดตัวโดยเมื่อ2ปีที่แล้วเคยเกิดเหตุลักษณะนี้บริเวณจุดเดียวกันแต่เป็นฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
0: แต่ว่าล่าสุดเห็นว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกทม.ทำไวจริงๆนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐนะครับทิ้งท้ายเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าอิหร่านดึงเกมไม่รีบตอบกลับข้อเสนอจบศึกทรัมป์บีบ10บาทในจีนฮ่องกงนะครับรอบขายอาวุธอันนี้ก็ในส่วนของไทยรัฐขยายผลไปพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องของการค้นพบอาวุธของผู้ต้องหาชาวจีนด้วยนะครับโดยบอกว่าอิหร่านยังเล่นแง่ไม่รีบตอบข้อเสนอสงบศึกของสหรัฐอเมริกาอ้างมีเนื้อหารายละเอียดเชิงเทคนิคซับซ้อนต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนรวมถึงผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสูงสุดของประเทศตามด้วยประกาศกล้าวพร้อมเดินหน้าคุมช่องแคบฮอร์มุซแบบเบ็ดเสร็จขณะที่สหรัฐเดินเกมบีบด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจแต่ฝ่ายข่าวกรองชี้รัฐบาลทรัมป์ประเมินอิหร่านต่ำไปสามารถอดทนต่อการปิดล้อมทางทะเลได้นานถึง4เดือนรวมถึงยังมีอาวุธอีกอื้อครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขการหรือพระมหาไพเราะธิตสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง
1: บัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุแห่งความสามัคคีไว้ในจุลโคสิงคสารสูตรมัชฌิมนิกายมูลปนาตเพื่อความเข้าใจธรรมะและเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาที่กะคามสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าสิงคสารวันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันคนรักษาป่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าได้เข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยขณะที่คนรักษาป่ากล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ท่านพระอนุรุทธะได้ยินจึงบอกคนรักษาป่าว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งปูอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา ในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดำริว่าฉะไหนหนอเราพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บความคิดเห็นของตนเสียประพฤติตามความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้ข้าพระองค์ก็เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีความคิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกันพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าในพวกข้าพระองค์ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงฉันท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้

ของตนก็กวักมือเรียกลูกที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาธรรมคาถาตลอดคืนยังรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่ด้วยประการฉนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอนุรุทธะว่าเมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่เช่นนี้ได้บรรลุคุณวิเศษคือญาณทัศนะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญหรือไม่พระอนุรุทธะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้พวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคือได้บรรลุสมาธิเป็นลำดับคือปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกทุติยฌานจิตผ่องใสไม่มีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขเกิดแต่สมาธิตติยฌานปีติสงบเหลือแต่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นสุขซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถามพระอนุรุทธะว่าท่านนำเรื่องคุณวิเศษของพวกเราไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่พวกเรามิได้บอกได้อย่างไรพระอนุรุทธะกล่าวตอบว่าพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมว่าพวกเราได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้แต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุด้วยใจด้วยเจโตปริยญาณแล้วรู้ได้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้กระผมถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวายพยากรณ์เนื้อความนั้นอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความสำคัญความสามัคคีของหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งเช่นในพรรษาแรกเมื่อมีพระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ตรัสโอวาทปาติโมกข์วางรากฐานพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระธรรมและเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์จึงรู้วันเวลาการสถานที่มีความสามัคคีมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันเป็นการแสดงออก
ถึงความสามัคคี

ของพระอรหันต์ถึงการต่อมาอันสมควรพระองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เช่นการทำสังฆกรรมมีการอุปสมบทและการกรานกฐินเป็นต้นความสามัคคีช่วยให้หมู่คณะอยู่เป็นสุขและสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้มีเรื่องในวัตกีสุกรชาดกกล่าวถึงสุกรสู้เสือได้ด้วยความสามัคคีกันความย่อว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าขณะเดียวกันมีช่างไม้คนหนึ่งพบลูกสุกรตกหลุมจึงนำไปเลี้ยงที่บ้านเมื่อโตขึ้นสุกรตัวนั้นฉลาดและช่วยงานช่างไม้ได้จึงถูกเรียกว่าวัตกีสุกรแปลว่าสุกรของช่างไม้ต่อมาช่างไม้กลัวว่าคนอื่นจะฆ่าสุกรกินจึงนำมันไปปล่อยในป่าที่นั้นมีสุกรจำนวนมากอาศัยอยู่แต่สุกรเหล่านั้นถูกเสือโคร่งมาจับกินทุกวันทำให้พวกสุกรหวาดกลัววัตกีสุกรเห็นว่าพวกสุกรมีจำนวนมากกว่าเสือโคร่งจึงวางแผนจัดทัพสุกรให้เป็นระเบียบและฝึกให้ทุกตัวร่วมมือกันเมื่อเสือโคร่งมาโจมตีวัตกีสุกรใช้กลอุบายหลอกให้เสือโคร่งตกหลุมแล้วฆ่าเสือโคร่งได้สำเร็จต่อมาพวกสุกรยังไปกำจัดดาบททุศีลที่คอยยุยงเสือโคร่งให้มากินสุกรเมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วสุกรทั้งหลายจึงยกวัตกีสุกรขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกตนท้ายเรื่องเทวดากล่าวสรรเสริญว่าสุกรสามารถชนะเสือโคร่งและพ้นภัยได้เพราะความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีทำให้ผู้อ่อนแอกว่าสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแรงกว่าได้การมีผู้นำที่ฉลาดและวางแผนดีทำให้หมู่คณะพ้นภัยอันตรายได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอปริหานิยธรรมธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว7อย่างไว้ในอังคุตตรนิกายสัตตกะนิบาตคือ 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่าอันสงัด 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำ7ประการนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอันหนึ่งธรรมะที่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมาเราชาวพุทธควรปฏิบัติตาม
ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวมคือการไม่เข้าไปว่าร้ายทำร้ายผู้อื่นความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆานิกายปาติกวรรคว่ามหาบุรุษประพฤติการให้ทานประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์กล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้ความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากพิจารณาก่อนจึงกล่าววาจาและเมื่อกล่าวก็กล่าวแต่คำที่ประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความตนีเสียสละเคารพบูชาธรรมมหาบุรุษนำพวกญาติมิตรที่สูญหายพลัดพรากไปนานมาให้พบกันแล้วทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมกันและกันมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีสัตว์ไม่ใช้ฝ่ามือท่อนไม้ก้อนดินสาตราทำร้ายผู้อื่นทั้งไม่สั่งบังคับให้ผู้อื่นให้ฆ่าให้จองจำหรือทำผู้อื่นให้หวาดกลัวไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนขอดตาดูไม่ชำเลืองดูมองดูตรงตรงมีใจตรงและดูมหาชนด้วยจิตมีเมตตามหาบุรุษไม่กล่าววาจาส่อเสียดไม่ทำความแตกแยกแก่พวกที่อยู่กับประชาชนทั้งหลายมหาบุรุษไม่กล่าววาจาหยาบไม่ด่าว่าไม่ทำความบาดหมางไม่ทำความลำบากใจไม่ทำความเจ็บใจไม่ยำยีมหาชนด้วยคำชั่วร้ายกล่าวแต่วาจาอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์กล่าววาจาเป็นที่รักที่ชอบใจชวนให้อยากฟังไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐานไม่กล่าววาจาเหลวไหลบรรเทาเสียซึ่งคำไม่เป็นประโยชน์กล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่มหาชนความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันช่วยสร้างความสามัคคีให้ดีถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นมีมานะทิฏฐิไม่ยอมให้อภัยต่อกันยอมก่อให้เกิดความแตกสามัคคีก่อเวรต่อกันและกันดุจกากับนกเขาในข้อนี้มีเรื่องปุลูกะชาดกกล่าวถึงเหตุแห่งความเป็นศัตรูกันระหว่างกากับนกเขาความในชาดกว่าในอดีตการหมู่นกทั้งหลายประชุมกันเพื่อเลือกนกตัวหนึ่งให้เป็นผู้นำเพราะเห็นว่าสัตว์ประเภทอื่นก็มีผู้นำแล้วเมื่อนกทั้งหลายมาประชุมกันนกเขาไม่ทันระวังเพราะสายตาของตนฝ้าฟางในเวลากลางวันขณะที่บินลงมาไปเหยียบกาตัวหนึ่งเมื่อนกทั้งหลายพิจารณาจึงคิดจะตั้งนกเขาเป็นผู้นำและกำลังจะประกาศแต่งตั้งขณะนั้นกาตัวหนึ่งขออนุญาตพูดแล้วกล่าวท้วงว่าในเวลาที่นกเขายังไม่โกรธหน้าตาก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้หากโกรธขึ้นมาจะยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งและทำให้ผู้อื่น
หวาดกลัวจึงไม่สมควร

0: ตั้งเป็นผู้นำเมื่อนกเขาได้ยินดังนั้นก็โกรธบินไล่กาตัวนั้นตั้งแต่นั้นมากากับนกเขาจึงผูกเวรเป็นศัตรูกันส่วนหมู่นกจึงได้ตั้งหงทองเป็นผู้นำแทนความสามัคคีต้องเริ่มจากตนเองก่อนเช่นกับความสามัคคีของพระเถระสามรูปคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมิละซึ่งจำพรรษาอยู่ร่วมกันในป่าโคสิงคสาละวันทั้งสามรูปอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ทะเลาะกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเปรียบเหมือนน้ำนมกับน้ำที่ผสมเป็นอันเดียวกันพระเถระทั้งสามกล่าวว่าความสามัคคีเกิดจากเหตุสี่อย่างคือ1การเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง2การลดอัตตาหรือยอมวางความคิดเห็นของตนเพื่อรักษาความปรองดองพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของผู้อื่นมีกายต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกัน 3. การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวัน 4. การสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยเมตตาและความไม่ประมาททำให้เกิดความเจริญทางจิตใจจนสามารถบรรลุสมาธิชั้นสูงเช่นฌานต่างๆและเจริญก้าวหน้าในทางธรรมความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจได้สำเร็จและป้องกันอันตรายได้ดุจสุกรสามารถเอาชนะเสือโคร่งได้เพราะรวมตัวกันอย่างสามัคคีแสดงให้เห็นว่าความพร้อมเพรียงทำให้หมู่คณะเข้มแข็งทั้งที่ตนมีกำลังอ่อนแอกว่าแต่เมื่อรวมกำลังสามัคคีกันก็เอาชนะผู้มีกำลังมากกว่าได้โดยไม่ยากธรรมที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีได้แก่การให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะมีประโยชน์ไม่ส่อเสียดความอดทนอดกลั้นการลดมานะทิฏฐิและให้อภัยต่อกันการไม่เบียดเบียนกันถ้าสังคมใดไม่มีความสามัคคีสังคมนั้นก็จะมีแต่ความแตกแยกเป็นอันตรายทั้งตนเองและทรัพย์สินทั้งยังเป็นการก่อเวรดุจกากับนกเขาฉะนั้นเพราะเหตุนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรปลูกความสามัคคีให้เกิดมีแก่สังคมในประเทศชาติเพราะความสามัคคีนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งแก่ตนและประเทศชาติและจะเป็นการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งในคราวคับขันมีภัยอันตรายความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจที่ยากลำบากให้สำเร็จได้โดยไม่ยากบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: เป็นตำรวจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bankนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันจันทร์นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนางสาวรัชดากล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นเพียง1 ใน 3ประเทศของโลกที่เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวถึง2 ครั้งโดยอีก2 ประเทศคือญี่ปุ่นและตุรกีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและเสถียรภาพของไทยสำหรับการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อสารมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191 ประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือการสร้างโอกาสประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกทร.ยืนยันไม่ปกป้องกำลังพลที่ทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่กับการสอบสวนขยายผลเครือข่ายค้าอาวุธผิดกฎหมายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลคดีชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามและมีการซัดทอดถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนโดยคาดว่ามีข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1 นายที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการนำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนทางนี้กองทัพขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นกำลังพลในสังกัดหรือไม่หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามการกระทำผิดกฎหมายหรืออาจส่งผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนถือเป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุดและจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดกองทัพเรือขอให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะติดตามผลการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐานวินัยและความเชื่อมั่นต่อองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงรายยังน่าเป็นห่วงค่าฝุ่นล่าสุดอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดเพิ่มความเสี่ยงโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจโดยในภาพรวมประเทศไทยมีค่าฝุ่นเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานโลกหลายเท่าซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากาก N95 หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดเพราะอากาศที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network MCOT Radio Network เครือข่ายทันสมัย

0: จอคุณเข้าอีกแล้ว คุณสุเทพวงกำแหงนะคะคือถ้าไม่ได้เจอกันนานๆมาเจอกันแล้วเป็นคนที่อยากเจอเลยดีใจนะ
1: ใช่เจอคนเข้าอีกแล้ว
0: ไปเจอไอ้สิ่งที่เราไม่อยากเจอ
1: แล้วก็ต้องมาเจอกันเนี่ยไม่อยากจะเจออีกแล้ว
0: คือเอาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ไม่ต้องเป็นคนก็ได้ตัวเองเนี่ยเพิ่งเจอกับเหตุการณ์ปวดคอบ่าไหล่มากแล้วก็ปวดสะบักร้าวลงแขนทำให้ตกใจเหมือนกับว่าเอ๊ะกระดูกคอเราเป็นอะไรหรือเปล่าแขนเราจะใช้การไม่ได้หรือเปล่าพอดีอยู่ในช่วงเดินทางต่างประเทศใช่ไหมคะมันก็ทำให้หาหมอลำบากอะไรลำบากเราก็ต้องทนกับ
1: เป็นในจังหวะที่เรากำลัง
0: เดินทาง
1: ต่างประเทศด้วย
0: ก่อนเดินทาง1วันเนี่ยเป็นมากเลยแต่ก่อนหน้านั้นนี่ไปทำกายภาพบำบัดมาแล้ว2ครั้งนะ
1: แจ้งว่ามันมีอาการเบื้องต้นมาก่อนแล้ว
0: มันเป็นมานานค่ะคือเหมือนกับว่าบ่าไหล่มันแข็งเป็นก้อนมานานแต่มันยังไม่ร้าวลงแขนแต่พอเราไปทำกายภาพ2ครั้งมันร้าวลงแขน
1: อ่
0: ะพอเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทานยาแก้ปวดบ้างประทังไปแล้วก็เปิด Google เนี่ยดูเขาก็จะมี YouTube บ้างเป็น TikTok บ้างจากนักกายภาพบำบัดที่มาสอนใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็ทำตามเขายิ่งอาการหนักขึ้นโ
1: อ
0: ้เริ่มรู้สึกจะชั้นแย่แล้วเนี่ยสงสัยจะแย่แล้วเสร็จแล้วก็ไปอ่านเจอบทความหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอที่ทำให้ดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าปวดคอบ่าไหล่เนี่ยมันอันตรายโดยลงท้ายบอกว่าไหล่ตึงถึงตาย
1: โอ้น่ากลัวจัง
0: แล้วก็เขียน
1: นี่หลายคนเป็นนะปวดคอบ่าไหล่เนี่ยโดยเฉพาะที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆ
0: ใช่พวกออฟฟิศซินโดรมหรือว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเยอะๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีบุคลิกในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ผิดซึ่งตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เวลาใช้มือถือเนี่ยจัดว่าใช้ผิดเหมือนกันเพราะว่าจะก้มศีรษะลงเยอะซึ่งการก้มศีรษะลงมากเขาบอกว่าแค่10องศาเนี่ยเหมือนกับโหลดน้ำหนักไป30กิโลเลยนะคะทีนี้ก็มาทบทวนว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรถึงได้เป็นมากมายขนาดนี้ก็เข้าใจว่ามีความเครียดด้วยเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยจะเครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะมันอาจจะทำให้ไหล่ตึงมากใช่ไหมคะแล้วพอมาอ่านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีงานวิจัยเลยชื่อ Psychosomatic Medicine นะคะบอกว่าอาการแบบนี้มันนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะหลอดเลือดสมองหรือ stroke เนี่ยนะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้มีทางออกมาให้จากคนที่เขียนเนี่ยเป็นแพทย์นะคะบอกว่าทางออกที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่คลายแต่ต้องรีเซ็ตระบบแก้ปัญหาต้องลึกกว่าการนวดคือข้อที่1เราจะต้องสร้างช่วงพักของสมองหรือ neural break ขึ้นมาให้เดินโดยไม่ใช้มือถือมีคนจำนวนมากเลยนะคะเดินไปต้องถือมือถือ
1: ติดมือถือตลอดเวลา
0: แล้วบางคนเนี่ยถือไปกดไปก้มหน้าไปดูไปเขาบอกว่าเดินโดยไม่ต้องใช้มือถือแล้วก็ให้นั่งนิ่งๆ 5-10 นาทีระหว่างที่นั่งนิ่งๆก็ฝึกหายใจช้าๆหายใจเข้าหายใจออกช้าๆอย่างที่สองก็ให้ฝึกรู้ตัวร่างกายให้สังเกตว่าพอไหล่ตึงแล้วให้ถามตัวเองว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่หยุดคิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หยุดคิดนะคะสังเกตความตึงแล้วก็สั่งสมองให้สมองคลายแล้วเราก็พยายามทำให้ไหล่มันคลายจากนั้นก็ให้ลดการคิดวนเขียนสิ่งที่กังวลออกมาเขียนตัวอักษรความคิดวนจับได้เหมือนกับจับหนูปั่นจากได้กับข้อที่4ให้ปรับท่าทางอย่างมีสติไม่ใช่แค่นั่งตรงบางคนนั่งตรงแต่คือนั่งเกรงตรง
1: มันเกรงกล้ามเนื้อเกรง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะคือให้ตรงโดยปกติ
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้แต่ทีนี้ตัวเองก็แก้ไขด้วยวิธีนี้ไม่ทันกลับมาก็ไปหาหมอพอดีทำรายการอยู่กับคุณหมอดังใจสวนกิตตินะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุลยภาพบำบัด
1: ท่านว่ายังไงคะ
0: ท่านก็บอกว่าทำไมไม่โทรศัพท์มาหาท่านสามารถที่จะแก้ไขทางโทรศัพท์ได้แต่เสร็จแล้วพอคุยกันมาเจอตัวแล้วเราก็นึกว่าให้ทำอะไรหนักๆท่านก็จะให้เราเหมือนก็มีการปักเข็มเนี่ยความยาวประมาณ1มิลลิเมตร
1: ฝังเข็มเลยนะ
0: มันจะเรียกฝังไม่ได้มันจิ้มเข็มไปนิดเดียวอ่ะคุณอิ๋มมันปลายมันเข้าไปนิดเดียวเข็มเล็กๆ
1: จิ้มตรงที่บ่าเนี่ยแหละค่ะ
0: โหนี่เต็มไปหมดเลยนะคะ
1: หลายๆเข็มค่ะ
0: หลังแขนไปที่ขาด้วย
1: อาจจะไปทำให้อะไรนะเส้นเลือด
0: เป็นการ
1: เนื้อ
0: กระตุ้น ทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการคลายตัวได
1: ้
0: พร้อมกับให้ยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียดนี่เดี๋ยวใครมี Facebook จะทำโชว์
1: สาธิตหน่อยค่ะ
0: มันยืดเหย
1: ีย
0: ด
1: ที่กำลังปวดคอบ่าไหล่ตึงนะคะมีท่า
0: คุณที่จะทำให้พูดซ้ำในสิ่งที่ดิฉันพูดเผื่อว่ามันจะไม่ชัดนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: คือท่านก็บอกว่าถ้าเป็นข้างไหน
1: ทุกคนลองทำดูนะคะ
0: อย่าไปทำกายภาพเพราะว่าถ้าเราทำไม่เป็นทำไม่ถูกเนี่ยไปทำแรงไปเน
1: ี่
0: ย
1: ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหม
0: มันจะทำให้เกร็งมากขึ้นก็บอกว่าถ้าสมมติเป็นข้างขวาตัวเองเป็นข้างขวาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ท่านให้ทำข้างซ้าย
1: ถ้าเป็นข้างขวาให้ทำข้างซ้ายเลยทำตรงกันข้าม
0: ยกมือขึ้นค่อยๆยก
1: ยกมือขึ้นสมมติเราเป็นข้างขวาแล้วก็ยกมือข้างซ้าย
0: ยกมือข้างซ้ายในขณะที่ยกเนี่ยคือหายใจช้าๆหายใจเข้าย
1: กขึ้นหายใจเข้า
0: ตามธรรมชาติเลยนะคะพอสุดลมหายใจแล้วก็เนี่ยยืดมือกลางมือพอสุดลมหายใจก็ให้ปล่อยลงมาแล้วก็
1: ยกหายใจเข้าปล่อยมือลงมาหายใจออก
0: ลืมบอกหายใจเข้าขมิ้วท้องสุดมือแล้วเอาลงมาให้ทำสามครั้งนะคะสมมติว่าครบสามครั้งบอกพอครั้งที่สี่หายใจเข้าขมิ้วท้องยืดตัว
1: หายใจเข้าขมิ้วท้องยืดตัว
0: ข้างตรงข้ามกับที่เป็นเสร็จแล้วบอกให้หมุนหัวไหล
1: ่หมุนหัวไหล
0: ่ข้างตรงข้าม
1: กับที่เป็น
0: หมุนทีเดียวไม่ให้หมุนมากทำเบาๆแค่นี
1: ้ค่ะ
0: เชื่อไหมคะว่าพอทำเสร็จแล้วมันคลายเลย
1: ดีขึ้นเหรอโอ
0: ้นี่ดีมากเกือบ 100%
1: อ๋อนี่เป็นวิธีที่เรียกว่าต้องนำไปใช้นะคะ
0: และเชื่อว่าจะต้องมีคนเป็นกันเยอะไงคะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยนึกได้ตอนไหนถ้ามันรู้สึกตึงเมื่อไหร่ให้ลุกขึ้นมาทำแบบนี้แต่ให้เน้นว่าทำเบาๆนะคะก็เอามาแบ่งปันกันละค่ะในฐานะที่ตัวเองทุกทรมานมาเป็นเวลาหลายวันแล้วก็จะว่าไปมันก็เป็นมานานแล้วสะพายกระเป๋าเนี่ยจะเจ็บ
1: ใช่
0: สะพายของเบาๆก็เจ็บ
1: สะพายกระเป๋าบางทีของก็หนักใช่ไหมฮะก็แบกอยู่ข้างเดียว
0: พยายามลดของในกระเป๋าลดเท่าไหร่มันก็ยังเจ็บอยู่นั่นแหละแสดงว่าอาการมันชักไม่ค่อยดีแล้วนั่นเอง
1: อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะจะเป็นมากขึ้นนะคะ
0: ก็ขอให้มีความสุขและไม่เป็นอาการไหลตึงถึงตายกันทุกคนนะคะ เราก็มาฟังเพลงกันต่อค่ะ ทีนี้จะฟังเพลงที่นำเอาทำนองสากลมาใส่เนื้อเพลงไทยหน้าร้อนกำลังจะจากไปฟังเพลงเกี่ยวกับหน้าร้อนคิมหันคิมหันแปลว่าหน้าร้อนนะคะคิมหันพิศวาสคุณชรินนันทนาคอนผลงานเขียนเนื้อของครูพรพิรุณและคุณครูสมานก็ได้นำเอา Summer Kisses Winter Tearเพลงของเอลวิสมาใส่ทำนองไว้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงสุดพรรณนาคุณสุเทพร้องคุณศักดิ์เกิดสิริเป็นคนแต่งโดยใช้ทำนองของเพลง More Than I Can Say ไปฟังด้วยกันค่ะ

0: ้องขออภัยด้วยนะคะที่เลือกเพลงจังหวะมาแค่นี
1: ้แหมกำลังออฟบิดอยู่เลยนะ
0: คะใครชมทาง Facebook นี่เราจะมีรีวิวจากคุณสุภรัตน์ให้ชมกันอยู่เสมอๆนะคะ
1: เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่เรานั่งมาก็ตั้งแต่ 7:30 นแล้วนะต้องลุกขึ้นขยับบ้างนะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่มีความสุขกันอีกวันนึงในเรื่องการได้มาพบกันอันนี้พูดถึงส่วนตัวเลยนะคะมาจากรายการวันไหนก็มีความสุขวันนั้นและเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขเช่นเดียวกันกับบทเพลงที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตบางเพลงก็อดีตการอันไกลโพ้น
1: ใช่หลายๆคนบอกว่าเกิดยังไม่ทันเกิดเลยเกิดไม่ทันอันนี้พูดความจริงหรือเปล่าคะ
0: เกิดทันหรือไม่ทันในบทเพลงมันมีความพิเศษนะคะ
1: ไม่ว่าเพลงมันเนี่ยมันจะแต่งมายุคไหนอะไรแต่ว่าถ้ามีการสืบทอดมาน
0: ะ
1: โดยนักร้องแต่ละท่านแต่ละท่านหรือว่าแม้แต่เด็กๆรุ่นใหม่ที่ออกมาร้องประกวดในรายการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานเพลงเก่าๆนะคะ
0: และเนื้อเพลงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบรรยายอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมักจะเป็นความรู้สึกพื้นฐานของคนซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะความรักความผิดหวังความอะไรล่ะดีใจความอะไรก็ไม่รู้ล่ะแล้วก็บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องอารมณ์อย่างเดียวแต่เป็นเพลงที่บันทึกเหตุการณ์ที่เราเคยมีส่วนร่วมและเรามีความสุขหรือว่าเรามีความสะเทือนอารมณ์ไปกับมันยกตัวอย่างเช่นการชมละครไปเดินทางไปครั้งเนี้ยไปเจอคนไทยที่เขาอยู่ต่างแดนเนี่ยนะคะหัวเขาคุยเรื่องละครเนี่ยเขารู้มากกว่าดิฉันรู้เป็นตำนานเลยล่ะ
1: เป็นคอละครเลย
0: เป็นคอละครยังไม่พอคือจะจำเพลงละครได
1: ้ค่ะ
0: แล้วบอกว่าโอ้โหนึกถึงเลยตอนนั้นดูละครเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นดูละครเรื่องนั้นเป็นอย่างนี
1: ้สมัยก่อนนี่ความบันเทิงก็คือคนจะดูละครทีวีกันเยอะใช่ไหมคะยังไม่มีโซเชียลเนี่ยคนก็ติดละครกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
0: ค่ะถึงแม้ทุกวันนี้คนก็ยังติดละครเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปจากละครเป็นตอนๆแบบเมื่อก่อนมาเป็นพวกซีรีส์กันมากขึ้นนะคะในยุคนี้ไหนๆพูดถึงละครแล้วเราจะส่งท้ายกันด้วยเพลงจากละครดังในอดีตเพลงหนึ่งนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะเป็นเพลงตั้งแต่เวอร์ชั่นปี2523พูดถึงดาวพระศุกร์เนี่ยทำมาทั้งหนังทั้งละครเยอะแยะมากมาย
1: คุณมนฤดียมาภัย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมแทบทุกครั้งแจ้งเกิดให้กับคุณกบสุวรรณคงยิ่งในช่วงหนึ่งด้วยนะคะที่เล่นกับคุณพลพลาพรพลากรเอาละค่ะฟังดาวพระศุกร์เพลงนี้ร้องโดยคุณประภาศรีคำภาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มถนนสุดตัวตรงข้ามพักเพื่อไทยเมื่อเวลา1 นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนสุดตัวบนถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพักเพื่อไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพบริเวณช่องจราจรซ้ายสุดถนนได้สุดตัวลงมีความยาวเกือบ2 เมตรกว้าง1 เมตรโดยประมาณทำให้เสียช่องทางจราจรไป1 ช่องทางโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและในพื้นที่ยังมีฝนตกโปรยปรายบางจุดมีน้ำท่วมขังส่วนเหตุถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์จนเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครได้ทำการนำดินทรายและยางมาตอยมากลบถนนที่สุดตัวโดยมีการเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลา23 นาฬิกาและสามารถเปิดการจราจรได้หลังเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาประชาชนใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติยังคงต้องเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนอีก1 วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันนี้โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคเหนือในวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสเปนเตรียมรับเรือฮอนดิอุสสเปนเร่งเตรียมพื้นที่ท่าเรือบนเกาะเตเนริเฟ่รองรับเรือสำราญสุดหรูฮอนดิอุสที่จะเดินทางมาถึงในวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงหรือตรงกับเวลา17 นาฬิกาตามเวลาในไทยหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3 รายและยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4 รายและมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสงสัยอีก3 รายเรือลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม149 คนจาก23 ประเทศโดยจะต่อท่อสมอเขตหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งแทนการเข้าเทียบท่าโดยตรงและใช้เรือเล็กทยอยเคลื่อนย้ายคนขึ้นฝั่งตามมาตรการของท้องถิ่นแม้รัฐบาลสเปนจะยืนยันว่าการจอดเทียบท่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขก็ตามขณะที่องค์การอนามัยโลกประเมินว่าโอกาสการแพร่ระบาดสู่สาธารณะในวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
7: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงรายยังน่าเป็นห่วงค่าฝุ่นล่าสุดอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดเพิ่มความเสี่ยงโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจโดยในภาพรวมประเทศไทยมีค่าฝุ่นเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานโลกหลายเท่าซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากาก N95 หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดเพราะอากาศที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะช่วงนี้เปิดช่วงด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะคะก็เป็นเพลงลูกทุ่งไทยที่โด่งดังระดับตำนานอีกเพลงหนึ่งนะคะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์มนรักลูกทุ่งเนี่ยแหละค่ะเพลงนี้แต่งโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี2513นะคะก็ขับร้องโดยคุณไพวัลย์ลูกเพชรภาพยนตร์ที่นำแสดงในตอนนู้นเนี่ยคุณมิตรชัยบัญชากับคุณเพชราชวราชนะคะพอยุคหลังมาเป็นละครก็โด่งดังคุณตั้วสรัญญูกับคุณน้ำผึ้งนตรีกาค่ะ
1: คือเหมือนว่าโดยพื้นเนื้อเรื่องที่เป็นบทประพันธ์ดีอยู่แล้ว
0: ะ
1: นะคะได้ผู้กำกับดีๆนำมาทำแบบบรรจงก็ทำให้ผู้ชมมีความสุขทุกครั้ง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็ดังมากๆเนา
1: ะ
0: ไม่แพ้ละครหรือว่าภาพยนตร์เลย
1: การแต่งกายในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งเนี่ยจะกลายเป็นซีนที่แบบว่าเวลาใครจัดงานจะบอกว่าแบบมนรักลูกทุ่ง
0: ทุกวันนี้นะ
1: จะรู้เลย
0: ร
1: ุ่
0: น
1: ต้องมาแบบไหน
0: ตีมนรักลูกทุ่งนะคะผู้หญิงก็เสื้อลายดอกใช่ไหมคะแล้วก็ติดขนตา
1: สีสันสดใส
0: สีสันสดใสผู้ชายก็เป็นในคราวผู้หญิงก็ทองกวาวก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราได้ย้อนยุคแล้วก็บางคนเกิดในบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมคะอาจจะมาทำงานในเมืองฟังเพลงนี้ก็นึกถึงบ้านนึกถึงกองฟางนึกถึงน้องควายนะคะ
1: คือเดี๋ยวนี้เนี่ย

0: รู้บรรยากาศลูกทุ่งบ้านนาเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคือตัวเองก็ไม่ค่อยได้กลับไปค่ะเที่ยวในชนบทแบบนั้นมานานแล้ว
1: ก็ยังมีค่ะยังมีบรรยากาศแบบทุ่งนาอยู่นะคะแล้วยิ่งในช่วงน้ำมันแพงอ่ะควายก็เริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เปิดเพลงมนรักลูกทุ่งเพื่อที่จะให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรด้วยนะคะเพราะว่าวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนอกจากจะเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ยังเป็นวันเกษตรกรด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: นะคะนี่อ่านที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งส่งมาคือคุณวิจิตสุวรรณโรจน์
1: ค่ะ
0: บอกว่าทักทายมาจากทางจังหวัดพิจิตรเพราะว่าที่สถานีอสมทของพิจิตรเนี่ยเขาเพิ่งตัดมาถ่ายทอดให้แม้ดีใจมากเลยที่ได้พบท่านฟังในแถวนั้นนะคะ
1: นะคะที่พิจิตรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะค่ะก็ช่วงนี้นะคะลมฟ้าอากาศแปรปรวนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเช้าๆแบบนี้เรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเปิดเพลงเก่าๆร้อยๆฟังกันทั้งลูกกรุงแล้วก็ลูกทุ่งอมตะนะ
0: คะ
1: พูดถึงบรรยากาศท้องทุ่งแล้วเนี่ยก็นึกถึงควายอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะก็จะมีเพลงที่แต่งเกี่ยวกับควายเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าอยากจะฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วแล้วก็เป็นเพลงอมตะอีกเพลงนึงเขาบอกว่าเป็นเพลงแรกของเมืองไทยที่โดนแบนนะคะในย
0: ุ
1: คสมัยนั้นนะคะกลิ่นโคลนสาบควายนะคะนี่ก็เรียกว่าในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามบอกว่าถูกแบนนะคะก็เลยทำให้เพลงนี้มันเหมือนกับยิ่งแบนคนก็ยิ่งอยากฟังอ่ะย
0: ิ่
1: งแบนก็ยิ่งดังประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะกลิ่นโคลนสาบควายคุณชาญเย็นแขและต่อด้วยบรรยากาศชายคลองนะคะคุณรพินภูไทยค่ะ

0: ค่ะก็เป็นเพลงเก่าๆนะคะนำมาเปิดให้ฟังกันทั้งกลิ่นโคลนสาบควายแล้วก็ชายคลองที่ร้องจบไปคุณรพินภูไทยเพลงชายคลองนี่แต่งทั้งคำร้องและทำนองโดยอุทิศเลอประสิทธิ์นะคะก็บรรยายเห็นว่าถ้าลัดลอบไปตามชายคลองเนี่ยจะมองเห็นอะไรบ้าง
1: ชอบเพลงลูกทุ่งตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: คือเขาบรรยายแล้วเห็นภาพ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับเราได้ดูมิวสิกวิดีโอไปด้วยในจินตนาการ
0: มีเด็กกระโดดน้ำใช่ไหมคะน้ำใสๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เห็นเด็กกระโดดน้ำตามชายคลองถ้าผ่านไปเนี่ยอาจจะเห็นร้านกาแฟริมคลองแต่งแบบน่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้ก็มีหลายร้านนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าโลกโซเชียลนี่แหละทำให้คนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เร็วนะคะก็เลยเมื่อเกิดขึ้นที่นั่นฉันก็มีที่นี่ได้เหมือนกันของฉันบรรยากาศดีกว่าด้วยซ้ำมีคลองมีเคลิ้มเป็นองค์ประกอบ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวบนเรือแล้วก็วิ่งไปทำคลองเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือหางยาวหรือว่าเรือธรรมดาที่สามารถที่จะลงแล้วก็ท่องเที่ยวได้เนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งถ้าใครยังไม่เคยไปก็ลองดูนะคะ
1: ค่ะเรือกระสายน้ำเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: มีความรู้สึกว่าคนชอบนะคะถ้าไปเที่ยวที่ไหนแล้วมีเรือให้ลงเนี่ยคนก็มักจะนิยม
0: ค่ะนะคะก็มีเพลงที่แต่งเกี่ยวกับคลองนี่ก็เยอะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: บ้านน้องอยู่ฟังกันโน้นบ้านพี่อยู่ฟังกันนี้อะไร
1: ค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังด้วยนั่นเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่ฟังเพลงหลายประเภท
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าบทเพลงดีๆเนี่ยฟังแล้วเราชอบได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเพลงชอยเพลงอีแซวเพลงฝรั่งดิฉันเองเนี่ยฟังหมดเลยนะยันเพลงคลาสสิกเลย
0: ค่ะนี่เรียกว่านักฟังเพลงตัวจริงนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะชอบฟังลูกกรุงไม่ชอบฟังลูกทุ่งบางท่านก็อาจจะชอบฟังลูกทุ่งไม่ชอบลูกกรุงเอาเป็นว่ารายการของเราก็อยากจะผสมผสาน
1: ค่ะแล้วเราอยากจะบอกว่าเราเน้นมาพบมาปะมาพูดมาคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน
0: ค่ะพูดถึงเพลงกลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยที่บอกว่าเป็นเพลงที่โดนแบนเนี่ยเพราะอะไรนะคะก็ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะถึงแม้ว่าจะโดนแบนแต่ว่าก็ทำให้เพลงในยอดขายสูงสุดในวงการแผ่นเสียงเมืองไทยนะคะซึ่งขายได้จำนวนมากเลยทีเดียวก็มีเรื่องเล่าหรือว่าข้อสันนิษฐานกันมากมายนะคะว่าทำไมรัฐบาลสมัยนั้นเขาห้ามไม่ให้เผยแพร่เพลงกลิ่นโคลนสาบควายทางวิทยุกระจายเสียงนะคะก็มีข้อสันนิษฐานบอกว่าตาสีเนี่ยมีชื่อตาสีในเพลงใช่ไหมคะ
1: อย่าดูหมิ่นชาวนาม
0: ือดังตาสีก็เขาผมเหียงข้อสันนิษฐานว่าตาสีนี่คงเป็นชื่อบิดาของผู้มีอำนาจสมัยนั้น
1: มุ้ยอย่างนั้นเชียวหรอ
0: ท่านแล้วความเห็นนี้เป็นความเห็นของคุณชาญเย็นแขแต่ก็พูดหยอกๆนะทีเล่นทีจริง
1: สงสัยท่านประชดหรือเปล่า
0: แต่ก็มีคนเอามายึดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะน่าจะเป็นเรื่องพูดเล่นๆกันมากกว่านะคะแต่ข้อสันนิษฐานหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะพอฟังได้ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยใช้เป็นเพลงนำรายการวิทยุของฝ่ายคอมมิวนิสต
1: ์
0: มานานนะ
1: คือเหมือนกับว่าเขาเอาชาวนายืนอยู่ข้างเขา
0: ค่ะ
1: ชีวิตลำเค็ญเนี่ยเป็นพวกที่ลำเค็ญ
0: นะก็ยุคสมัยนั้นก็เลยแบนก็เลยห้าม
1: อันนี้น่าเชื่อถือมากกว่านะ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าพอยิ่งแบนนะคะก็แผ่นเสียงก็ยิ่งขายดิบขายดีนะคะอายุสมัยผ่านมาแล้วแล้วก็เปิดให้ฟังได้นะคะ
1: แล้วมันเป็นทุกยุคทุกสมัยแหละกับลองบอกว่าหนังเรื่องนี้โดนแบนอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าคนก็จะไปค้นหาไปหาดูหรือบอกว่าเนี่ยเรื่องบนโซเชียลออนไลน์อันนี้มันถูกลบไปแล้วโอ้ไปหาดูกันใหญ่แล้วมันยังเหลืออยู่ที่ไหนหรือเปล่า
0: เขาเรียกว่ายิ่งห้ามยิ่งยุ่ง
1: เป็นสัญชาตญาณมนุษย
0: ์ค่ะ
1: อยากรู้อยากเห็น
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับนะมันจะโดน
1: มันก็เลยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของคนบางคนอยากจะให้มันดังก็ต้องห้าม
0: ค่ะนี่พูดถึงเพลงเก่าๆก็นึกถึงอีกเพลงนึงนะคะที่เป็นเพลงที่เหมือนกับว่านามาตล้อเลียนกันขำขันนะฮ
1: ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะสมัยก่อนก็ยังไม่มีการสื่อสารที่ทันสมัยใช่ไหมคะก็อาจจะมีการสื่อสารผิดตีความผิดกันไปเหมือนกับเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อไปน
1: ี้ใช่สอนเราจริงๆเลยน
0: ะ
1: ว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีสิทธิ์เพี้ยนได
0: ้ค่ะเพลงผู้ใหญ่ลีนั่นเองนะขับร้องโดยคุณศักดิ์ศรีศรีอักษรและต่อเนื่องด้วยเสียงร้องของคุณศักดิ์ศรีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงสนุกๆนะคะมาในบทเพลงสาวรำเต้ยค่ะ

0: งพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
10: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
9: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
11: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ค่ะบ้านเรานะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงเพลงนี้แต่งคำร้องโดยชาลีอินทรวิจิตรทำนองสมานกาญจนพรินทร์นะคะก็พูดถึงบ้านเราก็เหมือนกับประเทศเราประเทศไทยนะคะมีความภาคภูมิใจที่เราเกิดในแผ่นดินไทยไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรานะคะ
1: คนไทยถ้าจากบ้านไปไกลๆฟังเพลงนี้คงสะเทือนอารมณ์
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกคนนะ
0: ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เราเห็นคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเยอะเลยนะคะมาทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยวหรือบางทีก็แฝงตัวมาน
1: ะ
0: นี่อย่างที่ล่าสุดที่เขาจับได
1: ้ที่ข้าว
0: ที่เป็นคนจีน
1: น
0: ะแล้วเป็นรถ
1: คว่ำ
0: แล้วตำรวจเห็นพฤติกรรมแปลกๆนะไม่ยอมให้ตำรวจช่วยเหลืออะไรเงี้ย
1: แล้วถาม
0: ก็เลยคนตัว
1: ก็เหมือนกับว่ามีอาวุธแล้วก็เป็นฝ่ายของ
0: แล้วก็ไป
1: ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วย
0: มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนแบบว่าทำแบบคนไทยเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ไปค้นบ้านเจออาวุธต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องขยายผลต่อไปนะฮะ
1: คือไม่ต้องให้นักสืบที่ไหนมาสืบนะ
0: คือ
1: ฟังแล้วมันต้องมีคนให้ความร่วมมือถึงจะมีเอกสารพวกนี้ได้
0: ใช่ก็เนี่ยแหละค่ะเข้ามาแล้วก็มาทำอะไรที่มันอาจจะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉันก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันเมื่อที่เราผ่านไปเนาะเอ๊บ้านนี้ม
1: ัน
0: ด
1: ู
0: แปลกๆบางทีกำแพงสูงหนาทึบแล้วก็แหมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันนะคะ
1: คือมันมีมาปะปนทั้งคนดีคนไม่ดี
0: ค่ะหรือแม้แต่เขาบอกว่านี่บางพื้นที่บางเกาะนี่ก็มีต่างชาติเข้ามาอยู่กัน
1: แทบจะเหมาเกาะ
0: แทบจะเหมาแล้วนะ
1: จะยึดแผ่นดิน
0: ช่วงสงครามเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นก็อันนี้จริงๆถ้ามองในแง่ของความมั่นคงก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะคะ
1: ละเอียดอ่อนแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันก็เลยต้องคิดยังไงว่าคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องกำกับดูแลเนี่ยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือเอาผลประโยชน์หรือเปล่าถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได
0: ้ดันนะสิก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเดี๋ยวจะแก้ไขลำบากเอาพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสฮันตาใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง
1: เป็นที่ตื่นตระหนกกันไปทั่วโลกแล้วล่ะ
0: นะคะนี่ก็เข้าไปดูมีโพสต์ของคุณหมอยงผู้วรวรรณนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านก็โพสต์ในเรื่องโรคไวรัสฮันตาน่ากลัวไหมสำหรับประเทศไทยนะคะท่านก็ระบุว่าไวรัสตัวเนี้ยมีหนูและสัตว์ฟันแทะเป็นแหล่งรังโรคหลักนะคะโดยมักติดคนเนี่ยติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นหรือสิ่งคัดหลั่งของหนูเช่นปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมคำว่าฮันตาเนี่ยมาจากชื่อแม่น้ำนะคะแม่น้ำฮันตาค่ะในประเทศเกาหลีใต
1: ้
0: เพราะว่ามีการค้นพบไวรัสตัวเนี้ยตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีสมัยที่คุณหมอยงบอกว่าผมเป็นนักเรียนผมก็รู้จักแล้วนะคะเมื่อมีไข้เลือดออกเราต้องแยกจากไวรัสตัวนี้ในกรณีที่มีไตวายร่วมด้วยและต่อมาเมื่อมีโรคฉี่หนูเราก็ยังคำนึงถึงโรคนี้เพราะว่ามีลักษณะอาการที่คล้ายกันอยู่หลายอย่างนะคะเขาบอกว่าโรคนี้พบได้ทั่วโลกค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคือ1อาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรป2มีอาการทางเดินหายใจหรือปอดอันนี้พบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้นะคะแล้วก็โรคเนี้ย อย่างที่บอกไปนะคะติดมาจากหนูนะคะหรือว่าสัตว์ฟันแทะแล้วก็ไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนนะยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะอาการเบื้องต้นก็เป็นไข้ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะคะในรายที่รุนแรงก็จะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกแล้วก็น้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวด้วยทีนี้ในประเทศไทยเคยพบบ้างหรือเปล่านะคะคุณหมอก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยก็เคยมีนะแต่ว่าพบน้อยมากแล้วก็เป็นคนละสายพันธุ์กับสายพันธุ์ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดแต่ก็ให้รับรู้ไว้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะการทำให้ทานอาหารที่สุกนะสะอาดนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆกันมาตรการเดียวกับโควิดนะเราก็ต้อง
1: ใช่
0: ว่าเข้มงวดมาก
1: การติ ดตามข้อมูลข่าวสารนั้นสำคัญมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่มันเกิดความวิตกกังวลกันก็เป็นเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเคยเกิดการระบาดของโควิดนั่นไงล่ะ
0: ค่ะ
1: ทำให้คนตื่นตัวกันมากเมื่อได้ยินว่ามันอาจจะเกิดการระบาดของโรคนั้นโรคนี้ก็กลัวกัน
0: ค่ะเอาเป็นว่าเราก็ตื่นตัวแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะ ค่ะกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงเพราะๆบางทีเราคิดว่าจะเปิดเพลงอะไรดีมันยุคเหมือนนักแต่งเพลงเหมือนกันนะเขาจะอยู่กับเห็นดอกไม้ใบหญ้านู่นนี่นั่นเขาแต่งเพลง
1: ค่ะ
0: เราเป็นดีเจเปิดเพลงก็เอาสิ่งที่เห็นก่อน
1: จริงๆเวลาจะเลือกเพลงเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องคิดสารพัด
0: ช่วงนี้ดอกขางนกยูงกำลังบานสวยใช่ไหมฮะช่วงหน้าร้อนเนี่ยสีส้มสีแสดก็เลยนึกถึงเพลงดอกนกยูงนะคะเพลงนี้คุณนันทวรรณเมฆใหญ่ร้องเอาไว้นะอยากให้ฟังกันรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็ไปฟังอีกเพลงนึงนะคะเป็นต้นรักนะปลูกกันยังไงนะคะคิดจะปลูกต้นรักสักกอ
1: โอ้นี่ก็เพราะ
0: คุณจิตนาสุขสถิตค่ะ
1: ค่ะ

0: ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะชื่นชอบนะคะเพลงที่เราเปิดในรายการเมื่อสักครู่นี้คิดจะปลูกต้นรักสักกอนะคะหรือบางคนก็บอกว่าคิดจะปลูกต้นรักอีกกอนะก็มี2ชื่อด้วยกัน
1: เพราะว่าอยู่ในเนื้อเพลง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยทำให้ใครชอบให้มีมากขึ้นก็บอกอีกกอหนึ่ง
0: ค่ะแล้วแต่นะต้นรักเราไปปลูกกันนะคะครับร้องโดยคุณจิตนาสุขสถิตนะคะแล้วก็เพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยบุญช่วยกบลวาทินค่ะเพลงนี้ก็ส่งให้คุณจิตนาสุขสถิตนะคะได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนักร้องหญิงชนะเลิศจากงานแผ่นเสียงทองคำครั้งที่2ปี2509ค่ะแล้วก็ในงานเดียวกันครูบุญช่วยกบลวาทินก็ได้รับรางวัลทำนองชนะเลิศจากเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเปิดเมื่อไหร่ก็ยังเพราะ
1: ไม่ใช่เพลงธรรมดานะเราเลือกเพลงที่
0: คัดสรรมาแล้ว
1: มีการการันตีให้จากรางวัล
0: ใช่ค่ะมีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังนะคะคุณจิดาภาบอกว่าลูกอายุ20ปีชอบฟังมากติดตามตั้งแต่เวลา 7:30 นกับ10โมงตั้งแต่ลุงจักรพันธ์ดำเนินรายการโอ้
1: ขอบคุณหลานมาก
0: ขอบคุณหลานมากค่ะนะก็นอกจากคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วนะคะลูกๆหลานๆก็ยังฟังด้วย
1: ค
0: ่ะคุณสายชนนะคะทักมานะคะคุณทอมก็ขอเพลงนัดพบมานะคะคุณวาสนาคุณสมประสงค์ยังอยู่กับเรานะคะหลายๆท่านก็เป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวยงนะตั้งแต่สมัยคุณจักรพันธ์ยมจินดาจัดรายการบางท่านก็อาจจะเพิ่งเคยมาฟังนะคะก็เรียกว่ามีคำแนะนำอย่างไรก็ยินดีน้อมรับฟังนะคะอย่างเช่นบทกลอนเริ่มต้นรายการเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังบางท่านก็ทักมาบอกว่าไอตอนท้ายเนี่ยดูจะไม่ค่อยสัมผัสกันเท่าไหร่อยากให้เปลี่ยนเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเนี่ยฮะก็น้อมรับแล้วก็นำมาพิจารณาแล้วกัน
1: เนี่ยค่ะจดไปแล้วคือก็บอกว่าบทกลอนดั้งเดิมเนี่ยคุณจักรพันธ์เล่าให้ฟังว่ามีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเป็นแฟนรายการ
0: ค่ะ
1: เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งให้ซึ่งบทกลอนก็จะลงท้ายว่าเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวันเป็นคนข่าวชื่อจักรพันธ์ยมจินดาพอพี่มาจัดรายการร่วมตอนท้ายมันก็เลยกลายเป็นคนข่าวชื่อจักรพันธ์ยมจินดากิติภานาคพงศ
0: ์ค่ะ
1: ทีนี้คุณจักรพันธ์ก็จากไปกระทันหันนะคะท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่าจะให้เอายังไงต่อไป
0: ค่ะ
1: พอท่านไม่อยู่มีคุณสุภรัตน์มาร่วมจัดด้วยก็มาทันทีเลยไม่ได้รอเวลาให้ตั้งตัวแก้ไขอะไรมากเราก็เลยง่ายๆเร็วๆนะคะเปลี่ยนเป็นว่าเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวันเป็นคนข่าวมาพบกันในรายการเพลงทีนี้ผู้ฟังท่านนี้เสนอมาว่ามาพบท่านพร้อมเสียงเพลงเดี๋ยวขอพิจารณาอีกนิดนึงอย่างไรก็ตามขอบพระคุณมากๆนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นบทกลอนที่คุณผู้ฟังแต่งให้นะคะในสมัยที่พี่จักรดำเนินรายการนะคะค่ะก็เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ฟังเพลงของนักร้องท่านนี้นะเพื่อเป็นนักร้องขวัญใจและตอนนี้มาเป็นดีเจจัดรายการอยู่กับดิฉันเนี่ยค่ะบางคนก็บอกเอ๊ะกิตติภาที่สรรสนีหรือเปล่าเนี่ยบางคนไม่ได้ดูทาง Facebook นะคะไม่เห็นจอก็คนเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะคืออยากมีกำไรเห็นใครเขาเปลี่ยนชื่อกันบ้างอันนี้เอาแค่2ชื่อพอในชีวิต
0: ค่ะกิตติภานาคพงศ์หรือสรรสนีนาคพงศ์คนเดียวกันนะคะก็พี่ติ๋วเนี่ยเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตไปเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ไหมฮะ
1: งาน

0: หรือ
1: จะมีอีกบ้างไหมคะ
0: คุณครูวชยาพูดถึงตัวเองเนี่ยไม่อยากขึ้นเวทีไหนแล้วเพราะว่าคุณภาพเหมาะเป็นผู้ฟังสำหรับปัจจุบันนะคะก็เอาไว้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้าบอกว่าไม่เคร่งเครียดกับเรื่องคุณภาพให้ไปเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไป
1: ไม่ละค่ะเดี๋ยวนี้เห็นนักร้องรุ่นเก่าๆเขามีคอนเสิร์ตเขาก็จะรวมทีมกันนะคะแล้วก็ไปหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้แฟนๆได้คิดถึงกัน
0: ที่สำคัญถ้าไปคราวนี้ก็ให้คุณสุภรัตน์เป็นดารานำเพราะว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของการร้องแล้วก็เรื่องของการเต้นอันนี้เต้นนี่สุดยอดค่ะ
1: เดี๋ยวจะดิฉันต้องซ้อมไว้ก่อนนี่จะไปแอโรบิกสวนลุมค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะคงจะต้องส่งท้ายด้วยเพลงของคุณสรรชนี2เพลงเลยนะคะถ้าเวลาทันอดีตรักดอกทองกวาวแล้วก็ดวงตาสวรรค์นะคะอาทิตย์นี้ลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการคนข่าวเล่าเพลงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทีมไทยแลนด์บุกโตเกียวเปิดคูหาในงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026หวังดึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้าไทย 1.2 ล้านคนปีนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ณสวนสาธารณะโยโยงิกรุงโตเกียวรัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจัดงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026ครั้งที่26ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Thai Pop Culture Move นำเสนอเสน่ห์ประเทศไทยผ่าน Thai Pop Culture และประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานวัฒนธรรมศิลปะดนตรีมวยไทยงานคราฟต์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่สนใจวัฒนธรรมร่วมสมัยและประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับการจัดงานในปีนี้มุ่งนำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่สีสันสดใสทันสมัยและเข้าถึงง่ายโดยออกแบบพื้นที่ในลักษณะซอยที่ลักษณะสีสันสะท้อนสีสันวัฒนธรรมความเชื่องานสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยของไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Cultural Destination ผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริงในประเทศไทยโดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1.2 ล้านคนในปี2569และขยายโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนอนุสรณ์ยกทักษิณเป็นสัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งยุคเตรียมร่วมรับฟักโทษ11พฤษภาคมนี้นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่านายทักษิณคือบุคคลสำคัญผู้ยืนหยัดบนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างองอาจและยาวนานเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพความหวังและพลังศรัทธาของมวลชนเป็นดั่งผู้จุดประกายจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้ลุกโชนท่ามกลางยุคสมัยแห่งความแตกแยกและความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนายอนุสรณ์กล่าวว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณในวันพรุ่งนี้ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้ยังคงยืนหยัดในศรัทธาและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสำหรับบทบาททางการเมืองของนายทักษิณในอนาคตนั้นย่อมเป็นสิทธิและการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายทักษิณได้ฝากมรดกทางความคิดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ผลงานและนโยบายสาธารณะที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงไว้กับสังคมไทยจำนวนมากอังกฤษส่งเรือรบเตรียมคุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซทางการอังกฤษแถลงว่ากำลังส่งเรือรบ HMS Dragon ไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความร่วมมือพหุภาคีที่อาจเกิดขึ้นในการปกป้องเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเดิมทีเรือ HMS Dragon เป็นเรือพิฆาตด้านป้องกันภัยทางอากาศถูกส่งไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือหลังสงครามอิหร่านเริ่มขึ้นได้ไม่นานเพื่อช่วยปกป้องไซปรัสการเคลื่อนย้ายกำลังไปตะวันออกกลางเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจของฝรั่งเศสที่ส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีไปยังน่านน้ำตอนใต้ของทะเลแดงขณะทั้งสองประเทศจับมือผลักดันแผนการป้องกันที่มุ่งหวังฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าในทะเลแดงและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและอิสราเอล
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวง

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงรายยังน่าเป็นห่วงค่าฝุ่นล่าสุดอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดเพิ่มความเสี่ยงโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจโดยในภาพรวมประเทศไทยมีค่าฝุ่นเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานโลกหลายเท่าซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากาก N95 หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดเพราะอากาศที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะเราก็มาพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะตั้งแต่10 นาฬิกาจนถึง13 นาฬิกานะคะเจอกันอีกแล้วอาทิตย์ละวันเดียวนะคะพบกับพี่วิภาจันทรกูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนุ่ยนงรักอินทราลุนนะคะวันนี้เราก็มีเพลงที่พี่อ้อยเปิดเนี่ยจะมีเพลงที่ขอกันมาด้วยนะคะ
0: ทักท
1: าย
0: หมดเลย
1: ทักทายทุกท่านค่ะที่รับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ LTM FM 95นะคะทาง Facebook ของเรานะแล้วก็SMS 4689400โทรศัพท์022481366วันนี้อยู่กับน้องวางน้อยกับน้องพจน์นะคะขอสายหน้าใหม่มาได้1เพลงนะคะน้องรอสายอยู่แล้วนะคะ
0: งั้นตอนนี้พี่อ้อยประกาศชื่อเพลงนะเพราะว่าเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีประมาณ13-14เพลงแหละประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะเริ่มเพลงแรกที่แนะนำเข้ามาเมื่ออาทิตย์แล้วค้างอยู่อาทิตย์นี้คือแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าโอเคแนะนำมาแล้วเพียงแต่ว่าสลับเพลงให้มันพอไปได้เนาะชิวทางใจพี่วินัยพันธุรักษ์นะคะจากคุณสกลนะแล้วก็มีเหมือนคนละฟากฟ้าเสียงพี่วิภาจากคุณจูดี้นะคะฝากเพลงลอยลมคุณเทพี่แอ๋วเนี่ยฝากฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีใครอยากแนะนำ
1: คุณลีลาวดีนะคะ
0: ใจประสานใจอันนี้ยาวมากครูเซฟวงกำแหงนำมาร้องใหม่ของค่ายนิติทัศน์เน
1: า
0: ะ
1: คุณอรุณธดีของไทยนะ
0: ต้อง6 นาทีกว่าเนี่ยยาวยืด
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างรอสายเดี๋ยวนะคะทักทายคุณอรุณธดีคุณวันวิสาคุณประเสริฐคุณแมนยูสุดหล่อคุณสุกัญญาคุณเรือนเจริญนะคะพี่นาฏคุณธันพิชาคุณณรงค์ยินดีแล้วก็คุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณพี่ณรงค์ยินดีอยู่นครศรีส่วนคุณณรงค์จุ้ยทองคำอยู่นครราชสีมา
0: คนละทางเนาะ
1: คนละภาค
0: จริงเองพี่นาฏเขาบอกว่าเขาฟัง AI แล้วเขาไม่อยากฟังต้นฉบับและ AI เพราะบอกพี่นาฏโกรธพี่นาฏแล้ว
1: ให้พี่นาฏไปฟัง AI แหละ
0: แรงแรง
1: คุณกัญญาคุณกฤษมนคุณโอคุณสุภาพคุณเอกสินนะคุณจรุณหน้าแก้วนะคะน้องมานพบุญมานะไรเดอร์รังสิตของเรานะคะแล้วก็คุณเริงใจนะคะแล้วก็ตอนนี้อุ๊ยโทษค่ะพี่ขอเพลงกันเริ่มทยอยขอเพลงกันมา
0: คุณตาญาสมุทรปราการแนะนำเพลงคุณถนัดศรีอีกไอ้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีแล้วมีสายเข้ามาอย่างลูก
1: ยังค่ะน้องกำลังเจรจา
0: แล้วก็มีเพลงคุณรวงทองจากคุณสุพัฒตาเชียงรายขอเพลงเพื่อนรักคือมีหรือเพลงนี้เพื่อนรักเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนเนาะแล้วก็มีในอ้อมกอดในอ้อมกอดในอ้อมกอดพี่คุณปุ้นคุณปันหรือคุณปุ้นเนาะตาดิฉันเบลอจากประจวบใช่ไหม
1: ระหว่างรอสายจะยังไม่คุยเราจะเปิดไปหนึ่งเพลงก่อนหรือยังไงดีคะพี่
0: ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั้นดินให้เป็นดาวของคุณธานินมาแบบคุณศรีนีเมื่อที่แล้วมาฟังกันหรือเปล่า
1: หนูยังไม่เห็นเนาะฟังเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณโอย
0: ค่ะ
1: คุณโยม
2: ทางบินทางบินได้เปิดไปแล้วนะถ้าเปลี่ยนได้ไหม
0: อ๋อเพลงอะไรอะคะ
2: เปลี่ยนเป็นชีวิตละครของศรีสไลด์สุดท้ายมุดอะ
0: ชีวิตละครของคุณศรีสไลด์เดี๋ยวให้น้องคนให้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อน
2: ได้พอดีบังเอิญคุณอ้อยเปิดการบินไปแล้วอะ
0: ใช่เพราะว่ามันค้างจากที่ที่แล้วอะจ้า
2: จ้า
0: คุณโยมสบายดีไหมคะเคยโทรมานี่คะ
2: เรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวคุณอ้อยคุณหน่อยนะฮะ
1: ค่ะก็
0: สบายค่ะสบายตามสภาพค่ะ
2: โดยเฉพาะคุณหนุ่ยอ่ะร่ำรวยไม่รู้จะใช้เวลาที่ไหนในการนับตังค์แล้ว
0: ทำไมสรุ
1: ปใครไปกระซิบบอกว่าหนุ่ยรวยคะ
2: ก็พวกน้องๆก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้คุณหนุ่ยนะไม่รู้จะเอาตังค์ไปเก็บไว้ที่ไหน
0: สาธุเลยหนุ่ยสาธุเลย
1: คุณตาแล้วสาธุค่ะจริงป่ะคะเนี่ยทำไมหนูไม่รู้อ๋อวันนั้นมีคน
0: งานไม่ใช่หนุ่ยเขาไปจัดแทนหลายรายการ
1: อ๋อวันนั้นไงที่บอกว่าเงินท่วม
0: เงินทับ
1: ตัวเงินทับตัวหนูรู้ไม่ขึ้นเลยมีแต่ใบแจ้งหนี
2: ้ระวังเนี่ยจะไปดึงใบล่างนะเดี๋ยวใบบนมันจะทับ
1: หนูว่ามันทับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูรู้ไม่ค่อยขึ้นเลยตอนเช้าๆเป็นไงคะที่แถวนั้นฝนตกไหมคะ
2: จ้าเรื่อยๆฮะ
1: เรื่อยๆ
2: คือฝนมีอะไรดีขึ้น
1: ฝนตกเรื่อยๆเหรอคะ
2: ครับ
0: งั้นวันนี้ใช่ไหม

0: เดี๋ยวต่อจากรายการนี้ก็จะเป็นรายการหวานวันวานใช่ไหมเดี๋ยวยิ่งหน่อยก็จะต้องมาเจออีก
1: แล้วตอนเย็นน่ะวันนี้หนูต้องมาแทนหนูต้องมาแทนน้องกรณ์เนี่ยมาจัดกับอาชายเมืองสิงห
2: ์ขอบคุณมากอีกแล้ว
0: ใช่อยู่นี่ไม่ไปไหน
1: แต่หนูไม่ได้มาน
2: ั่งคุณดาก็มาแทนคุณกรณ์ก็มาแทนเหนื่อยมากกับดาเนี่ยโอ้โหเป็นสิบรอบ
1: จริงเหรอคะสิบรอบเลย
0: ค่ะยืมดังได้นะคะ
2: นั่นแหละ
1: ตาจริงเหรอคะเนี่ยคือน้อง
2: มันถึงบอกว่าไม่รู้หนูยาวตังไปเก็บไว้ที่ไหน
1: เดี๋ยวก่อนค่ะน้องคนไหนคะเนี่ยหนูอยากจะรู้จักเลยน้องคนไหนเนาะถ้ารวยได้ก็ดีนะคะเราก็จะมีความสุขที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินเน
2: า
1: ะ
2: ได้หรอถ้าเกิดรวยแล้วเนี่ยมันมีความทุกข์ก็อย่ารวยซะเลยดีกว่า
1: ใช่ค่ะพอรวยแล้วมันยิ่งเครียดไง
2: ได้ใช่
0: ไม่เลือกเสื้ออะไรดี
1: ไม่ใช่ค่ะพอยิ่งรวยแล้วก็ยิ่งมีปัญหาไงคะพี่อ้อยใช่ไหมรวยแล้วไหนจะสุขภาพไม่ดีไหนจะอะไรอุสารพัดค่ะอย่ารวยเลย
0: คุณโยมคะสรุปแล้วเราหาเพลงได้แล้วนะคะเนี่ย
2: ได้ได
0: ้โชคดีจัง
2: ครับขอบคุณมาก
0: ค่ะค่ะมีอะไรจะฝากถึงแฟนเพลงอีกคะ
2: ก็ฝากถึงเพื่อนๆนะที่ร่วมฟังรายการทุกคนนะขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะแล้วอยากจะได้อะไรก็โทรมาเนี่ยรายการเนี่ยป้อยคุณตุ๋ยเนี่ยเขาสามารถตอบสนองได
0: ้อยากได้อะไรเฉพาะเพลงนะคะ
2: จะได้แต่สิ่งดีๆอยากจะฟังเพลงพร้อมๆก็โทรมา
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
1: มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: งพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อน
2: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะก็ยังอยู่ในช่วงแรกอยู่ตอนนี้เพลงที่แนะนำเข้ามากระหน่ำมากเลยนะคะประมาณ14เพลงแล้วนะคะเพลงที่เปิดก็มีชีวิตละครนะคะแล้วก็คุณศิษย์สลายใช่ป้านินที่เป็นดาวคุณธานินคุณศินีแนะนำนะหายไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยบัวกลางบึงคุณอันธิดาคุณประกรณ์แนะนำขอรักขอร้างคุณธนงศักดิ์คุณสุรัตน์จากแม่ฮ่องสอนก็ยังไม่เห็นก็พลักเสียงพี่วิภานะคะคุณประเสริฐพี่ประเสริฐมาแล้วพี่ประเสริฐรอดขำนะคะเอาหนูต่อ
1: แล้วก็พี่เดี๋ยวก่อนนะคะคือตอนนี้นะคะคือขอกันมาจนพี่อ้อยกับหนูเริ่มจะเพี้ยนไปแล้วเนาะตกใจด้วยความตกใจอย่างสุดซึ้งทักทายนะคะพี่วัจนาคุณชลิคูคุณกิตติคุณเล็กกาแฟคุณประจิตคุณปัทมาคุณตุ้มพนัสคุณพักธรนะคะแล้วคุณประจวบจากอุตรดิตถ์คุณชุติมันจากบ้านแพ้วจากสวนพึ่งราชบุรีคุณสมรพี่แอลนะคะคุณอะไรนะคุณลำดวนเจ้าคุณรัตนาเงินแก้วแล้วก็พี่พวงเพชรค่ะ
0: แล้วหายไปไหนมานาน
1: เลยอ่ะพี่สบายดีหรือเปล่า
0: ไม่มาหน้า Facebook แล้วไม่ทราบว่าจะได้ฟังบ้างหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ก็ทักมาแล้วเดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังกันก่อนตอนนี้ไหม
0: อีกสักแป๊บนึงก็ได้เพราะว่าเราจะเปิดได้เพลงเดียวแล้วเพราะว่ามันจะไม่ทันเนาะอ่ะหน่วยทักทายให้จบ
1: หมดแล้วไง
0: ไม่มีแล้วเหรออีกหน่อยเถอะนะ
1: ดูท้าทายเร็วมากไม่เป็นไรค่ะพี่อ้อยคือตอนนี้เดี๋ยวให้เปิดเพลง
0: ได้เพลงเดียวค่ะสิ้นเยอะขาดใหญ่คุณเรืองใจแนะนำเข้ามา
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่เห็นหน้าคุณเรืองใจเลย
1: คุณเรืองใจทักมาแล้วไม่
0: ทักยังถ้าทักแล้วเตรียมตัวฟังด้วยนะคะ
1: ไม่คือเมื่อสักครู่เนี้ยนะคือขอกันมาจนมึนไปหมดแล้วไง
0: ก็14เพลงไงทั้งหมดตอนนี้
1: แล้วตอนหลังแต่ว่าพี่พงเพชรเนี่ยขอบอกว่ามาดีหลังขอเพลงได้ไหมเพราะเอิญว่าเพลงของพี่พงเพชรเนี่ยไปตรงกับคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะ
0: เราก็เลยเปิดได้
1: ก็จะเปิดได้แต่ตอนเนี้ยกรุณาทราบนะคะว่าเพลงที่ขอมาตอนนี้ลงไว้เต็มหมดแล้วตอนนี้เพลงที่เหลือพอเราไปเปิดคราวหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาไงว่าท่านไม่ได้มาฟังไง
0: ไม่เป็นไรก็ตามนั้นบางทีก็ให้บ้างไม่ให้บ้าง
1: แต่ส่วนใหญ่ให้ใช่ไหมล่ะ
0: ให้นี่ให้หมดเลยรอบนี
1: ้แล้วก็เลย
0: แล้วเดี๋ยวพอเราฟังเพลงนี้นะเส้นเยื่อขาดใยสิงพี่อ้อยนะคะที่แนะนำเข้ามาเมื่อที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2
1: ค่ะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเลยนะบอกว่าเขาอ่ะฟังเรามา20ปีแล้วแต่เขาเพิ่งคุณเล็กกาแฟไงหมายถึงฟังรายการเนี่ยไม่ฟังรายการ
0: ฟังรายการ
1: ฟังรายการก็ห้าแต่ว่า
0: เพิ่งเข้ามาจัดไม่ถึง
1: เพิ่งเข้ามาในเฟซนี่ไงหนูก็งงอยู่เนาะอ่ะคุณเดินใจบอกรอฟังอยู่ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะฟังเลยนะคะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไล EM ระหว่างพักโทษจนพ้นโทษ9กันยายนไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้ภายหลังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM ตลอดระยะเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนแหล่งข่าวระบุแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะเดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไล EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงดำเนินการเอกสารต่างๆหลังได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายนเนื่องจากบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานดังกล่าวโดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติระหว่างการคุมประพฤติซึ่งคาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดพักโทษและเขาระบุว่าหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพเช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไล EM ชั่วคราวได้และเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาจะต้องกลับมาติดกำไลตามเดิมส่วนกรณีขอปลดกำไล EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลหรือการติดกำไลส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนโดยต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งหอการค้าไทยหนุนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทประคองเศรษฐกิจเร่งลงทุนพลังงานนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะมีแนวโน้มว่าจะจบลงเมื่อไหร่สถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางในระยะยาวหอการค้าไทยเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้อันเจริญรุ่งเรืองลีสซิ่งสาขา5แยกพบขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮลรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพบขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
12: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
13: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
12: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
15: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโปไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
16: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
17: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานเราอยู่ที่ LTM FM 95นะคะก็ชั่วโมงที่สองนะคะของรายการแล้ว
1: พี่
0: นะ
1: อ้อย
0: จะเสนอนำเสนอไปทั้งหมดกี่เพลงอะเมื่อกี้ห้าหรือหก
1: กับพี่อ้อยกับหนุ่ยเนาะ
0: ใช่มั้ง หกเพลงนะคะมีเพลงที่แนะนำเข้ามาเพลงนี้พี่อ้อยจัดให้เองแหละรักฉันสักครึ่งหัวใจไม่ได้เปิดเพลงของคุณวีระบำรุงศรีนานแล้วเป็นเพลงสุนทราภรณ์รักต่างแดนคุณวรนุชอารีก็มอบมาให้เองทีนี้ก็มีเพลงที่คุณสุริยันจันทราเพื่อไมตรีจิตคุณสุเทพเขาขอเพลงนั้นด้วยนี่หน่อยขอแค่รอแต่ว่าเราจัดให้เพลงเดียวแล้วกันแบ่งๆกันฟัง
1: ยังไม่เห็นคุณสุริยันจันทรามาเลย
0: ไม่มาสักท่านเดียวมีท่านเดียวที่มาฟังสิ้นยาขาดใจคุณเรืองใจท่านอื่นไม่เห็นเนาะ
1: น
0: ั่
1: นส
0: ิเสียใจเลยเนี่ย
1: นั่นสิมี
0: คุณแล้วไม่มีใคร
1: ประเสริฐเนี่ย
0: พี่ประเสริฐอะมา
1: ใช่ใช่แต่ว่า
0: พี่ประเสริฐมาทุกวันอาทิตย
1: ์พี่แอลก็มาไงแต่คนอื่นเนี่ยหนูไม่รู้เลยหนูไม่เห็น
0: งอนและอุตส่าห์หามาให้อย่างนี้ด้วยเพลงต่อไปที่เปิดก็คืออะไรอย่างเมื่อกี้เพิ่งจบไม่มีหวังคุณรนุชอารีนี่เป็นเพลงที่พี่นาฏแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู
1: ่
0: มอบไปเลย
1: เพ
0: ื่อนใจนี่คุณรวงทองก็จากเชียงรายนะฮะมอบไปแล้วเสียงคุณรวงทองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณสุพัฒน์
0: คุณอะไรอ่ะ

0: สุดท้าย
1: ตราสัตย์เชียงราย
0: แล้วก็เพลงสุดท้ายหน้าเนื้อใจเสือคุณธานินมอบให้กับคุณกันชัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: คุณกันชัยอยู่ไหน
0: คุณกันชัยไปจัดรายการอยู่มั้ง
1: ที่ไหนคะจัดที่ไหนคะ
0: คุณหนุ่มไง
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือเดี๋ยวหนูทักทายเพิ่มเติมก่อนนะก็จะมีคุณเมื่อกี้เราอ่านอ่ะคุณตุ้มพนัสแต่เขาชื่อคุณตั้มคุณตั้มเขาบอกว่าเขาก็ฟังเรามานานนะแต่เขาทำกูเกิลเนาะเมื่อกี้ไงคือหนูดูทักคุณเล็กกาแฟใช่ไหมคะ
0: คุณเล็กก็ดีใจ
1: ตั้มก็บอกว่าผมก็ฟังมานานนะคะพี่ๆอาจารย์จ้า เดี๋ยวนะนี่คุณเหน่งไปไหนเนี่ยคุณเหน่งคุณเหน่งนะ
0: คุณเหน่งอ่านเพลงอะไรนะที่ขอมาเนี่ยอ่านกรอน
1: ดูดีคือเนี่ยหนูเปิดแล้วมันเด้งกลับไปกลับมาหนูปวดหัวมากเลย
0: เ
1: หรอหนูเปิดไม่ได้ไง
0: จะอ่านยังไงล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยอ่ะอยู่เนี่ยคือคุณเหน่งเนี่ยขอเพลงมา2เพลงนะบอกว่าคือไม่ทันอ่ะก็คงที่นักคือเพลงรอของครูสุเทพแล้วก็เพลงคอยคุณนฤทธิ์ก็คือรอคอย
0: ก็นั่นได้คอย
1: ใช่ค่ะ
0: ได้คอยกับรอ
1: ยให้คุณเหน่งรอคอยอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าวันนี้ไม่น่าจะรอ
0: หนูจะอ่านกรอนสักหน่อยแล้วก็ยังหาไม่เจอ
1: ใช่แล้วมันไปไหนเนี่ยคือมันวิ่งไปวิ่งมานะพี่อ้อยวิ่งจนแบบหนัวแล้วก็มีคุณอูดรคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณสวัสดนะคะคุณหย่อนสวรรค์แล้วก็คุณบุญเรือนคุณลาวันคุณมีมี่นะคะแล้วก็มีใครอ่ะพี่อ้อย
0: นี่คุณเพลินขอเพลงคนหน้าเดิมเป็นอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจดเลย
1: แล้วเมื่อกี้มีขออาทิตย์หน้าด้วยนะคะพี่อ้อยไปไหนแล้วว่
0: าอาทิตย์นี้มันเต็มแล้วจริงๆค่ะมันมีทั้งหมด17เพลงแต่ว่าเปิดไม่ครบ
1: ค่ะคุณขวัญชายอาทิตย์หน้าขอเพลงแม่สอดสะอื้น
0: คุณไพรินคนหน้าเดิมแม่สอดสะอื้นเหรอ
1: ค่ะคุณขวัญชัยนะคะคุณไพรินก็ขอเพลงคนหน้าเดิมพี่อ้อยจดก่อนนะคะ
0: จดแล้วค่ะ
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ก็แดดมันร้อน
1: อันนี้เขาบอกเปิดพัดลมธรรมชาติก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นเป็นครูพลัสรุ่นAV514 ค่ะช่วยเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะคะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสคุณดูแลคุณเย็นสดชื่นโอ้ยเหนื่อยคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีนะคะคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นค่ะโทร021143990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้าอีก100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
0: คุณอรุณธีบอกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยเดือนละ600บาทถ้าคิดเป็นรายวันก็ตกวันละ20บาทยังซื้อข้าวแกงกินไม่ได้เลยซื้อน้ำเปล่าก็ขวดละ15บาทแล้ว เราก็ต้องกินน้ำเปล่า
1: ก็ยังดีเนาะที่ยังมีให้เนาะใช่ไหมพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: เราฟังเพลงต่อแม
0: ่ฟังค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
2: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่ม

0: ยำกุ้งน้ำข้น
1: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักๆไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
3: ยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักฝาย
4: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
5: ตะร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะโหใกล้จะพักกลางวันแล้วมีเพลงที่แนะนำเข้ามามีเพลงดาวคุณสุเทพนะคะเสน่หาคุณนัดดาในอ้อมกอดพี่คุณเชรินสวนต้องลมคุณรวงทองยามรักของรัชงถนัดสีฉันวันนี้คุณธานินให้กับพี่ณรงค์ยินดีนะรักสำรองพี่อ้อยวิภาค่ะจบแค่นี้ใช่ไหม
1: เป็นช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายคุณสุโฮเกนบูมนะคะคุณเล็กพิเรวันคุณประกรณ์คุณนุชนาคุณจอมแก้วนะคะคุณโสภาอมัยนะคะคุณชีวิตต้องทนคุณสุนีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีเพลงที่ค้างๆกันอีกนะเดี๋ยว
0: ที่แนะนำเข้ามาเดี๋ยวจะพยายามจัดให้ได้เกือบครบเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็
0: ไปพักฟังขับพักเย็นกันก่อน
1: ปิดด้วยเพลง
0: ไพรพิสดารเพลงสนุกสักเพลงนะคะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ถนนซุดอีกตรงข้ามพักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีขาออกช่องจราจรซ้ายสุดลึกประมาณ30เมตรความยาวประมาณ2เมตรส่วนถนนจรัญสนิทวงที่สุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายซ่อมเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้พรุ่งนี้ทักษิณได้รับการพักโทษ

0: มคนเสื้อแดงเฝ้ารอหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมเตรียมเวทีปราศัยต้อนรับขณะที่มติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษ9กันยายนนิด้าโพชี้คนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทม.มองการเมืองระดับชาติไม่ส่งผลกระทบขณะที่ภารกิจนายกวันนี้ไปภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะที่ดินของรัฐหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเครื่องบินฟรอนเทียแอร์ไลน์ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้ามาในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตขณะเตรียมทยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเที่ยงนะคะของสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาถธนะธนากุลค่ะติดตามข่าวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะได้รับการพักโทษปล่อยออกมาจากเรือนจำนะคะซึ่งมติของอนุกรรมการค่ะยืนยันว่านายทักษิณนั้นต้องติดกำไร EM หลังจากที่มีการเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้คณะอนุกรรมการค่ะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์การพักโทษกรณีทั่วไปกำหนดเงื่อนไขติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM ตลอดระยะเวลาการพักโทษจนถึง9กันยายนค่ะซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สุดแล้วค่ะเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติพฤติการข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายครบถ้วนจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไร EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ภายหลังได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมเนื่องจากว่าบ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานค่ะก็คาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดการพักโทษหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างเช่นเข้ารับการตรวจ MRI หรือว่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้แต่จะต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ยืนยันค่ะว่ากำไร EM นั้นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาก็กลับมาติดกำไรตามเดิมส่วนการขอปลดกำไร EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงอย่างเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลการติดกำไรส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนโดยต้องเสนออนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งค่ะส่วนเงื่อนไขการคุมประพฤติไม่มีข้อห้ามพิเศษเกี่ยวกับการเมืองนะคะยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้พักโทษรายอื่นอย่างเช่นการรายงานตัวตามกำหนดห้ามออกนอกจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาวุธปืนหรือกระทำผิดซ้ำรวมไปถึงไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากยังมีสถานะเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพักโทษหากระหว่างการพักโทษมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณเข้าเกณฑ์การได้รับอภัยโทษทางกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอศาลออกหมายปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษค่ะขณะที่ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเรื่องขั้นตอนการติดกำไร EM หากเจ้าหน้าที่เดินทางมายังเรือนจำ11พฤษภาคมก็จะรับทราบรายละเอียดทั้งหมดหลังออกจากเรือนจำค่ะนายทักษิณจะกลับบ้านจันทร์สองล่าทันทีและจะไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติภายใน3วันตามกำหนดอย่างแน่นอนค่ะโดยมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มดำเนินการเรื่องเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่7โมงเช้าก่อนออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำประมาณ7โมง45นาทีร่วมเคารพธงชาติในเวลา8นาฬิกาค่ะโดยจะมีครอบครัวชินวัตรรอให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศณวันนี้เวลานี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงมีการจัดเตรียมสถานที่เวทีปราศัยเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่ง

0: นี้บรรยากาศก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะมีการมารวมตัวกันและจะมีกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปก็คาดว่าคืนนี้จะมีผู้มาปักหลักค้างแรมที่หน้าเรือนจำกันเพิ่มเติมทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังชุดควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการอารักขาควบคุมฝูงชนกว่า54นายมาดูแลความเรียบร้อยต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้โดยแบ่งกำลังเป็นทั้งหมด3ผลัดด้วยกันค่ะกรมราชทัณฑ์เองก็จัดเจ้าหน้าที่กว่า50นายดูแลพื้นที่รอบเรือนจำกลางคลองเปรมประสานทำความเข้าใจกับบรรดาผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าใกล้แนวรั้วของเรือนจำเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยค่ะ
1: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะมีเหตุถนนซุดหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้กับปากซอยจรัญสนิทวง 26/8 แล้วก็ใกล้กับอุโมงค์ไฟฉายถนนจรัญสนิทวงแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุถนนทรุดตัวอีกจุดนะคะถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยซึ่งจุดที่ทรุดตัวเนี่ยก็อยู่บริเวณช่องจราจรซ้ายสุดมีความยาวเกือบ2เมตรกว้าง1เมตรก็ทำให้เสียช่องทางจราจรไป1ช่องทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมกับประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทั้งนี้ในขณะที่เกิดเหตุนะคะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางจุดซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดินใต้ผิวถนนเกิดการอ่อนตัวจนทรุดลงค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้านายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนายประสงค์ภาคแก้วผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการการไฟฟ้านครหลวงสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทางผอ.โครงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็บอกว่าจุดดังกล่าวเป็นการวางท่อเพื่อเตรียมนำสายไฟลงดินและเมื่อวานนี้ก็มีการเดินท่อทำให้เกิดดินหลวมประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดแรงดันและเกิดถนนทรุดตัวซึ่งการซ่อมแซมก็ได้ประสานกับทางกทม.ในการเข้ามาสแกนโพรงตามแนวตั้งแต่จุดพักสายซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ40เมตรเพื่อสแกนดูว่ามีโพรงดินหรือไม่และหลุมที่ยุบลงไปกระทบต่อท่อด้านล่างหรือไม่ก่อนที่จะซ่อมแซมก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งวันนะคะก็ทำให้ต้องปิดช่องทางการจราจร1ช่องทางค่ะทางด้านรองผู้ว่ากทม.ก็บอกว่านอกจากจุดนี้ที่ต้องสแกนตรวจโพรงแล้วจะตรวจยังจุดที่มีการก่อสร้างพื้นที่อื่นในกทม.ด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบและป้องกันถนนทรุดส่วนถนนจรัญสนิทวงบริเวณแยกไฟฉายที่ถนนทรุดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างท่อลอดเนื่องจากเดิมเป็นคลองและการก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมถึงการทำถนนอุโมงค์ลอดแยกก็ทำให้มีการปิดกั้นคลองสองฝั่งมีการสอดท่อความยาวประมาณ35เมตรซึ่งปลายท่ออีก2เมตรก็คือจุดที่ถนนทรุดก็อาจจะเกิดการดันท่อและทำให้ดินทรุดประกอบกับมีฝนและมีโพรงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะโดยความคืบหน้าที่หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชนะคะซึ่งทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำและฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ระบุว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่อไซฟอนซึ่งก็เป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายนะคะก็สันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่อไซฟอนทำให้เกิดโพรงช่องว่างใต้ถนนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดกั้นน้ำและตรวจสอบโพรงดินก็พบว่าโพรงเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากและไม่มีการทรุดตัวเพิ่มนะคะส่วนการตรวจสอบบ้านเรือนข้างเคียงบริเวณจุดเกิดเหตุยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าความเสียหายซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากทม.ก็ได้นำดินทรายและยางมาตอยนำมากลบที่หลุมที่ทรุดตัวนะคะโดยเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลาช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนและสามารถเปิดเส้นทางการจราจรถนนจรัญสนิทวงบริเวณแยกไฟฉายแล้วค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโครงการบำบัดน้ำเสียสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักการโยธาซึ่งก็เป็นงานของกทม.โดยตรงและได้จ้างผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว4ปีและก็จะแล้วเสร็จตามสัญญาในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: ่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มากันที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569น่าตื่นเต้นไหมนะคะซึ่งจากการสำรวจประชาชน 1,310 ตัวอย่างค่ะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะมีขึ้นวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือไม่โดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 33.97 เป็นส่วนใหญ่ค่ะระบุว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมาค่ะค่อนข้างส่งผลอยู่ที่ 22.98% และ 21.91% ระบุว่าส่งผลมากนะคะในขณะที่ 20.99% ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลส่วนรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะมาเป็นรองผู้ว่ากทมส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.61 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยค่ะรองลงมาร้อยละ 24.20 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลร้อยละ 23.59 ระบุว่าส่งผลมากและร้อยละ 21.60 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามว่าน่าตื่นเต้นหรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนพบตัวอย่างค่ะส่วนใหญ่ 32.59% ระบุว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะคะไม่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งรองลงมาค่ะ 29.24% ระบุว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันค่ะร้อยละ 22.06 ระบุว่าน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งและร้อยละ 16.11 ระบุว่าน่าตื่นเต้นเพราะผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของพรรคประชาชนเองค่ะก็มีการเปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นผู้สมัครของพรรคนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางฝั่งของดร.โจเองก็ประกาศนะคะผ่านทางโลกออนไลน์ว่าจะไม่มีป้ายหาเสียงของดร.โจชัยวัฒน์บนถนนเสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตัวเพราะว่ายังไม่หมดวาระวันที่21พฤษภาคมแต่ก็มีรายงานว่ามีแนวโน้มสูงที่จะลงต่ออีกสมัยแต่บอกว่าคงจะไม่มีทางแลนด์สไลด์เพราะว่าพรรคประชาชนเองก็มีฐานเสียงเข้มแข็งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะจะมีการเปิดตัวผู้สมัครในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะ
2: ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปตรวจราชการแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐในพื้นที่หาดบางเทาและหาดฟรีดอมค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจุดแรกนายกก็เดินทางไปยังหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วค่ะสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564ก็พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่พร้อมกับอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินด้วยนะคะในส่วนการดำเนินการอบต.เชิงทะเลก็ได้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522ติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนะคะนายกก็จะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดซึ่งผลการปฏิบัติงานภายใต้การอำนวยการของนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานด้านความมั่นคงและป่าไม้ก็ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนพบการบุกรุกอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23

0: ดีตามพรบป่าไม้และพรบป่าสงวนแห่งชาติและพบว่ามีการบุกรุกเนื้อที่รวมกว่า57ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 24,750 ไร่ซึ่งก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: มากันที่ความคืบหน้าคดีที่มีชายชาวจีนรถคว่ำนะคะนำไปสู่การขยายผลค่ะเพราะว่าไปตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบว่ามีวัตถุระเบิดแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามนะคะโดยล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนเปิดเผยว่าความคืบหน้าค่ะว่าไปพบว่าปืนกล็อก26ขนาด9มม.เป็นหนึ่งในอาวุธที่ตรวจยึดได้และเมื่อมีการขยายผลค่ะพบว่าประวัตินั้นเคยเป็นปืนของนายตำรวจที่สน.สายไหมโดยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุนะคะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วโดยมีพันตำรวจเอกธนกฤตบุญเจริญเป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบค่ะจากการสอบปากคำตำรวจที่มีความเกี่ยวข้องนะคะพบว่าก่อนจะตกไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันนั้นทางตำรวจได้สอบข้อมูลเบื้องต้นมีตำรวจ2นายค่ะคือรองสารวัตรอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเคยครอบครองอาวุธปืนกระบอกนี้กับนายตำรวจชั้นประทวนสน.ห้วยขวางที่รู้เห็นการซื้อขายมายังทอดในอดีตของรองสารวัตรรายนี้นะคะซึ่งรองสารวัตรสน.ห้วยขวางค่ะซึ่งเป็นท่อสุดท้ายก่อนจะถูกขายต่อไปยังอดีตภรรยาของนายหมิงซึ่งก็มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีคดีอาวุธคลังแสงของหนุ่มจีนที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลคนที่ขายระเบิด C4 ให้กับนายหมิงซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะทีมข่าวค่ะได้ไปตรวจสอบข้อมูลกับนายตำรวจระดับสูงของสน.สายไหมซึ่งกรณีของรองสารวัตรปราบปรามสน.สายไหมเป็นเจ้าของอาวุธปืนหนึ่งในของกลางที่ตรวจยึดได้จากหนุ่มจีนโดยนายตำรวจระดับสูงเปิดเผยว่ารองสารวัตรรายนี้เคยซื้ออาวุธปืนกระบอกดังกล่าวจริงตามที่ระบุในทะเบียนป.4เป็นปืนส่วนตัวค่ะแต่ซื้อผ่านสวัสดิการของตำรวจที่ผ่านมามีการเอาไปขายจำนำตามปกติแต่ก็ไม่ทราบว่าปืนกระบอกดังกล่าวไปถึงหนุ่มจีนได้อย่างไรทั้งนี้นะคะยังเคยสังกัดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สน.สายไหมตามปกติและยังไม่มีคำสั่งอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ต้องไปให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะช่วงนี้พักกันอีกรู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีติดตามข่าวกันต่อนะคะหลังจากที่รัฐบาลได้คิกออฟจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตลอดเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาณอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงราคาสินค้าราคาประหยัดนะคะได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยลดค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันค่ะโดยผลการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศ2วันก็คือวันศุกร์ที่1และศุกร์ที่8พฤษภาคมทางนายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ามีประชาชนมาจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้ารวมกว่า60กว่าล้านบาทค่ะสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็นน้ำมันสำหรับประกอบอาหารค่ะรองลงมาเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวทุกประเภทประชาชนทุกภูมิภาคนะคะก็สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยยังเหลืออีก3ครั้งก็คือวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมระหว่าง 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะก็จะพบกับราคาสินค้าที่ลดแล้วลดอีกสูงสุดถึง 58%

0: ึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กว่า 3,000 รายการและสินค้าราคาโปรโมชั่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทนะคะวันนี้หอการค้าไทยค่ะได้ระบุว่าสนับสนุนค่ะเพราะว่าเป็นพ.ร.ก.ที่ช่วยประคองเศรษฐกิจนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับหลักการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต่อต้นทุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคการเกษตรขนส่งผู้ประกอบการรายย่อยส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกในการพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางระยะยาวค่ะจึงเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศในอนาคตซึ่งการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำพร้อมกันนี้ค่ะหอการค้าไทยเห็นว่าการใช้เงินทุกโครงการจะต้องมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจค่ะ
0: กรณีที่นายเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งค่ะผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านนะคะตกเป็นข่าวใหญ่ค่ะหลังจากพบผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นร้อยเอ็ดศรีสะเกษมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทซึ่งล่าสุดนะคะทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็บอกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนและมอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นมาแอบอ้างในเพจเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทพร้อมกับโปรโมชั่นแถมแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเมื่อได้เงินแล้วก็ทำเพียงเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานไปค่ะกรณีที่สะเทือนใจที่สุดก็คือข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตสะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมาไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนซึ่งทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายและหากพบการละเมิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปค่ะ
1: สาวโรงงานค่ะฉุนทำงานเหนื่อยนะคะเจอแฟนนอนสบายเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องและไม่ยอมออกไปหางานทำค่ะทำให้คว้ามีดสปาต้าแทงแฟนหนุ่มได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะพบนายขุนพลอายุ22ปีมีบาดแผลที่หัวไหล่ซ้ายทางกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองค่ะแฟนสาวชื่อว่านางสาวดลันพรค่ะอายุ28ปีเล่าให้ฟังว่าเลิกงานมาประมาณ2ทุ่มพบเห็นแฟนหนุ่มนายขุนพลค่ะนอนอยู่ในห้องเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันเนื่องจากแฟนไม่ทำงานมาพักอาศัยอยู่กับตนตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยออกไปหางานทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันด้วยความโมโหค่ะจึงใช้มีดสปาต้าที่อยู่ในห้องแทงนายขุนพลเข้าไป1แผลก็หลบหนีลงมาด้านล่างแล้วก็แจ้งกู้ภัยนำ

0: ตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทางตำรวจก็ได้บันทึกภาพเชิญตัวแฟนสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำและก็จะให้ทั้งคู่เจรจากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะมีเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบิน Frontier Airlines ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้าไปในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตนะคะขณะที่เตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดของสหรัฐค่ะมีคลิปที่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวบันทึกไว้นะคะพบว่าเครื่องบิน Airbus A321 ของสายการบิน Frontier Airlines กำลังทำความเร็วเพื่อทะยานขึ้นจากสนามบินเมืองเดนเวอร์เพื่อมุ่งหน้าไปยังนครลอสแอนเจลิสก่อนที่จู่ๆค่ะเครื่องบินจะพุ่งชนวัตถุบางอย่างบนรันเวย์จนเกิดไฟลุกที่เครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องบินท่ามกลางเสียงกรีดร้องตกใจของคนบนเครื่องบินที่เห็นเหตุการณ์จากหน้าต่างในคลิปเสียงนะคะบันทึกการสื่อสารที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หลายแพลตฟอร์มนักบินได้รายงานต่อหอบังคับการบินว่าเราเพิ่งชนใครบางคนพร้อมกับแจ้งเหตุเครื่องยนต์ไฟไหม้และมีควันในห้องผู้โดยสารและมีควันในห้องโดยสารก่อนที่เครื่องบินจะชะลอเพื่อจอดฉุกเฉินผู้โดยสาร224คนและลูกเรือ7คนต้องอพยพออกจากเครื่องบินผ่านสไลด์ฉุกเฉินท่ามกลางควันไฟมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย12คนในจำนวนนี้5คนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้บุกรุกที่ลงไปยังพื้นที่รันเวย์ของสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแอบปีนรั้วกั้นความปลอดภัยและวิ่งเข้าไปในสนามบินก่อนจะถูกเครื่องบินชนหลังจากบุกรุกเข้ามาได้เพียง2นาทีรายงานระบุด้วยนะคะว่ายังคงไม่ทราบรูปพรรณของผู้เสียชีวิตเพราะว่าร่างเนี่ยถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ขนาดมหึมาของเครื่องบินโดยสารหลังจากถูกพุ่งชนขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการบุกรุกระบบรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ค่ะ
0: มากันที่เรื่องของไวรัสทันตานะคะโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนแจ้งว่าเรือสำราญ MV Hondius ค่ะซึ่งเกิดการระบาดของไวรัสทันตาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ149คนจาก23ประเทศจะขึ้นฝั่งที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคาเนรีประเทศสเปนในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ระหว่าง 3:00 ถึง 5:00 ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเที่ยงวันตามเวลาของประเทศไทยค่ะโดยชาวสเปนกลุ่มแรกจะลงจากเรือที่ท่าเรือกลาดานิยาผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่จะต้องสวมหน้ากาก FFP2 ซึ่งเป็นหน้ากากกรองอนุภาคมาตรฐานยุโรปที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ N95 ของสหรัฐออกแบบมาเพื่อป้องกันการดูดสูดดมละอองฝอยฝุ่นละเอียดและเชื้อโรคในอากาศค่ะผู้โดยสารจะถูกลำเลียงลงมาด้วยเรือลำเล็กตลอดวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์สภาพอากาศเอื้ออำนวยเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากขึ้นฝั่งก็จะถูกส่งตัวด้วยรถบัสที่ปิดอย่างมิดชิดกลับไปประเทศต้นทางทันทีอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมจากนั้นเข้าสู่กระบวนการกักตัวแต่ละประเทศซึ่งรัฐบาลสเปนนะคะและองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนในเตเนริเฟ่นั้นอยู่ในระดับต่ำมากเนื่องจากไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงค่ะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสทันตาล่าสุดยังคงอยู่ที่3รายเป็นชาวเนเธอร์แลนด์2รายชาวเยอรมนี1รายโดยมีการยืนยันผลการตรวจผู้ติดเชื้อเป็นบวกทั้งหมด6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาถธนธนากุลและดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟฟืนลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคุณขวัญ
0: วันที่10พฤษภาคมค่ะอาจารย์คะ
1: อ๋อวันนี้วันที่10พฤษภาคม
0: ค่ะ
1: ก็พรุ่งนี้ก็วันที่11
0: ค่ะ
1: มะรืนก็วันที่12
0: แล้ววันที่13เป็นวัน
1: พุธครับ13เป็นวันอะไรนะครับ
0: เป็นวันพืชมงคลอาจารย์อาจารย์จะโยงเข้าเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: หรือคุณขวัญจะให้โยงเข้าวันที่11ล่ะ
0: หมายถึงอะไรอะคะ
1: วันที่11ก็1 2ตัวไงเลข1 2ตัวก็เป็นเลขดี
0: อ๋อค่ะเป็นที่1ทั้งหลายๆเรื่อง2เรื่องก็เป็นที่1อะไรเงี้ยนะค
1: ่
0: ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับวันที่13เนี่ยเป็นวันพืชมงคลเป็นแบบกับเกษตรกรเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงเกษตรกรรอคอยวันนี้อย่างไรในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์คะ
1: ครับจริงๆถ้าจะเรียกให้เต็ม
0: ๆ
1: เราต้องเรียกว่างานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมันเป็นสองพิธีกรรมครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: พืชมงคลเป็นพิธีการทางด้านศาสนาพุทธส่วนที่เราเห็นถ่ายทอดออกรายการนี่ก็คือโยนพนังคันแรกหน้าขวัญ นั่นก็เป็นพิธีพราหมณ์
0: ค่ะ
1: ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าการที่จะบอกว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการเกษตรให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรนะครับก็เรียกว่าเป็นพิธีบำรุงขวัญแต่ว่าหลายคนก็จะไปมองพิธีการนี้ว่ามีการไถเวียนกี่รอบพญาแลกนาหวานพันข้าวแล้วก็เททีคู่หาบเงินหาบทองก็จะต้องยังไม่แต่งงานเป็นสาวโสดอะไรต่ออะไรส่วนมากคนจะไปมองที่พิธีกรรม
0: ใช่แต่ขวัญก็ติดตามพระโคค่ะว่าปีนี้พระโคเนี่ยกินอะไรแล้วก็เหมือนทำนายว่าอย่างไรอะไรทำนองนี้อาจารย์ซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นกุศโลบายอะไรเหรอคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับความจริงแล้วก็เป็นกุศโลบายที่จะบอกกับเกษตรกรในลำดับแรกว่าเวลาจะลงมือทำนาไถหว่านเนี่ยนะฮะควรจะต้องใช้ข้าวพันธุ์ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าข้าวพันธุ์ดีก็คือต้องไปเก็บข้าวจากท้องสนามหลวงเอามาปลูก
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่นะครับอันนั้นไปเก็บมาเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญเป็นกำลังใจเพราะเวลาไปเก็บมามันมีข้าวหลายพันธุ์ที่หวานปะปนกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นการบอกเกษตรกรว่าปลูกข้าวต้องเริ่มต้นจากการเตรียมดินที่ดีและก็การใช้พันธุ์ข้าวที่ดีคุณขวัญเคยฟังเพลงคุณดำแดนสุพรรณไหม
0: อาจารย์ร้องเลยขวัญไม่น่าได้ฟังแน่นอน
1: ดีดีต้องใช้เขาปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาดีดีต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาผลิตผลออกมาอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนแต่งเพลงนี้เขาเก่งมาก
0: คือสะท้อนทุกคำของเนื้อหาเพลงเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่แล้วเขาเปรียบเทียบตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยองใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาผลิตผลออกมาจะได้เป็นผลเมืองดีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แทนที่จะแต่งหยาบคายเหมือนที่ลงในสื่อโซเชียลเวลาเนี้ย
0: ค่ะ
1: พี่ AI เป็นคนร้องเป็นคนทำเนี่ยเนื้อหาหยาบคายไม่มีศิลปะเลยเนี่ยอย่างเพลงนี้มีศิลปะ
0: ค
1: ให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาเห็นไหมข้าวก็ไปปักดำในนาอย่างเงี้ยก็เป็นเรียกว่าศิลปะของคนแต่งเพลงโดยเอาเนื้อหาสาระของการทำการเกษตรทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญได้กรุณาพูดถึงพระโค
0: ค่ะ
1: นะฮะผมเวลาสมัยก่อนไปบรรยายก็จะบอกกับแฟนรายการที่มานั่งฟังบอกว่าทำการเกษตรแต่ละปีเนี่ยต้องคอยฟังว่าพระโคทำนายว่าไง
0: ทำไมอะคะ
1: ทุกปีแหละ
0: อ๋อ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่คนจับถาดไง
0: จับถาดด้วยหรือว่าตอนที่เลี้ยงพระโคตอนแบบว่าเขาให้กินอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์อ
1: ันนี้ไม่รู้พูดไปจนเป็นการไปหมิ่นพระโคหรือเปล่า
0: ขอประทานอภัยค่ะ
1: คือเวลาหมุนไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: อยากให้พระโคกินอะไรก็หมุนไปสิและการทำนายทายทักของพระโคเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากสภาวะที่เป็นจริงน
0: ั่
1: นคือการบอกกับเกษตรกรว่าคาดหมายอากาศปีนี้เป็นยังไงคาดหมายในเรื่องการค้าขายแนวโน้มเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเราจะใส่เรื่องการคมนาคมเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณขวัญย้อนอดีตตั้งแต่สมัยผมอย
0: ่
1: างหนุ่มเนี่ยนะต้องยอมรับว่าการคมนาคมในบ้านเราเนี่ยแย่มาก
0: ๆ
1: ถ้าคุณขวัญขับรถเข้าไปในบ้านเกษตรกรหรือตามชนบท
0: จะ
1: เห็นว่าต้นกล้วยเนี่ยใบไม่ใช่สีเขียวนะใบสีแดง
0: อ๋อดินแดง
1: ลูกรัง
0: ไ
1: งดินลูกรังฝุ่นมันฟุ้งกล้วยหรือว่าต้นไม้ริมชายล้วนสีแดงหมดแต่เดี๋ยวนี้ไปดูครับนะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าถนนหนทางการคมนาคมขนส่งสินค้าสะดวกและถ้าเผื่อว่าวันเบลวันโรดของจีนที่เขาคิดไว้มันสะดวกเนี่ยระบบโลจิสติกการขนส่งทางรางเนี่ยก็จะสะดวกมากนะเพราะเราส่งทางรางทางเรือนะทางรางเรียกทางบกอะไรกันนะ
0: ค่ะ
1: ทางบกทางเรือทางอากาศ
0: ค่ะ
1: คุณปลูกได้แต่การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกคือพืชเกษตรนี่นะเขาเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนผีถึงป่าช้าครับผีถึงป่าช้าคือถ้าไม่ฝังไม่เผามันก็เน่าก็เหม็น
0: ค่ะ
1: เหมือนกันครับทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่ออะไรต่างๆถ้าปลูกมาแล้วไม่ถึงมื

0: ผู้บริโภคก็จะเสียหายโดยเฉพาะนะยากที่สุดมีคนเคยถามผมครับคุณวัน
1: ค่ะ
0: ทำการเกษตรเนี่ยอะไรยากที่สุดผมบอกยากที่สุดคือชาวสวนผลไม
1: ้มีอายุสั้นเหรออาจารย
0: ์ไม่เพราะต้องปลูกให้มีใบสมบูรณ
1: ์ค่ะ
0: พอใบสมบูรณ์ต้องให้มีดอกดกจะไว้ดอกยังไงพอดอกทำยังไงให้ติดผล
1: ค่ะ
0: ติดผลแล้วเก็บตอนไหนที่กำลังพอดีเก็บมาแล้วยังกินไม่ได้นะต้องทิ้งไว้กี่วันถึงจะกินอย่างทุเรียนก็จะกลายเป็นปลาร้าเห็นไหม
1: ใช่
0: จากทุเรียนกลายเป็นปลาร้าไปได้หรือกลายเป็นทุเรียนอ่อนก็ทำได้แค่เป็นทุ
1: เร
0: ีย
1: นทอดทอดก็ต้องแก่หน่อยนะอาจารย์อ่อนจ๋าๆนี่ไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะ
0: อย่างนั้นอ่อนจ๋าๆไปทำส้มตำ
1: อ่อนจ๋าๆบ้านขวัญเหรอคะบ้านขวัญเอาไปแกงแกงเหลือง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะผู้ฟังที่ใต้มีไหมหมายถึงว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะแชร์กันมาได้นะคะว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าที่บ้านขวัญเนี่ยเอามาแกงเป็นแกงเหลืองแกงส้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังอื่นอ่ะทำได้ไหมแล้วก็ที่ขวัญเห็นอ่ะเป็นทุเรียนเชื่อมเขาใช้ทุเรียนแบบระยะไหนอันนี้ถ้าใครมีความรู้แชร์กันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทาง LINE แอดก็ได้ค่ะ
0: อย่างนี้นึกถึงขนุนเลย
1: ขนุนทำอะไรได้ป่ะอ๋อมีขนุนอ่อน
0: บ้านเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: กินแต่ผลแก่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ฝรั่งต่างชาติเขากินขนุนอ่อน
1: ค่ะ
0: เขาไปต้มไปอะไรต่ออะไรกันเขาก็ว่ากันไปนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณขวัญย้อนมาที่งานพระราชพิธีเพื่อจะมงคลเจ้าพลังการแรกนะขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะเห็นว่าที่ซ่อนไว้ในพิธีนี้เนี่ยนอกจากที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยก็คือการประกาศเกียรติคุณ
1: ให
0: ้กับเกษตรกรใช่ไหม
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็จะมีการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร
1: ค่ะ
0: และก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งปราชญ์เกษตรคือสมัยก่อนเนี่ยก็มีรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะชื่อรายการปราชญ์เกษตรโอ้โหชื่อสูงเลยและพอไปสัมภาษณ์ชาวบ้านพอชาวบ้านคนไหนได้รับการสัมภาษณ์โอ้โหก็กลายเป็นลอยขึ้นฟ้าย
1: กตัวเป็นปราชญ
0: ์เก่งจัดอะไรเงี้ยซึ่งก็เกิดมีปราดมีเขียดเยอะแยะไปหมด
1: ค่ะ
0: ผมก็เจอเนาะรุ่นน้องที่เป็นทำงานกระทรวงบอกเฮ้ยไปทำให้ตำแหน่งนี้มันเป็นทางการสักที
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วสามท่านแรกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นปราดเกษตรก็คือท่านศาสตราจารย์ระพีสาคลิก
1: นะ
0: ฮะแล้วก็ลุงยงที่อยู่ทางใต้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับยางพารา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ใหญ่วิบูลอยู่ฉะเชิงเทราที่ทำวนเกษตร
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะมีการประกาศแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เกษตรเราเนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกทั้งผมเสียดายว่าคนที่รับรางวัลเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก
1: ็ไม่ถูกต่อยอดต่อไหมอ่ะ
0: ถูกต้องนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยได้ถูกต่อยอด
1: ค่ะ
0: ก็รับแล้วก็จบไปเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ความจริงเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละคนนะครับคุณขวัญมันจะต้องคัดเลือกมาจากระดับตำบล
1: ค่ะ
0: อำเภอจังหวัดแล้วจากระดับดีเด่นในระดับจังหวัดแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถึงมาระดับประเทศนะฮะอันนั้นเป็นรายบุคคลสำหรับเกษตรกรดีเด่นในแต่ละอาชีพอาช
1: ี
0: พทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพทำไร่นาสวนผสมนะแล้วก็บุคคลดีเด่นที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรหรือจะเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นหรือจะเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตร

0: กรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นความจริงรายละเอียดของปีนี้ผมมีอยู่ในมือแล้วแต่ว่าโดยมารยาทเราต้องยังไม่พูด
1: หมายถึงว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนะเหรออาจารย์
0: ใช่ครับแต่ควรจะรอให้วันที่13เนี่ยผ่านไปก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ให้ทางการเขาประกาศซะก่อนแล้วเราจึงค่อยพูด
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอะไรมันเป็นแรงผลักดันว่าเอ๊ะเราเป็นเกษตรกรเราทำดีมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงแต่ที่ผมเสียดายก็คือว่าพอได้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติแล้วเนี่ยก็เลยลืมเลือนกันไปเลยไม่ได้นำบุคคลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆอย่างไรนะฮะทีนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะครับหลายคนบอกอยากเป็นเกษตรกรดีเด่นต้องเอาใจเจ้าหน้าที่เกษตรผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ย้อนหลังพูดได้คุณแอร์ออคิดเนี่ยร้านแอร์ออคิดคุณแอร์
1: กล้วยไม้ที่นะที่สมุทรที่นครปฐมหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่คุณแอร์เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัล
1: ค่ะ
0: นะฮะได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่หมายถึงคณะกรรมการเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยพอดีคุณแอร์เขาก็รู้ว่าผมเนี่ยคุ้นเคยกับเขามาตั้งแต่เขาเพิ่งจะเริ่มกิจการจะเพิ่งผมหลงไปแล้วเห็นว่าเอ๊ะสวนกล้วยไม้นี่แปลกนะหน้าบ้านเขาทำเหมือนร้านขายของร้านขายกล้วยไม
1: ้ค่ะ
0: ผมก็เดินเข้าไปนะก็เจอภรรยาเขาคุณดานะผมก็บอกว่าถ่ายรายการไหมครับถ่ายทีวีไหมกุดาก็ถามว่าเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเก็บกล้องกำลังจะขึ้นรถไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วคุณแอร์มาพอดีว่า
1: เขาอาจจะเจอประสบการณ์ในลักษณะนี้เขาก็เลยถามอาจารย์ว่าเท่าไหร่
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกทั้งชีวิตเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องเลี้ยงข้าวทุกคนต้องอย่างโน้นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: คุณแอร์เดินมาบอกเอ้าคุณดาคุณไม่รู้จักอาจารย์บ้วนเหรอก็เลยได้คุยกันแล้วผมก็ไปถ่ายรายการให้เขาไปปลูกปั้นเขาจนกระทั่งเขาเกิด
1: ค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี้ยพาเขาไปเลี้ยงข้าวที่สามชุกเจ้าคุณดาเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนแรกในชีวิตที่เลี้ยงข้าวหนูคนอื่นมีแต่หนูต้องคอยเลี้ยงแต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังคือว่าพอเขารู้ว่าผมรู้เข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: คณะกรรมการเขาก็จะจี้ถามว่าทำไมนะคนนี้ถึงสมควรที่จะได
1: ้หมายถึงจี้ถามอาจารย์บ้วนเหรอคะ
0: คือเขาก็จะให้แต่ละคนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เล่าให้ฟังนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นผมจำได้เลยปีที่ผมไปเนี่ยนะพอผมจะเริ่มพูดพอผมพูดเลย5นาทีรองผู้ว่าทำท่าจะหยุดห้ามไม่ให้พูดผมพูดต่อผมพูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงอะแล้วในที่สุดเขาก็ได้รางวัลมาแต่ตั้งแต่เขาได้รางวัลมานะผมยังไม่เคยมีโอกาสไปแสดงความยินดีกับเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากแต่ละจังหวัดนะว่าเมื่อคุณปลูกปั้นคนมาแล้วจนกระทั่งได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการเกษตรให้มากกว่าณยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้สุดท้ายก็คือว่าวันไหนที่เป็นวันพิธีนะฮะก็เป็นการบอกว่าณบัดนี้ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแล้วหมายความว่าจากฤดูแล้งกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้อย่างคุณขวัญเวลาคุณขวัญจะดูว่าฤดูเปลี่ยนหรือยังหรือคุณขวัญดูจากอะไร
1: ขวัญดูจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจ้ะ
0: ถ้ายุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติสมัยก่อนเนี่ยคุณขวัญดูจากอะไร
1: ถ้าสมัยก่อนเหรอคะดูจากพระอาทิตย์แล้วก็ทิศทางลมอะค่ะอาจารย์

0: ช่ไหมอ่ะ
1: ผมฟังเสียงจักรจันทร
0: ์อ๋อ
1: เขียนว่าจักเขียนว่าจักจันทร์นะ
0: จักจันทร์
1: แต่เวลาอ่านจริงๆเนี่ยเขาก็อ่านว่า
0: จ
1: ัก
0: จ
1: ัน
0: ทร์แหละหรือว่า
1: จักจันทร์นะ
0: ค่ะ
1: ผมฟังเสียงจักจันทร์ครับถ้าจักจันทร์ยังร้องอยู่เนี่ยก็แปลว่ายังอยู่ในช่วงแรงครับแต่ถ้าเสียงจักจันทร์เงียบไปนะครับก็เรียกว่ามาแล้วฤดูฝนมาแล้ว
0: สัตว์อะไรมาพร้อมฤดูฝนบ้างไหมอาจารย
1: ์อะไรนะฮะ
0: มีสัตว์อะไรที่มาพร้อมกับฤดูฝนบ้างไหมคือได้ยินเสียงอึ่งอ่างอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ถ้าเป็นฟังเสียงร้องก็เพลงลุงเพชรไง
0: อะไรอาจารย์ร้องให้ฟังหน่อย
1: ยามเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องเงิบๆระงมไปทั่วท้องนาเสียงกบก็จะร้องอ๊อบอ๊อบอ
0: ๊อบอ๊อบ
1: เอิ่มอ่างเอิ่มและที่บินมาให้เราเห็นนั่นก็คือปลวก
0: แมงเม่าเหรอคะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: นั่นแหละคือปลวกที่มันบินออกมาแล้วสลัดปีกเดินก็เป็นคู่ไปนะฮะคู่ใหม่นั่นแหละชีวิตจักรจันทร์เนี่ยนะครับคุณขวัญไอ้ที่มันที่เราเห็นเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยตัวแก่ที่มันเอาปีกส่งเสียงให้เราได้ยินเนี่ยนะมันเรียกคู่กันเนี่ยนะที่จริงมันมีชีวิตอยู่แค่1ถึง2เดือนแค่นั้นแหละนะแล้วก็พอออกไข่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไข่อยู่สัก 2-3 เดือน
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นมันจะเป็นตัวอ่อนอยู่5ระยะนะใช้เวลาประมาณ8เดือนฮะ
0: ชีวิตมันก็ยาวเหมือนกันนะ
1: ชีวิต
0: 8เดือน
1: มันยาวแต่ว่าชีวิตที่มันอยู่ในตัวแก่ที่เราเห็นเนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องบอกว่าสั้น
0: อ๋อกว่ามันจะเป็นตัวแก่
1: อยู่แค่เดือน2เดือน
0: ค่ะ
1: เนี่ยเมื่อสักประมาณเกือบ20วันที่แล้วอ่ะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ผมก็มีลูกสุนัขไปเก็บมาเลี้ยง3ตัว
0: อาจารย์มีกี่ตัวแล้วเนี่ย
1: 30กว่าๆได้นะ
0: อือ
1: ไม่พอดีมันสุนัขข้างบ้านมันไปลักลอบ
0: ได้มีความสัมพันธ
1: ์คนอื่น
0: ค่ะ
1: แล้วลูกมันออกมาเราเลยต้องรับเลี้ยงลูกมัน
0: ลูกเลี้ยงสุนัขก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกเนาะเวลาลูกไปทำอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ถูกต้องแล้วผมเอาขันใส่น้ำไว้ให้กินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเช้าวันหนึ่งไปเดินดูจักรจันทร์สองตัวไม่รู้ผัวเมียกันหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ตกน้ำอยู่ในขัน
0: อันนี้อาจารย์ช่วยทันไหม
1: ปรากฏว่าผมก็เห็นมันนิ่งแล้วก็เรียกว่ามันตายแล้วแล้วก็คิดแบบคุณขวัญเนี่ย
0: ค่ะ
1: เฮ้ยเอาขึ้นมาก่อนเถอะเผื่อมันรอด
0: ค่ะ
1: รอดหนึ่งตัวครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งเอ๊ะขาอย่างกระดูกกระดิกเขาก็อยู่กับผมเนี่ยครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ผมก็เอามือลูบหัวเขานะแล้วไม่รู้ตอนไหนปุ๊บบินหายไปเลยแต่ว่ารอดหนึ่งตัว
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ไม่รอดหนึ่งตัวก็ยังนึกเสียใจอยู่ว่าเอาขันน้ำไปใส่ไว้เลยทำให้จักรจันทร์เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตไป
0: หนึ่งตัว
1: อันนี้มันก็เรียกว่าเป็นสภาพนิเวศนะฮะเพราะฉะนั้นจักรจันทร์ตัวหนึ่งเนี่ยวงจรชีวิตโดยรวมเนี่ยมันจะมีชีวิตประมาณตั้งแต่บางทีถึง17ปีนะตัวหนึ่ง
0: โอ้ขวัญไม่เคยรู้จักรจันทร์วงจรชีวิตยาวนานเป็น10ปี
1: เดี๋ยวใครผมจะนำไปพูดในคลิปเสียงในรายการผมนะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะที่มันตายขึ้นมาบนลำต้นเนี่ยเพื่อจะลอกคราบเป็นตัวเป็นไว
0: ค่ะ
1: ส่วนมากก็ตั้งแต่กุมภาแล้วก็เดือนอะไรมีนาเมษาเนี่ยขึ้นมาลอกคราบเพราะฉะนั้นแต่โดยทั่วไปก็2ถึง5ปีโดยทั่วไปแต่ว่านานบางสายพันธุ์ถึง

0: ได้ถึง17ปีเลยครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะอาจารย์
0: ท่านฟังรายละเอียดทีนี้
1: จะกระจายเรากลับไปที่ปวกไหมอาจารย์อ่ะอาจารย์ว่าไงคะ
0: คือจะบอกคุณขวัญว่าจำได้ไหมที่เราสัญญากันไว้ว่าจะคุยเรื่องมังคุดเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้มังคุดท่านไปฟังวันพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะฮะวันที่เท่าไหร่ละ6 7 8
1: ค่ะ
0: ผมหกเจ็ดผมคุยเรื่องมังคุดให้ท่านได้ฟังแล้วท่านที่ถามมาเรื่องการปลูกดาวเรืองวันที่8ผมคุยให้ฟังเรื่องดาวเรืองให้ท่านได้ฟังแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาก็แทรกเรื่องจักรจันทร์ไปหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้รอให้ฝนตกแล้วเรามาคุยกันเรื่องจักรจันทร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะแต่เวลาเราไม่ได้เป็นนักแมลงเนี่ยเราเห็นจักรจันทร์แล้วก็จักรจันทร์แต่ถ้าโดยทั่วโลกจักรจันทร์มีมากกว่า 3,000 ชนิดเลยครับคุณปัน
1: โอ้โห
0: นะโดยทั่วไปนะตัวเมียเนี่ยก็จะวางไข่ไว้ที่กิ่งไม้เล็ก
1: ๆค่ะ
0: หลังจากนั้น 6-8 อาทิตย์ก็ประมาณเกือบเดือนครึ่ง
1: ประมาณเกือบ2เดือน
0: ก็จะฟักออกมานะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วจักรจันทร์ก็จะมีตัวอ่อน5ระยะเนี่ยอะไรละเอียดก็ลองไปคุยกับนักจิตวิทยาดูบางคน
1: ได้อาจารย
0: ์เขาเรียนมาแต่เรื่องแมลงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวผมเรียนเป็นเป็ด
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดนะคะอาจจะเล่านิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปฟังข้อความจากช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนยังอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้เราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยในการรีดไขมันอาหารส่วนเกินแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะหม้อตัวนี้จุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบเทฟลอนอย่างดีนะคะล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดเลยค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพท่านวันนี้เริ่มต้นที่หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรไปสอบถามกันนะคะ02-114-3390ค่ะขออภัยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกาค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกตำรวจเผยประเด็นเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับตำรวจสน.สายไหมเป็นที่ยุติแล้วยืนยันซื้อมาอย่างถูกกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการสอบสวนนายหมิงฉุงซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมกลางแสงในจังหวัดชลบุรีโดยระบุว่ากรณีที่มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบที่บ้านเช่าของหนุ่มจีนเป็นปืนที่มีทะเบียนชื่อเป็นตำรวจสน.สายไหมนั้นได้ข้อยุติแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยปืนกระบอกดังกล่าวเป็นการซื้ออย่างถูกกฎหมายและเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่หนุ่มชาวจีนซื้อปืนแบบมือต่อมือจากอดีตตำรวจรองสารวัตรสน.ห้วยขวางโดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการซื้อแบบ

0: ลอยนั้นคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายความผิดคดีอาญาตามพ.ร.บ.อาวุธปืนหรือไม่ในขณะที่ทางวินัยเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่วนประเด็นอาวุธสงครามคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้หนุ่มจีนยังเครียดส่งฝากขังต่อม.พัทยาชุดEOD ลงเก็บหลักฐานเชิงลึกในขณะที่เจ้าหน้าที่ตามอีก2ทหารเรือร่วมขายปืนจีนความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายหมิงเฉิงซันอายุ31ปีสัญชาติจีนครอบครองอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวไปฝากขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยาโดยพบว่ามีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดและต้องกินยาประจำตัวตลอดเวลาและตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลเชิงลึกหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดมาโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ค้นพบลูกกระสุนปืนรวมถึงระเบิดส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดทำงานได้ลงพื้นที่บริเวณสัตหีบติดตามตัวเจ้าหน้าที่ทหารอีก2นายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนหลังเมื่อวานนี้ได้คุมตัวนายขเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือและนายจำลองสุทธิรำอายุ51ปีเจ้าของบัญชีและเป็นผู้ส่งมอบปืนให้แก่ชาวจีนมาสอบสวนโดยทราบว่ายังมีคนร่วมขบวนการอีก2คนคือจ่าแหบและจ่าบอยซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนสำหรับไทม์ไลน์การซื้อปืนนั้นทางนายกระเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนได้ประสานกับพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือเพื่อสอบสวนว่ามีปืนขายหรือไม่ให้คนจีนสนใจทางพันจ่าเอกเมธีติดต่อไปยังจ่าแหบเพื่อถามซื้อปืนจากนั้นทางจ่าแหบได้ติดต่อไปทางจ่าบอยเพื่อนำปืนออกมาให้โดยนายจำลองเป็นเพียงเอาบัญชีมาใช้โอนเงินเท่านั้นกลุ่มคนเสื้อแดงทยอยปักหลักหน้าคลองเปรมรอต้อนรับทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้เริ่มมีความคึกคักเป็นพิเศษหลังมีข่าวการเตรียมปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมวลชนคนเสื้อแดงเริ่มนำเสื่อมาปูริมทางฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอาทิพัดลมมือถือร่มและเสบียงอาหารโดยส่วนใหญ่สวมเสื้อสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้ายข้อความต้อนรับอาทิยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านกิจกรรมในพื้นที่มีการเปิดเพลงสร้างความคลึกครื้นพร้อมกับการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้สึกตื้นตันใจที่จะได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวด้านการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ประชาชื่นสน.ทุ่งสองห้องเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า500นายได้วางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอ กับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะ

0: มหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงรายยังน่าเป็นห่วงค่าฝุ่นล่าสุดอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดเพิ่มความเสี่ยงโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจโดยในภาพรวมประเทศไทยมีค่าฝุ่นเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานโลกหลายเท่าซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากาก N95 หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดเพราะอากาศที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็ค Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: M-Cord Radio Network M-Cord Radio Network เครือข่ายทันสมัย
8: ก้าวใหม่
9: ก้าวใหม่
8: ก้าวใหม่อุดมปัญญาอุดมปัญญา
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
11: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์ขา
12: เชิญครับ
11: ค่ะก็ในช่องทาง Facebook Live นะคะพี่สุภชัยทักทายกันเข้ามาค่ะคุณเอื้อมพรนะคะสวัสดีค่ะคุณปรีชาค่ะก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องต้นมะพร้าวใบแห้งด้วยเอ๊ะมันจะมีแมลงเจาะหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบในช่วงที่3ของรายการนะคะคุณซาไกบอกว่าที่บ้านผมอยู่ทุ่งสงทุเรียนอ่อนเอามาแกงส้มครับอ่ะแสดงว่าคนนครเขาเอาทุเรียนอ่อนไปแกงส้มกันหลายบ้านเหมือนกันนะขวัญคิดว่าบ้านขวัญ
12: จ
11: ะบ้านเดียว
12: เราเยอะเหมือนกันนะ
11: ใช่ค่ ะคุณกาแฟโบราณทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะส่วนในช่องทางไลน์ค่ะพี่โจมิเตอร์บอกว่าขอให้อาจารย์บ้วนสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณสุภชัยอีกช่องทางไลน์เหมือนกันนะคะ
12: ขอบคุณมากครับคุณโจมิเตอร์โอ้

0: ไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วเนี่ย
1: พี่โจทักทายเข้ามาอาจารย์คิดถึงค่ะค่ะ
0: ครับคิดถึงมาก
1: ค่ะคุณธีรพลนะคะสวัสดีค่ะพี่เทียนท่าฉลอมก็แต่งกลอนมาฝากด้วยอาจารย์ขวัญดีมีทองคำนำร่มมาสุขอุรากมลพรไม่ร้อนใจอยู่ไม่ไกลได้ใกล้เกษตรทั่วไทยสุขสดใสสบายกายแข็งแรงค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่เทียนครับ
1: ค่ะ

0: นี่แหละเพราะคำนี้แหละคุณวันเรากำลังพูดถึงทุเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราเรียกว่าราชาผลไม้แล้วพอดีคุณขวัญพูดถึงราชินีผลไม้ขึ้นมาเนี่ยแล้วผมตามข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน
1: ะ
0: ก็ปรากฏว่ามีแฟนๆรายการทางใต้นะคือประชาชนทางใต้กันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เขาก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณโปรโมททุเรียนแล้วคุณอย่าลืมมังคุดสิ
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นชาวมังคุดก็น้อยใจคุณขวัญสมัยผมเด็กๆนะมังคุดที่หากินยาก
1: เราเกิดกันคนละภูมิภาคอาจารย์ของขวัญมังคุดหากินง่าย
0: ใช่เพราะว่ามันจะไปอยู่ทางใต้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทางหลังสวนชุมพรอะไรนั่นนะแล้วก็ตอนหลังทางจันทบุรีเนี่ยมังคุดนี่เขาว่ากันว่ามันเป็นพืชที่ปลูก
1: หลานกินนะ
0: ผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นหลาน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามังคุดหนึ่งต้นนะเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะใช้เมล็ดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมันไม่กลายพันธุ
1: ์ค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณนะปลูกมังคุดเนี่ย1ปีมังคุดจะสูงประมาณ 8-10 เซนโตช้า
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็กว่าจะย้ายปลูกกว่าจะปลูกเรียกว่านานกว่าจะได้กินและยิ่งเพาะเมล็ดด้วยก็ใช้เวลาหลายปีมากมาก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่เราเห็นมังคุดในปัจจุบันเนี่ยมันน่าเสียใจว่ามันเป็นของที่คนที่เป็นเจ้าของไม่ได้ปลูกอ่ะก็เลยทิ้งขว้างไง
1: ค่ะ
0: ที่แล้วมาเนี่ยผมเคยไปชุมพรก็มีคนพาผมไปดูสวนมังคุด
1: ค่ะ
0: ก็บอกอาจารย์เนี่ยดูสิเสียดายมากเลยก็บอกเสียดายอะไรเนี่ยสวนมังคุดเจ้าเนี่ยมันควรจะทำเงินคนที่พาผมไปคือเดี๋ยวจำชื่อเขาไม่ได้แล้วลูกโกดำพาผมไป
1: ค่ะ
0: บอกว่าเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เขาปลูกไว้ให้ปรากฏว่าลูกหลานเขารับราชการแล้วเขาไม่มาดูแลปล่อยให้มังคุดร่วงหล่นเสียหายน่าเสียดายแล้วก็เลยสัมมนากันเรื่องมังคุดลำดับแรกถ้าท่านจะปลูกมังคุดนะมันจะเป็นพืชที่ไม่ค่อยเหมือนพืชอื่นตรงที
1: ่
0: มังคุดชอบน้ำมากครับคุณขวัญ
1: แต่ก็ต้องไม่ได้แบบเหมือนกับว่าแฉะแบบขังขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: แฉะก็อยู่ได
1: ้โอ้แฉะก็อยู่ได
0: ้ชุ่มแฉะ
1: ค่ะ
0: ชุ่มฉ่ำเอาผมเอาแค่ชุ่มฉ่ำก็พอ
1: ค่ะ
0: แต่มังคุดจะปล่อยให้ขาดน้ำไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบจะแห้งเลยครับเพราะฉะนั้นการดูแลมังคุดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในช่วงฤดูแล้งนะน้ำต้องถึงอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: คื อถ้าคุณขวัญไปดูตำราโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าชุ่มฉ่ำนะหร
1: ือ
0: ช
1: ุ่
0: มชื้นนะเขาใช้คำว่าชื้นแฉะด้วยซ้ำไป
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นะแต่ไม่ใช่น้ำขังนะครับถ้าน้ำขังอย่างคุณอยู่ที่ลุ่มคุณก็ต้องปลูกมังคุดแบบยกล่อง
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าปลูกที่ดอนผมหนุ่มๆเคยเล่าให้ฟังไปแล้วอาจารย์เกษตรให้ไปกับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านให้ผมไปดูสวนมังคุดน้ำกำลังท่วมก็บอกบ้วนช่วยไปดูหน่อยซิเขาวิตกกังวลว่าน้ำท่วมนี้มังคุดเขาจะตายไหมผมก็บอกว่าไม่ตายแล้วครับปกติมันชอบน้ำแล้วน้ำที่ผมไปดูเนี่ยมันเป็นน้ำท่วมมาจากบนภูเขาน้ำมันไหลน
1: ้
0: ำไหลไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ไหลบ่ามาเรียกว่าผมเรียกว่าน้ำขังชั่วคราวนะอดีตผู้ว่าใช้คำว่าน้ำขังรอการระบายนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นมังคุดจะเป็นพืชที่ชอบน้ำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาปลูกนานกว
1: ่
0: าจะได้ผลผลิตแต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกหน้าดินเนี่ยต้องสำรวจอย่างน้อยควรจะมีหน้าดินเนี่ยอย่างน้อย1เมตรถึง1เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้น้ำมันขังนะฮะ pH ของ

0: เรียนก็โดยทั่วไปก็ประมาณ 6-7 โดยประมาณนะครับโดยประมาณก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาเราปลูกมังคุดแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่สร้างปัญหาการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไปเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะแต่ว่าไอ้ช่วงที่ติดผลแล้วเนี่ยเราจะผ่านไปใช้ปุ๋ยสูตร8-24-24หรือจะเป็น13-13-21นะแต่ว่าจุดตายของมังคุดไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงแมลงศัตรูกับการเก็บผลอาจจะคุยเรื่องการเก็บผลก่อน
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์หลายคนไม่เข้าใจมังคุดนะขึ้นต้นไปขยมหล่นลงมาตุ๊บตับตุ๊บตับ
1: โอ้ยอย่างนั้นไม่ได้เลย
0: เสียหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผมชอบเปรียบเทียบเวลาไปบรรยายบอกว่าการจะอยู่กับมนุษย์เนี่ยนะต้องเข้าใจนะหัวใจมนุษย์เนี่ยบอบบางเหมือนถิวมังคุด
1: ค่ะ
0: คนฟังก็บอกโอ้ยอาจารย์มังคุดเปลือกหนาจะตายใช่เปลือกหนาแต่ผิวนะบาง
1: ค่ะ
0: ไปจับไปบีบกระแทกหน่อยก็ไม่ได้เวลาคุณขวัญจะเก็บมังคุดมังคุดในค่าแรงจะหนักไปทางการเก็บผลนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะต้องไปเปิดทีละลูกแล้วก็ถ้าจะสอยไอ้ถุงสอยเนี่ยต้องอย่ายาวกว่าถุงกาแฟเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถุงกาแฟนะเคยฟังเพลงใช่ไหมยานเป็นถุงกาแฟแล้วล่ะน
1: ั่
0: นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลยจากถุงกาแฟมันจะกระทบแล้วมันทับแล้วมันจะทำให้เสียหายเพราะเวลาเก็บเกี่ยวมังคุดเนี่ยมันเหมือนเอาใจแฟนตอนใกล้แต่งงานเลยนะคุณกวน
1: โอ้ยนึกว่าตอนเพิ่งจีบกัน
0: ตอนจีบกันยังไม่เท่าไหร่หรอกแค่ลองใจกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนว่าเธอจะยอมหรือไม่ยอมนี่แหละสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะจะยอมแต่งด้วยหรือเปล่าเพราะผู้หญิงมันจะฝากชีวิตกับเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บมังคุดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องทนุถนอมแล้วห้ามเทนะไอ้ประเภทเก็บมังคุดมาเข่งหนึ่งเวลาจะย้ายเทคุกคุกคุกไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มังคุดถ้าผิวสวยคุณขวัญว่าต้องสีอะไร
1: สีชมพูอมม่วงอ่ะประมาณนี้อาจารย์ที่สอยลงมามันก็จะไปกว่าจะถึงมือผู้บริโภคก็จะไปเหมือนสีคล้ำดำแบบสุกกินพอดีอะค่ะอาจารย
0: ์ในทางวิชาการเกษตรเนี่ยชาวบ้านก็จะบอกว่าเวลาจะดูแก่หรือไม่แก่ให้ดูที่สายเลือด
1: คือยังไงคะ
0: สายเลือดก็คือไอ้เส้นที่เราเห็นมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆแดงๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ผิวไม่สวยไม่ได้ราคาคุณขวัญจะเห็นว่ามังคุดมาแล้วครับพี่มังคุด300ครับ300
1: มันถูกอย่างนั้นเลย
0: คุณขวัญลองบรรยายที่มังคุด300หน้าตาเป็นยังไง
1: เขาเรียกอะไรนะคะหูมังคุดอ่ะมันจะเหี่ยวๆดูแห้งๆผิวเป็นสนิมแล้วก็มันเป็นคราบๆอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ลักษณะผิวมันแล้วก
0: ็ลูกเล็ก
1: ลูกเล็กแล้วก็ถ้าเอาถ้าไม่เกรงใจจับก็แตะๆบีบๆหน่อยเนี่ยแข็งโป๊ะ
0: ซื้อโลนึงได้2ขีด
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราบีบไปเนี่ยโอ้โหใช้พลังงานมากในการบีบแล้วเนื้อข้างในเนี่ยมันจะมีขาว1ส่วนที่เหลืออีก1ส่วนจะเป็นแบบแดงๆมันช้ำมันบางคนก็ทำใจทานได้แต่ขวัญน่ะทำใจทานไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นซื้อมังคุด1โลได้มังคุดมา3เขตก็ยังดีนะอันนี้คือมังคุดตกเกรดครับก็เกิดจากการที่เก็บเกี่ยวไม่ดี
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็เคยเห็นคราบเหลืองๆไหม
1: เป็นยางมังคุดหรือเปล่าคะ
0: นั่นนะชาวบ้านจะเรียกว่ายางมังคุดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ความจริงอันนั้นมันเป็นผลจากการที่ประการที่หนึ่งก็คือว่าการที่ผิวมังคุดได้รับการกระทบกระแทก
1: ค่ะ
0: นะเขาก็บอกว่าท่อน้ำยางมันแตกพูดแบบบ้านๆนะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องอธิบายให้เป็นวิชาการแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเพลี้ยไฟมันดูด
1: อันนี้
0: ก็ทำให้ผิวเนี่ยเสียทีนี้ไอ้ตัวที่คุณขวัญเห็นว่าผิวมันเป็นคราบๆสีน้ำตาลน้ำตาลนั่นน่ะ

0: อันนั้นนะครับเกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟนะเพลี้ยไฟนั้นจะเป็นแมลงตัวที่เล็กมากแล้วมันจะเข้าทำลายถ้ามันเข้าทำลายระยะใบอ่อนนะใบมังคุดก็จะหงิกงอทำลายดอกหน่อก็จะร่วงเสียหายแล้วก็ถ้าทำลายผลก็จะแคะแกรนแล้วก็เป็นคราบสีน้ำตาลอย่างที่เราเห็นอันนี้เราก็จะต้องใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะ
1: ใช้ระยะไหนล่ะอาจารย์
0: อะไรนะฮะ
1: ไปใช้ระยะไหนคือแบบตั้งแต่ออกดอกหรือว่าลูกโตขนาดเท่าไหนมันถึงจะแบบใช้สารกำจัดเพลี้ยไฟ
0: ก็อยู่ที่ระยะว่าถ้าตอนมังคุดแตกใบ
1: ค่ะ
0: แล้วเราเห็นว่ามันมีบางยอดเนี่ยใบอ่อนที่แตกออกมาเริ่มมีอาการหงิกงอมีอาการไหม
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เราก็รู้แล้วตรงนี้เป็นเพลี้ยไฟเราก็ต้องฉีดตรงนี้ให้ทีหน่อย
1: ค่ะ
0: ส่วนต้นทั่วไปเราก็ฉีดบางหน่อยทีนี้ตอนมังคุดเริ่มออกดอกตอนช่วงดอกยังตูมๆอยู่ก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งและช่วงมังคุดติดผลอ่อนอันนี้สำคัญเลยนะฮะคุณขวัญเห็นไหมมังคุดมันจะมีเป็นผลไม้ที่ผมรักมากเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยวิชาศิลปะผมเนี่ยแย่ที่สุด
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมังคุดอาจารย
0: ์เวลาครูสั่งให้ปั้นเนี่ย
1: ผมอาจารย์ปั้นมังคุด
0: เดียวคือมังคุด
1: อาจารย์ปั้นแตงโมก็ได้นะง่ายกว่ามังคุดอีก
0: แตงโมมันเห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นแตงโมมันไม่เห็นลายไง
1: อ๋อ
0: แต่มังคุดมันจะมีจุกมีกลีบข้างบน
1: อ่ะอนุมานได้ว่าเป็นมังคุดค่ะ
0: นั่นแหละทีนี้เวลานั่นแหละตัวแมลงมันจะไปซ่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้ใช้สารดูดซึมนะเวลาฉีดไปเนี่ยมันจะไม่โดนตัวไม่ตายอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นปัญหาเหมือนกันแต่มันจะใกล้เคียงกับการทำลายของเพลี้ยไฟคือผิวเนี่ยมันจะหยาบกร้านก็คือไรแดงหรือบางคนจะเรียกว่าแมงมุมแดง
1: น
0: ะสองตัวเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำลายผลมังคุดเพราะฉะนั้นจังหวะวิกฤตของมังคุดคือช่วงผลอ่อนถ้าคุณทำสวนมังคุดเป็นมืออาชีพแล้วคุณไม่ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟก็เรียกว่า1ปีที่รอคอย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้3โลร้อยครับพี่3โลร้อยแต่ความจริงนะมันกินอร่อยนะ
1: มันลูกเล็กอ่ะมันก็คือไม่ถ้าเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีเม็ดอ่ะแล้วมันก็จะสามารถแบบกินแบบวุ๊บคำเดียวไปได้เลยถ้ามันดีทั้งลูกนะถ้ามันดีทั้งลูก
0: แต่ว่าลูกเล็กเนี่ยคุณขวัญมันก็เกิดอาการที่บำรุงไม่ถึง
1: ค่ะ
0: ปุ๋ยไม่ถึงเหมือนคนมีพ่อแม่มีลูกหลายคนเลี้ยงไม่ถึงลูกก็แคะแกรน
1: สารอาหารไม่ถึง
0: เพราะฉะนั้นเวลาตอนมังคุดติดลูกเน
1: ี่
0: ยเราต้องประเมินนะว่าปีนี้มังคุดติดลูกเท่าไหร่จำนวนใบที่มีเนี่ยแต่เสียดายไม่มีใครวิจัยว่ากี่ใบเลี้ยงอีกหนึ่งลูกอะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นนั้นพอมังคุดติดลูกเล็กๆประเมินแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะเป็นพอมังคุดเริ่มขยายผลเราก็13 13 21หรือ8 24 24นะครับเพราะฉะนั้นมังคุดเป็นพืชที่มีโรคแมลงไม่เยอะจะมีอีกตัวหนึ่งแมลงก็คือตอนระยะแตกใบอ่อนเนี่ยจะมีหนอนกินใบอ่อนอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถือว่าถ้าพูดถึงโรคแมลงมังคุดจัดว่าเป็นพืชที่มีโรคแมลงน้อยแมลงก็จะมี3ตัวหลักๆส่วนโรคก็จะมีอยู่2ชนิดคือโรคใบจุด
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้มักจะเกิดกับคนปลูกมังคุดที่ทรงพุ่มหนาทึบตอนเก็บผลแล้วไม่มีการตัดแต่งให้ทรงพุ่มเหมือนปลูกอย่างนี้ก็จะเป็นเชื้อราและใบก็จะเหลืองร่วงถ้าปล่อยเอาไว้ในสวนมันก็จะแพร่กระจายอยู่อย่างนั้นกับอีกโรคหนึ่งนี่เขาเรียกว่าโรคจุดสลายภาษาฝรั่งจะใช้คำว่าอัลกอริซิสมันจะเป็นจุดสีสนิมแล้วก็ฟูๆนะอันนั้นก็เกิดจาก เป็นจุดนูนกลมขึ้นมาคล้ายๆเหมือนอย่างเหมือนผมเรียกว่ากำมะหยี่แล้วกันละเอียดนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นอ่ะมังคุดก็เป็นมะม่วงก็เป็นถ้าทรงพุ่มทึบอับชื้นโรคก็มีแค่นี้ไม่มีโรครากเน่าโคนเน่าความจริงนะตลาดมังคุดเนี่ยทำให้ดีๆนะคุณขวัญขายเป็นลูก
1: โอ
0: ้เลิกขายเป็นโล
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยรู้จักสวนส้มธนาธรไหม
1: รู้จักพอกินค่ะแต่ไม่รู้จักเจ้าของไม่รู้จักว่าอยู่จังหวัดไหนอย่างไรด้วยอาจารย์
0: อยู่อำเภอฝาง
1: ค่ะ
0: เจ้าของชื่อเฮียปิง
1: ค่ะ
0: ผมเคยไปฝึกอบรมคนสวนให้กับสวนนี้นะฮะแล้วเจ้าของสวนสมัยนั้นนะขายส้มย้อนหลังไปเกือบ30ปีที่แล้วนะขายส้มลูกหนึ่ง35บาทคนยังซื้อเลย
1: ลูกละโอ้โห35
0: บาทเจ้าของก็บอกผมก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์ลูกก็30กว่าบาทเขาก็กิน
1: ค่ะ
0: ส้มสายน้ำผึ้งอ่ะนะฮะตอนแรกทีนี้เขาโชคดีตรงที่สวนเดิมเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นจะเป็นเขื่อนหรือเป็นฝายก็ไม่รู้เขื่อนมั้งแล้วมันอยู่ในหุบอากาศมันเย็นแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปิดสวนใหม่อยู่ข้างบนเขาก็บอกผมว่าอาจารย์พาอาจารย์มาดูช่วยให้ความเห็นหน่อยผมบอกเฮียสวนนี้เฮียจะเสียตังค์เยอะเฮียต้องฉีดยามาก
1: เพราะว่า
0: สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยโรคจะเยอะนะครับแล้วผมก็แนะนำเขาบอกว่าเป็นสวนใหญ่ขนาดนี้ต้องตั้งอุตุนิยมวิทยาเป็นของตัวเองแล้วก็เรื่องระบบน้ำอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เขาก็เคยชวนไปบ่อยๆสมัยนั้นก็ไปกับเขาคุ้นเคยกับบริษัทปุ๋ย
1: ค่ะ
0: ก็คุ้นเคยกันชนิดที่ว่างานแต่งงานลูกเขาก็เชิญเราไปงานนะครับก็ผมก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่ทางเหนืออยู่เยอะโดยเฉพาะเมื่อตอนสวนส้มรังสิตล่มสลายก็มีกลุ่มหนึ่งไปอยู่พิจิตรกลุ่มหนึ่งไปอยู่กำแพงเพชรกลุ่มหนึ่งก็ไปอยู่อำเภอฝางผมก็ขึ้นไปบรรยายที่ฝางบ่อยๆนะขออภัยที่คนแก่บางทีก็คิดเรื่องเก่าทำให้เกิดความภูมิใจในชีวิตแก
1: ่ๆค่ะ
0: แล้วก็ผมก็บอกว่าคนไปสุดไปอำเภอฝางเนี่ยผมก็บอกนี่คุณปลูกส้มที่งามกันเนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติมันเอื้ออำนวยนะเพราะมันเป็นป่าเปิดใหม่นะแต่ผู้ที่ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือพวกที่ขึ้นไปทางกำแพงเพชรทางพิจิตรก็ยังพอโอเคแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเขาไปดูที่แถวสุพรรณ
1: ค่ะ
0: แต่พวกสุพรรณไม่เหมาะที่จะปลูกส้มเพราะดินมันเหนียวดินมันแน่น
1: ค่ะ
0: น้ำขาดดินก็แตกระแหงน้ำมากน้ำก็ขังไม่เหมาะครับเอาอันนี้เอาไว้แล้ววันหลังเราคุยเรื่องตำนานของพืชแต่ละชนิดเรามาเล่าสู่กันฟัง
1: ได้เลยค่ะ
0: ต้องพักก่อน
1: ใช่ใช่อาจารย์ต้องพักสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามเกี่ยวกับมะพร้าวที่คุณผู้ฟังถามมานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระ

0: เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือแอด @smooth fm
1: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขอถาม
3: ก่อนเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงว่าที่เราคุยกันสั้นๆเนี่ยนะถ้าเผื่อท่านต้องการฟังยาวๆเต็มๆเนี่ยก็ไปฟังวันพุธกับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ความยาวทั้งหมด40นาทีเรื่องการปลูกมังคุด2ตอนตอนนี้คุยนิดถึงว่ารายการผมปกสวยเพราะว่าลูกชายปีนี้ไม่ได้ผลิตรายการทีวีก็เลยมีเวลาทำปกให้นะฮ
2: ะ
3: ก็อาจจะไม่รู้จูงใจหรือเปล่าเข้าไปที่บ้วนชาแนลนะฮะแล้วก็พิมพ์มาทิศบ้วนชวนคุยแล้วก็ไปฟังย้อนหลังกันดูนะครับ
2: ค่ะ
3: คือผมมีแฟนไม่เยอะคุณขวัญอยู่ที่ 30,000 กว่าแค่นั้นเองคนอื่นเขาเป็นล้านเป็นแสนผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ที่เคยผมเคยพูดว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขามักจะประเมินที่ยอดวิวใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เขาไม่ประเมินที่คุณภาพคอนเทนต
2: ์
3: นะคุณภาพแค่ไหนไม่สนใจสนใจว่าคนดูมากคนดูน้อยแล้วบางแพลตฟอร์มก็แปลกนะเราเขาก็บางทีคนเขียนเข้ามาเราก็มองไม่เห็นเราไม่ได้เอ่ยถึงเขาก็หาว่าเราไม่คุยถึงแฟนในรายการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เสียดายนะในอดีตคุณขวัญคุณอะไรคุณอ้อมอ่
2: ะ
3: เคยชวนไปทำตอนที่เราเลิกรายการเที่ยงครึ่งที่จัดทุกวันนะ
2: อ๋อค่ะจ้ะ
3: แล้วคุณอ้อมแล้วพอมาจัดอาทิตย์ละวันสองวันเนี่ยคุณอ้อมก็เคยชวนไปทำออนไลน์ของทางสถานีแต่ว่าผมไปไม่ไหว
2: ค่ะ
3: ผมปล่อยไม่ได้ทุกวันแล้วช่วงนั้นนะผมงานยุ่งมากนะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่safety first นะครับท่านจะทำอะไรก็ขอให้ safety first เพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนบ้านคุณขวัญฝนตกไหม
2: ที่พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่ฝนตกตั้งแต่ช่วง3ทุ่มอาจารย
3: ์เหร
2: อหนักทั้งลมทั้งฝนเมื่อคืนนะคะ
3: บ้านผมตกstay 2
2: ค่ะ
3: น่าจะตกอยู่สักครึ่งชั่วโมงมั้งผมก็ดูฟุตบอลเพิ่งจะนอน
2: โอ้ขวัญนี่สี่ทุ่มก็ไม่รู้เรื่องแล้วจ้ะ
3: เช้ามาเป็นไงรู้ไหมคุณขวัญ
2: เป็นยังไงคะ
3: ฝ้าถล่มลงมา6แผ่น
2: หมายถึงฝ้ารับมันฝนมันฉ่ำลงมาจนฝ้าทะลุลงมาอย่างนั้นเหรอคะ
3: ถล่มลงมาเลยอ่ะ
2: โอ
3: ้คือน้ำมันไหลระบายหลังคาไม่ทัน
2: ค่ะ
3: แล้วมันมีรูรั่วร่องรอยรั่ว
2: อ๋อมี
3: ถล่มลงมาเลยนี่ยังไม่รู้จะทำไงช่างก็หายากแล้วเวลาใครมาถามช่างมาแงนมองหลังคาบ้านผมผมก็บอกช่างทำใจดีๆหลังคาบ้านผมเป็นหลังคากันแดดไม่กันฝนก็มังเต็มไปหมดลองนี่ถ้าจะทำใหม่ก็พอดีอายุเราก็เยอะแล้วเนา
2: ะ
3: ปีนี้ไม่มีดวงทางการเงินแต่ว่ามีดวงทางสุขภาพยังดีอยู
2: ่ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นก็เอาเชื่อลูกชายบอกพ่อเอาแค่บังแดดก็พอไม่ต้องไปทำถ้าจะทำก็รื้อปลูกบ้านใหม่เพราะเนี่ยไปซื้อบ้านเก่าเขาไง
2: ค่ะ
3: แล้วคุณขวัญเคยโดนช่างหลอกไหม
2: เคยคือเรื่องของเรื่องคือยังไม่มีโอกาสได้มีศักยภาพในการสร้างบ้านเลยอาจารย์
3: เนี่ยผมมาซื้อบ้านหลังเนี้ยนะ
2: ค่ะ
3: ไปธุระกรุงเทพวันเดียวกลับมาได้เรื่องเลยช่างมาเป่าหูภรรยากับลูก

0: ว่าหลังคาเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นหลังคาใหม่จะได้รู้สึกว่าอยู่บ้านใหม่หลังคาเก่าผมหนาหนายินดี
1: ๆค่ะ
0: เลยต้องรื้อเอาใจภรรยาหรือแล้วไปซื้อหลังคาบางเชียบ
1: กระเบื้องแบบแผ่นบางอะไรเงี้ยหรอคะ
0: กระเบื้องก็แตกแรงงานนานาชาติพอมันกดแรงเข้าไปเวลาโดนแดดโดนอะไรเข้าไปมันก็แตกเป็นร่องนะ
1: ค่ะ
0: และไอ้หัวตะปูหัวน็อตเนี่ยก็ดูจากฝ้าเนี่ยเป็นรูตามแนวหัวน็อตเลยอ่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นมันจะแบบเวลาฝนตกเยอะๆนานๆมันจะเหมือนชุ่มน้ำแล้วมันก็จะปริเป็นรอยน้ำออกมาเลยอาจารย์
0: ใช่แล้วพอต่อเติมช่างเราก็อาศัยคนในชุมชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีความรู้หลังคาก็เอียงไม่พอคุณขวัญสังเกตไหมบ้านสมัยใหม่เนี่ยเราจะทำหลังคาเป็นทรงจั่วแหลมมากเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนโบสถ์
1: หรือ
0: ว่าบ้านฝรั่ง
1: อ่ะค่ะ
0: ผมเคยถามพี่ที่ไปเรียนเมืองนอกบอกพี่ทำไมก็ต้องทำหลังคาทรงแหลมๆแบบนั้นเขาบอกเฮ้ยเวลาหิมะตกอ่ะ
1: มันจะได้สไลด์ลงมาเลยจ้ะ
0: มันจะสไลด์ลงมา
1: ค่ะ
0: บ้านเราสมัยก่อนไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องตั้งหลังคาจั่วแหลมๆแบบทรงไทยเลยล่ะ
1: ให้ฝนมันลงมาเร็วๆเหรอคะ
0: ใช่มันจะได้ไม่ขังไม่ท่วมไ
1: งอ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเพราะว่าฝนตอนนี้มันตกหนักตกนานตกแช่ที่ผมโยงมาพูดเรื่องนี้คุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เพราะผมถือโอกาสนี้นะขอแสดงความเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ปภ.
1: อ๋อคุณลุงที่อายุ59ที่สร้างบ้านเกือบ2ล้านไหมอาจารย์ที่โดนช่างเบี้ยวล่ะ
0: น่ะก็มีเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนยังไม่มีคุณธรรม
1: ค่ะ
0: เนี่ยเมื่อ2วันเนี่ยผมโดนด่าทางโทรศัพท์ด่าผมเสียหายเลยอ่ะด่าเรื่องอะไรรู้ไหม
1: คะ
0: โทรศัพท์มาหาผมเบอร์แปลกๆผมก็ไม่กล้ารับโทรมาผมเห็นไอ้ยี่ห้อที่เขาส่งของมาพอเชื่อถือได
1: ้ค่ะ
0: รับสายด่าผมก็โทรมาทำไมไม่รับสายเขาบอกจะเอาของมาส่ง
1: ค่ะ
0: บอกจะเอาของมาส่งให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาจ่ายสตังค์หรือยัง
1: ค่ะ
0: เขาบอกยังค่าของ200กว่าบาทอยู่บ้านหรือเปล่า
1: ไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมเนี่ย
0: ผมไม่เคยส่งไม่เคยสั่ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกไม่สั่งแล้วมันจะมีของคุณได้ยังไงด่าผมอ้าวผมไม่ตอบโต้ผมวาง
1: ค่ะ
0: โทรมาอีก
1: ค่ะ
0: เบอร์โทรมาแล้วก็ด่าผมบอกทำไมโทรมาไม่รับสายไอ้มิจฉาชีพไง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปแบบนี้แล้วค่ะ
0: เอาของที่เขาไม่ได้สั่งไปยื่นให้เขาแล้วก็บอกว่าค่าของยังไม่ได้จ่าย200ก็ว่าได้แล้วรีบไปเลยเปิดมามีก้อนหินก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผมรู้ก่อนผมก็เลยไม่ตกเป็นเหยื
1: ่
0: อแต่ว่าทำไมคุณต้องใช้วิธีด่าทอรุนแรง
1: อาจจะเปลี่ยนมุกในการหลอกคนอะไรเงี้ยอาจารย์คือมันจะทำเป็นหลักจิตวิทยาที่หลอกให้กลัวทำให้เป็นเหมือนกับว่าทำให้กลัวทำให้ตกใจอะไรทำนองนี้อาจารย
0: ์ข่มขู่
1: ค
0: ุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยมุกผมวานนี่ผมก็ไม่พูดแต่ผมรำคาญ
1: ค่ะ
0: ผมก็ใช้ลูกน้องพูดลูกน้องก็บอกว่าจะพูดยังไงอาจารย์ก็ไม่ต้องไปรับก็จบแล้วผมบอกพูดเถอะผมอยากให้คุณพูดจนกระทั่งเขาไม่โทรมาปรากฏว่าตั้งใจให้ลูกน้องพูดเพื่อจะไม่มีเรื่องลูกน้องผมน็อตหลุดเลยไปอีกหลายขนานเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันเป็นสังคมไร้ศีลไง
1: ค่ะ
0: ศีล5ข้อเอาไม่อยู่เมื่อไหร่จะมีรัฐบาลเคร่งศีลแล้วก็ส่งเสริมธรรมนะอันนี้ผมก็ฝากนอกเหนือจากนี้ผมก็จะฝากท่านรัฐมนตรีเรื่องคือเรื่องสินค้าเกษตรด้อยมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: แต่เวลาจะทำเรื่องนี้อย่าไปทำให้คนที่เขาค้าขายปกติเดือดร้อนนะอย่าให้เจ้าหน้าที่ไปขู่กันโชคทรัพย์เขานะ
1: ค่ะ
0: พวกที่ขายของไม่มีคุณภาพของปลอมนะเนี่ยระบาดทั่วไปหมดเป็นเกษตรกรเป็นหมูก็เรียกว่าเล่นกันซะจนกระทั่งเกษตรกรบ้านเราเงินทองแทบไม่เหลือกันแล้ว
1: ค่ะ

0: นั้นเวลานี้วิธีจะช่วยเกษตรกรดีที่สุดนะครับคือช่วยเรื่องการตลาดแล้วปีนี้อาจารย์ว่วนมีโชคคุณขวัญรู้ไหมมีโชคเรื่องอะไร
1: อันแรกที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้เรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์มีโชคเรื่องอะไรต่อ
0: เรื่องที่สองเสนอแนวคิดอะไรไป
1: อ๋อ
0: ราชการรับแฮ
1: มีกระแสตอบรับ
0: เรื่องโซล่าเซลล์เรื่องรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อลดมลภาวะอะไรแต่อะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมเสนออีกเรื่องหนึ่งให้ท่านรัฐมนตรีก็โยงมาเรื่องมะพร้าวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ศัตรูพืชบางชนิดปล่อยให้ชาวบ้านทำไม่ได้ครับ
1: คือมันต้องใช้อะไรที่เป็น
0: มันต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
1: ไอ้ปาดด้วงหรือว่าอะไรจัน
0: คือประกาศเลยว่าแมลงศัตรูมะพร้าวเราจะปราบปีนี้เป็นปีแห่งการปราบแมลงศัตรูมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ด้วงงวงเล็กด้วงงวงใหญ่ด้วงแรดเล็กด้วงแรดใหญ่ไอ้ด้วงงวงกัดไอ้ด้วงด้วงแรดกัดไอ้ด้วงงวงมาวางไข่ด้วงงวงเจาะเข้าไปในต้นมะพร้าวยืนต้นตายแต่อยู่สวนคุณขวัญแล้วไม่โค่นทิ้งไม่ทำลายตัวด้วงผมก็ไม่รู้จะทำยังไง มันก็เป็นแหล่งเพาะแล้วก็บินมาบ้านผมแล้วผมก็ต้องปราบด้วงทุกเมื่อเชื่อวันเอาเชื้อเมตาไลเซียมมาทำกองล่อนะฮะเชื้อบางทีก็หมดอายุไปแล้วแล้วก็ต้องกลายเป็นล่อด้วงเข้าสวนอีกมันก็ต่างคนต่างทำมันก็ไม่จบอย่างแฟนรายการถามมาว่าใบไหม้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นจะไม่ใช่ใบไหม้ผมสอนโรคมะพร้าวไม่ใช่โรคใบไหม้ครับแต่ใบไหม้ที่ท่านเห็นช่วงเวลาเนี้ยหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ทางทิศตะวันตกแม้ว่ามะพร้าวจะอยู่กลางแจ้งแต่แดดในยุคปัจจุบันเนี้ยมันแรงอาจจะโดนแดดก็ได้หรือถ้าเห็นใบล่างๆเป็นเฉพาะใบล่างนะใบมันเหมือนใบไหม้อะความจริงไม่ใช่ใบไหม้แต่ความจริงเป็นหนอนหัวดำครับ
1: ค่ะ
0: หนอนหัวดำจะเอาใบมะพร้าวมาหุ้มตัวมันแล้วก็จะกัดจะแทะพอกัดแทะผิวใบเราก็จะเห็นใบเนี่ยแห้งเป็นสีน้ำตาลแต่หนอนหัวดำจะกินเฉพาะใบแก่ใบล่างๆแต่ในอดีตก่อนหนอนหัวดำระบาดเนี่ยมันจะมีหนอนอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนั้นเขาเรียกแมลงดำหนาม
1: ค่ะ
0: ไอตอนช่วงสึนามิปีช่วงปีสึนามิ
1: ค่ะ
0: แมลงดำหนามจะระบาดอันนั้นเขาเรียกมะพร้าวหัวงอกใบจะขาวโพลนไปหมดนั้นการปราบแมลงศัตรูมะพร้าวมันยาก
1: ค่ะ
0: ต้องฉีดอยู่ฉีดยามแล้วมันละอองมันไปทั่วหมดทางราชการก็ปล่อยแตนเดียนไปสู้นะบางทีก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างกรณีมะพร้าวอย่างเงี้ยท่านรัฐมนตรีต้องประกาศสมมติว่าปีนี้เป็นปีแห่งการปราบศัตรูมะพร้าวทุกคนทุกสวนนะต้องสำรวจเช่นเดือนนี้สำรวจเดือนหน้าทุกสวนปฏิบัติดังต่อไปนี
1: ้
0: โดยรัฐอาจจะช่วยค่าปัจจัยหรือจะเตรียมเมตาไลเซียมไว้เชื้อราเมตาไลเซียมไว้หรือจะอะไรอะไรก็แล้วแต่คืออย่างน้อยให้มันลดปริมาณจาก 100% จาก 70-80% เนี่ยให้มันลดลงมาเหลือ 10-20% มันก็จะอยู่ได้และอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมฝากที่ปรึกษารัฐมนตรีไปหลายคนละแต่พอฝากไปปั๊บอ้าวเปลี่ยนรัฐมนตรีพอดีคือเรื่องแมลงวันทองแมลงวันผลไม้ซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับผลไม้ต้องห่อนะพริกก็เน่าแตงพืชตระกูลแตงก็เน่าเราเรียกว่าแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้แต่มันไม่ได้ทำร้ายเฉพาะผลไม้ครับพืชผักอย่างพริกแตงเนี่ยมันก็ทำร้ายบางคนก็เรียกว่าแมลงวันแตงก็มีนะครับ

0: แต่ว่าชื่อเจนัสสเปชีไม่ต้องมาพูดอย่างนี้เหมือนกันถ้ารัฐบาลประกาศนะปีนี้ต้องไม่พบผลไม้เน่านะต้องไม่พบผลไม้เน่าในที่ต่างๆเลยหมายความว่าแม่ค้าเจอเน่าต้องจับใส่ถุงพลาสติกผูกปากมันตายในถุงไม่ใช่เน่าแล้วโยนทิ้งถ้าเน่าแล้วโยนทิ้งมันก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่านะแมลงวันทองมันก็ออกมาจากลูกแล้วมันก็ไปเข้าดักแด้ในดินแล้วมันก็บินไปวางไข่ไอ้แบบเนี้ยมันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งคนที่ไม่ใช่เกษตรกรก็ต้องช่วยกันทำ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญมีโอกาสไปพบรัฐมนตรีก็ช่วยนำเสนอให้ผมด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องแมลงศัตรูมะพร้าวกับแมลงวันทองแมลงวันผลไม
1: ้
0: สองอย่างเนี่ยครับต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วผมกล้าท้าเลยพอคุณขวัญประกาศไปพบว่าประเทศไทยจะเอาจริงเอาจังกับแมลงวันผลไม้ต่างชาติจะกล้ารับผลไม้จากไทยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
1: ค่ะมีคุณอิสระชนนะคะถามมาว่าถ้าเอาสารเคมีแบบเป็นเม็ดหรือว่าสารเคมีใช้กับมะพร้าวเนี่ยใส่คอมะพร้าวเนี่ยสารเคมีจะตกค้างถึงน้ำมะพร้าวในลูกไหมอาจารย์คะ
0: คืออย่างนี้ครับอดีตเราเคยใช้สารที่ชื่อว่าคาร์โบฟูราน
1: ค่ะ
0: ชื่อสามัญนะชื่อการค้าชื่อฟูรดานและคูลาแทในปัจจุบัน
1: เ
0: น
1: ื่องจากว่าม
0: ันมีฤทธิ์ตกค้างอยู่30วันแล้วเรากลัวชาวบ้านเนี่ยจะเอาไปใส่ผักอายุสั้นเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ให้ใช้แล้วถ้ามีใช้อยู่นี่ก็ต้องคิดหนักนะ
1: คร
0: ับในอดีตเนี่ยเราก่อนที่จะมีเชื้อเมตาไลเซียมก่อนจะมีซีโรโมนเนี่ยเราใช้วิธีเอาทรายผสมกับยาเนี่ยไปโรยคอทางมะพร้าวทีนี้คุณขวัญ นึกถึงตัวด้วงอะรอยต่อระหว่างหัวกับตัวมันจะมีร่องใช่ไหม
1: ใช่มีเป็นร่องร่อง
0: มันมุดไปมุดมาเนี่ยทรายมันก็จะไปขัดที่คอมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอมันพยายามพังอกหัวขึ้นเนี่ยมันก็มีแผลใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีแผลยาก็เข้าไปแล้วมันก็ตายแต่ในปัจจุบันใครจะปีนขึ้นไปเอาทรายไปโรยคอทางมะพร้าวไหวอ่ะ
1: โอนสูงมาก
0: ทรายก็โอเคแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันทำไม่ได้มันทำยาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีทำมันต้องทำเป็นวาระแห่งชาติเจอต้นมะพร้าวที่ยืนต้นตาย
1: ค่ะ
0: ต้องโค่นโค่นแล้วทำไงครับถ้าเป็นสวนยกล่องต้องโยนลงน้ำเลยให้ร่วงไปตายในน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แช่น้ำในท้องร่องเลยถ้าเจอใบมะพร้าวทางมะพร้าวมีหนอนหัวดำต้องตัดแต่งออกมาแล้วแช่น้ำในท้องร่องเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หนอนตายอยู่ในนั้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหมักธรรมชาติให้เราได้ใช้ประโยชน์ด้วยและต้องประกาศว่าถ้าสวนไหนปล่อยให้มีพร้าวมีมะพร้าวยอดด้วนอันนี้หมายถึงพืชตระกูลปาล์มนะ
1: ค่ะ
0: มะพร้าวปาล์มน้ำมันอะไรเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันถ้าสวนไหนปล่อยให้มีคุณจะตกปรับต้นละพันคุณจะได้ไปจ้างคนมาโค่นต้นมะพร้าวออกซะ
1: ถ้าไม่ออกกฎหนักนี่มันคือมันไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็เนี่ยคุณขวัญผมไปบรรยายเรื่องมะละกอตอนนั้นโรคไวรัสมะละกอระบาดหนักที
1: ่
0: สมุทรปราการชาวสวนที่ไปจัดประชุมที่บ้านเขาเนี่ยเขาชี้ให้ดูบอกอาจารย์มาเนี่ยหน่อยบอกมีอะไรขอด่าหน่อย
1: ทำไม
0: เนี่ยอาจารย์พูดวิวทุกวันทำไมไม่พูดเรื่องนี
1: ้อ๋อ
0: เนี่ยแล้วเขาก็เอ่ยถึงคนจังหวัดหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมาซื้อสวนมาปลูกมะพร้าวแล้วปีนไม่เคยโผล่หัวมาดูเลยแล้วมะพร้าวมันยืนต้นตายเนี่ยแล้วสวนมะพร้าวบ้านผมจะทำไงเข้าไปสวนเขาก็ไม่ได้เขาบุกรุก

0: ็แพร่แมลงผมก็บอกผมก็พูดครับแต่ประชาชนตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักบางทีผมก็อาจจะคิดผิดนะสมัยหนุ่มๆที่เคยคนเชิญผมไปสมัครส.ส.เนี่ยผมน่าจะตัดสินใจนะก็บางทีการไม่มียศมีตำแหน่งบางทีก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันถ้าไปเป็นอย่างนั้นอาจจะเสียผู้เสียคนไปแล้ว
1: ได้เลย
0: จ้ะก็ฝากไว้นะครับคุณขวัญครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องมะพร้าวนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องมะพร้าวอะไรเพิ่มเติมถามกันมาได้นะคะแต่ว่าขอไปที่อีกคำถามหนึ่งอาจารย์คะ
0: เชิญฮะเชิญฮะ
1: เขาถามถึงเรื่องของต้นลำไยคริสตัลแล้วก็ต้นเอบิวค่ะอันนี้ตัวขวัญไม่เคยรับประทานทั้งสองอย่างเลยอาจารย์ตัวลำไยคริสตัลเนี่ยอาจารย์เคยรับประทานไหมแล้วก็เอบิวค่ะ
0: ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ
1: เอบิวนี่คือขวัญไปเซิร์ชใน Google นะอาจารย์แบบเป็นต้นเป็นลูกสีเหลืองๆแล้วก็ด้านในอ่ะเป็นเนื้อสีขาวแล้วก็มีตัวเมล็ดอะค่ะสีดำอันนี้ขวัญไม่เคยรับประทานจริงๆอาจารย์เดี๋ยวไว
0: ้มันก็สีเหมือนลำไยทั่วไปอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ลำไยคริสตัลก็ไม่เคยทาน
0: เดี๋ยวให้ผมไปสืบค้นดูก่อนว่ามันคืออะไรเทือกเสาเหล่ากอมันมาจากไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้ผมก็สารภาพว่าผมไม่รู้จักแต่ว่าผมรู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยลำไยในบ้านเราที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ดีอยู่นะแล้วเราก็โชคดีที่เรามีลำไยภาคกลางอย่างพวงทองแล้วลำไยที่เป็นพืชที่แปลกนะคุณขวัญแปลกตรงไหนลองเดาดิ
1: ทนแล้งทนน้ำหรืออะไรอะคะ
0: ถ้ากินตอนผลสดมากเนี่ย
1: ร้อนในค่ะแต่ถ้ากินน้ำตอนแห้ง
0: แกะเรียนกินแล้วเย็นใช่ไหม
1: ไม่เคยสังเกตเลยอาจารย์เพราะว่าน้ำลำไยน้ำตาลมันสูงขวัญก็เลยเลี่ยง
0: คือถ้าเราทำน้ำลำไยสูตรที่น้ำตาลไม่สูงนักเนี่ยนะมันน่าจะดีนะเพราะลำไยปีหนึ่งเนี่ยมันคือเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนะมันจะมีสมดุลของมันนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือลำไยเนี่ยมันจะออกผลปีเว้นปีเพราะว่ามันต้องการสะสมอาหารพอปีนี้มันออกดกนะ
1: ค่ะปีหน้าก็จะไม่ค่อยม
0: ีมันไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปริมาณผลผลิตเนี่ยมันก็สมดุล
1: แต่ว่า
0: แต่เดี๋ยวนี้
1: มันเยอะทุกปีเลยอาจารย์
0: เรามีปุ๋ยไง
1: ค่ะ
0: เพราะพอลำไยเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จได้ดกเราก็ใส่ปุ๋ยชดเชยลงไปมันก็ดกทุกปี
1: ค่ะ
0: นอกจากว่าสภาพอากาศมันไม่เย็นให้เลยนะฮะเพราะว่าพืชพวกนี้ถ้าอากาศไม่เย็นมันจะไม่ออกช่อ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ผลผลิตล้นแล้วผมว่าในปัจจุบันแม้ว่าเกษตรอุตสาหกรรมคือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแล้วแต่สมดุลความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้แปรรูปเนี่ยมันยังไม่มีระบบเกษตรแบ่งปันฝากช่วยทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเลิกพูดว่าสินค้าเกษตรผมทำสำเร็จไปเรื่องนึงแล้ว
1: ข้าวใช่ไหมค่ะ
0: ข้าวไม่ขายเป็นเกวียน
1: ค่ะ
0: ขายเป็นกิโลเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เคยไปบรรยายที่สัมพลานผมก็บอกเฮ้ยบอกว่าอะไรที่มันถูกอย่าไปขายเป็นโลหรือขายเป็นลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่มีเกษตรกรเมาอยู่หน้าสวนหน้าเวทีอาจารย์แล้วองุ่นมันจะขายเป็นลูกได้ไง
1: ขายเป็นพวงสิ
0: ผมก็ขายเป็นพวงสิพวงละเท่านั้นพวงละเท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ไปแปรลูกสิอย่างองุ่นที่เราต้องปิดออกตอนลูกมันพวงมันเล็กๆเนี่ยเราก็มาขายเป็นลูกเกดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะอันนั้นก็มาจากองุ่น

0: ถ้าลูกโตแล้วเราก็ขายเป็นพวงเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับคุณขวัญต่อไปเราก็ควรจะขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปและอะไรที่ขายเป็นลูกได้เนี่ยต้องขายเป็นลูกโดยใส่ระบบแพ็กเกจจิ้งเข้าไปใส่ระบบบรรจุหีบห่อเข้าไปอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงขออนุญาตเอ่ยนามสวนธนาธรในอดีตเนี่ยนะในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยเวลาคุณขวัญขับรถกลับจากเชียงใหม่ผ่านมาทางลำปางสองข้างทางจะขายส้มเป็นกล่องๆเต็มไปหมดเลยยกมาคนละกล่องละกล่องแล้วมันก็อร่อยจริง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าเขาทำคุณภาพถึงครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: คุณขวัญเหลือกี่นาทีเนี่ย
1: เหลือโอ้ยสองนาทีไม่ถึงแล้วอาจารย์ค่ะถ้าเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือภาครัฐก็ต้องให้ข้อมูลองค์ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้กำลังการผลิตแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเหมือนกับว่ามีเวลาเราสั่งจำนวนเยอะๆราคามันก็จะถูกลงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: นี่มันต้องอย่างนี้คุณขวัญ
1: ค่ะเหลือสองนาทีนะอาจารย
0: ์ประเทศไทยนะต้องเห็นว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เหมือนกองทัพอาจารย์กลุ่มนี้เกี่ยวกับมังคุด
1: ค่ะ
0: คุณไปรู้เรื่องมังคุดตั้งแต่หัวจันท้ายมังคุดครบวงจรอาจารย์กลุ่มนี้เงาะอาจารย์กลุ่มนี้ลำไยอาจารย์กลุ่มนี้ทุเรียนเนี่ยผมนึกถึงอาจารย์ผมเรียนหนังสือเก่งบอกอาจารย์น่ะเป็นหมอสบายเลยทำไมอาจารย์มาเรียนเกษตรอาจารย์ผมก็บอกว่าไม่สมัยก่อนผมเห็นมีกรมการข้าว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนมีกรมการข้าวกับกรมเกษตรกรร
1: ม
0: ตอนหลังเป็นกองการข้าวแล้วกลับมาเป็นกรมใหม่ผมก็เลยบอกเฮ้ยผมมาเรียนเกษตรดีกว่าเองหน่อยคงมีกรมการเงาะกรมการทุเรียนกรมการมังคุด
1: ค่ะ
0: ท่านพูดในเชิงปรัชญาว่าต่อไปแต่ละพืชมันต้องพัฒนาเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ก็ต้องไปบอกอาจารย์เชน
1: ค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะเราก็ใส่นวัตกรรมเข้าไปในสินค้าเกษตรนะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์คะ
0: ความสำคัญของนักวิจัยครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเมืองเงินใช้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์โกแพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะบริเวณชายหาดบางเทาเนื้อที่รวมกว่า6ไร่หลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นร่วมกันเข้าจัดระเบียบชายหาดโดยแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่มีการก่อสร้างร้านค้าอาคารรวม34หลังบนพื้นที่ดังกล่าวอย่างเปิดอย่างผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีระบุว่าการลงพื้นที่ในวันนี้มารับฟังข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามย้ำว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งนี่เป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับกรณีที่มีการระบุว่ามีผู้ตั้งตัวเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นอดีตนายทหารเป็นผู้เข้ามาบุกรุกพื้นที่บริเวณนี้ก่อนที่จะปล่อยเช่านายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเรียกบุคคลดังกล่าวว่ามีผู้มีอิทธิพลแต่ให้เรียกว่ากุ๊ยต้องถูกดำเนินคดีทางนี้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพูดคุยกับทางป่าไม้เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกินได้และย้ำว่าทางออกดังกล่าวไม่ต้องไม่เป็นไปกันต้องไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางนี้ยกให้ชายหาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์การแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะบนชายหาดอื่น

0: ื่นๆในภูเก็ตหมอยงเผยไทยมีความเสี่ยงจากไวรัสฮันตาต่ำมากศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องโรคไวรัสฮันตาน่ากลัวไหมสำหรับประเทศไทยโดยระบุว่าไวรัสฮันตาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA ไวรัสมีหนูและสัตว์ฟันแท้เป็นแหล่งรังโรคหลักโรคนี้พบได้ทั่วโลกโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคืออาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรปมีอาการทางเดินหายใจหรือปอดพบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้โรคนี้ติดต่อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูถูกหนูกัดโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่นี้ลักษณะอาการจะเป็นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวสายพันธุ์ที่ระบาดและเป็นข่าวอยู่นี้อัตราการเสียชีวิตถึง 30-40%ประเทศไทยเคยพบหลักฐานของไวรัสฮันตาและแอนติบอดีต่อเชื้อทั้งในหนูและมนุษย์มีการตรวจพบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของฮันตาไวรัสในสัตว์ฟันแท้หลายชนิดโดยเฉพาะจำพวกหนูเช่นหนูพุกและมีการตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีในประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสหนูหรือทำงานเกษตรโรคฮันตาไวรัสในประเทศไทยถือว่าพบน้อยมากและสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันความเสี่ยงประเทศไทยถือว่าต่ำมากถึงแม้ว่าจะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยแต่คนละสายพันธุ์กันและมีมานานแล้วมากกว่า 40-50 ปีจึงไม่เป็นหน้าวิตกกังวลแต่อย่างใดเรือสำราญถึงเตเนริเฟเตรียมเริ่มแผนอพยพเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาเดินทางมาถึงบริเวณใกล้กับท่าเรือกลานาดิยาในเกาะเตเนริเฟในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนแล้วเมื่อเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเรือจะจอดทอดสมอเพื่ออพยพผู้โดยสารและลูกเรือบางส่วนเจ้าหน้าที่สเปนเปิดเผยว่าผู้โดยสารทุกคนขณะนี้ยังไม่มีใครแสดงอาการติดเชื้อจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะถูกลำเลียงขึ้นสู่ฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กจากนั้นจะมีรถบัสที่ปิดมิดชิดมารับไปที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศตามภูมิลำเนาต่อไปหน่วยงานสาธารณสุขของยุโรปแถลงว่าตามคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์แบบเร่งด่วนผู้โดยสารทุกคนบนเรือสำราญฮอร์ดิอุสจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่สัมผัสที่มีเสี่ยงสูงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงรายยังน่าเป็นห่วงค่าฝุ่นล่าสุดอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดเพิ่มความเสี่ยงโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจโดยในภาพรวมประเทศไทยมีค่าฝุ่นเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานโลกหลายเท่าซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากาก N95 หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดเพราะอากาศที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดว

ชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมวาสุเลจัญญาที่ลูกทุ่งมหานครนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับหนึ่งในมหานครทีมนะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยชั่วโมงนี้นะครับไม่เข้าใจเสียงร้องของพี่เกียงเกียรติศักดิ์เวทีพุทธาจารย์ในนามวงเฉลียงนะครับร้องไห้ครั้งเดียวสุนิทนภาสีนะครับเอาใครอยากหน้าไมค์กดมาเลยเพลงสตริงฮิตย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับ02-248-1366นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรได้นะ02-248-1366ครับ

0: ธอ
1: มันชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงช้าสลดศพกันหน่อยนะฝนก็พรำตกลงมาหลายจุดหลายพื้นที่บางจุดก็ไม่ได้ตกนะอากาศยังร้อนถึงร้อนที่สุดมากๆนะครับฟังเพลงเย็นแบบนี้ผ่อนคลายกันนะครับเชษฐายารถเอกนะครับแค่อยากร้องไห้อ่ะมารับสายหน้าไมค์คุยกันสวัสดีครับคุณแม็กกี
2: ้สวัสดีครับ
1: เรียนสายคุณแม็กกี้นะอยู่ที่จังหวัดอะไรครับทำอะไรอยู
2: ่ระยองครับ
1: ระยองฮิเลยนะ
2: ครับไม่ทำอะไรครับวันนี้ว่างครับ
1: ว่างเลย
2: ครับ
1: นอนฟังเพลงเฉยๆแหละครับ
2: ใช่ครับ
1: ผ่านอสมทระยองชัดเจนไหมครับ
2: ชัดเจนครับ
1: ชัดเจนไหมช่วงนี้ฝนตกไหมครับระยองฮิ
2: ไม่ตกมา 3-4 วันแล้วครับ
1: โอ้ก็ร้อนสิครับมีวิธีประหยัดพลังงานแบ่งปันให้ชาวลูกทุ่งมหานครไหมครับ
2: ไม่ค่อยมีวิธีครับ
1: ก็เปิดแอร์มันอย่างเดียวเลยเนาะ
2: ผมพัดลมครับพัดลมคร
1: ับ เอาพัดลมเนาะ
2: ครับ
1: เห็นในโซเชียลในอันนี้นี่ผมดูในโซเชียลนะในแพลตฟอร์มอื่นเขาบอกว่าจะต้องมีแบบน้ำแข็งเป็นกะกะกะแล้วก็แช่ลงใส่นั่นไว้แล้วก็เปิดพัดลมไปมันก็เหมือนมีแอร์มีอะไรก็ประหยัดพลังงานได้ระดับหนึ่งอะเนาะนะครับลองไปทำดูเนาะในบ้านในห้องอะไรก็ได้น้ำแข็งกั๊กนึงก็อยู่ประมาณ20กว่าบาท25บาทนะ
2: เนาะเย็นสบายมาก
1: แล้วก็จิบน้ำเยอะๆโอ้มันก็เปิดแอร์ได้แหละ
2: ใช่
1: หรือบางทีก็ออกไปนะห้างสินค้าไปตากแอร์บ้างอะไรบ้างนะฮะตามฟู้ดคอร์ตมาให้บ้างอ่ะวันนี้นะฮะมีเพลงอะไรใครร้อนดีครับคุณแม็กกี้
2: ทัดทานและวิสมันครับ
1: หรอจะฝากให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายครับให้ทุกคนที่ฟังอยู่ครับ
1: คลายร้อนกันหน่อยเนาะสำหรับหลายจุดหลายพื้นที่ที่ฝนยังไม่ลงตอนนี้เลยนะครับนะฮะ
2: ครับ
1: เนาะแต่กรุงเทพแถวพระราม9ตกลงมาแป๊บๆเดียวแล้วดูเหมือนน่าจะหยุดแล้วอะนะครับนะฮะเอาใจช่วยหลายๆท่านด้วยนะครับนะฮะ
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเล่นให้นะ
2: ขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นสายจากจังหวัดระยองจังหวัดอื่นๆนะครับรายงานสภาพอากาศพูดคุยเรื่องการประหยัดพลังงานนะคะผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันได้ทั่วประเทศเลยส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับดูแลกันนะครับในภาวะแบบนี้นะครับเลือกเพลงสตริงฮิตๆมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนต์เข้ามาได้เลยหลายๆท่านทักทายเข้ามาแล้วผมอาจจะทักออกอากาศได้ไม่หมดนะข้อความมันค่อนข้างเยอะนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ถ้าอยากหน้าไมคุยกันหรือจะหลังไมค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูแลเป็นพิเศษเลย022481366นะครับ022481366เพลงสตริงนะครับย้อนยุคนะครับ8090ก็ดีนะครับที่อยากฟังเพลงดังในอดีตนะครับย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตด้วยกันนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัส022481366นะครับเพลงไหนดีรับฟังผ่านเครือข่าย MCOT Radio Network ที่จังหวัดไหนนะครับมีวิธีดูแลตัวเองในภาวะที่อากาศมันแปรปรวนแบบนี้ไหม02-248-1366นะครับ

0: ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะครับบางจุดก็ฝนไม่ได้ตกมานานนะครับอาจจะช่วยจิบน้ำไว้เยอะๆนะครับไม่ถึงสายนะครับอยู่ระยองเหมือนกันสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: คุณโต้ง
1: ครับผมอยู่ไม่อยู่ระยองครับอยู่ลาดกระบังคร
0: ับ อ๋ออยู่ลาดกระบังผมก็คิดว่าคุณโต้งอยู่ระยองซะเองนะเจ้าหน้าที่พิมพ์มาว่าอยู่แถวนะ
1: แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิฝนตกตกแรงอยู่ครับ
0: ทำไมข้ามฝั่งมาไกลจังอ่ะ
1: มาธุระนิดหน่อย
0: ผมก็คิดว่าแบบเอ๊ะแถวนั้นมีฮะหรือรถติดหรืออาจจะมีห้างๆนึงอยู่ตรงบริเวณริมอ่อนนุชอะไรเงี้ย
1: ผมมาพาคุณหลานมาเดินเล่นที่เดอะมอลล์บางกะปิคร
0: ับ โอ้คนเยอะไหมครับเขาคลายร้อนกันเยอะไหม
1: แล้วฝนตกแบบว่าตกแรงอะครับตกแรง
0: เลยนะครับไปหาอะไรทานอร่อยๆเนาะนะครับ
1: ครับพอดีคุณหลานเขาจะเปิดเทอมแล้วไงครับ
0: โอ้จะเปิดเทอมก็มาฉลองหน่อยคุณปู่เจอเครื่องใช้ไม้สอยกระป๋องกระเป๋าอะไรราคาแรงขึ้นไหมครับ
1: หมื่น
0: เลยใช่ปะชุดนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนใหม่รองเท้าก็ไปแล้วปู่ไถแบบนู่นนี่เสร็จแล้วปุ๊บ
1: เพราะว่าเด็กผู้หญิงก็โตเร็วด้วยคร
0: ับ ใช่แล้วก็จะเป็นสาวเรียนอยู่ที่ไหนอะครับ
1: เรียนอยู่สารศาสตร์ร่มเกล้าครับ
0: สารศาสตร์ร่มเกล้าอ๋อแถวนั้นก็แบบค่อนข้างแรงอยู่เนาะนะครับเนาะพอเปิดเทอมทีนี้ผมรู้สึกเห็นใจแทนผู้ปกครองจริงๆเลยเนาะนะฮะก็ต้องดูแลกันนะครับเด็กๆเขาก็ต้องเข้าใจด้วยว่าต้องประหยัดยังไงในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับเอาใจช่วยนะครับเนาะนะฮะเสื้อบางทีก็ต้องแบบว่าเอาตัวใหญ่ๆไว้ก่อนไว้ใช้หลายๆปีนะลูกนะแล้วก็บางทีกางเกงก็ต้องเอาหลวมๆไว้ก่อนกระโปรงก็เอาไว้หลวมๆไว้ก่อนไปใช้หลายๆปีเพราะเด็กเดี๋ยวนี้โตไวมากนะครับ
1: ใช่ครับโตไวมาก
0: พอดีเลือกเพลงอะไรดีครับคุณโต
1: ้งเป็นของคุณ

0: นบอลลูนี่ไว้ครับ
1: เ
0: ธอจะเลือกใคร
1: พี่อ้วนนี่สนิท กับผมมากเลยนะสมัยก่อนเบิร์กันตลอดเวลาเลยนะ
0: โอ้ผมชอบมากพี่อ้วนกับพี่ตู้อะมาก่อนผมไปด
1: ูงาน
0: กับตรงแม่สี่แยกพระพรหมอะ
1: อะไรนะ
0: ผมไปดูเขาบ่อยที่โรงแรมครับที่ตรงสี่แยกพระพรหมครับ
1: ลองได้ไหมเพลงนี้ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็แอบร้องได้เหมือนกันนะส่วนใหญ่คนจะเลือกเพลงกอดฉันน่ะ
0: ครับก็คือกอดฉันน่ะได้ยินบ่อยแล้วไงแต่เพลงนี้จริงๆแล้วดังไม่แพ้กัน
1: ตอนนั้น
0: ไม่ค่อยมีคนเลือก
1: ตอนนั้นเนี่ยผมก็อุ้มที่จัดรายการกับผมช่วงเช้าเนี่ยเขาก็บอกพี่เลือกเพลงอะไรเพื่อช่วยเลือกให้หน่อยบางทีอุ้มเขาก็เกิดไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็แบบลองเลือกเพลงนี้ไหมเธอจะเลือกใครอะไรเงี้ยอุ้มเขาก็คลิกยี่เพลงนี้ได้โอเคเหมือนกับต้นฉบับ
0: ก็ลองพออยู่ครับ
1: ถ้าเป็นช่วงเช้าเนาะนะครับเผื่อพี่โต้งจะขยี้เพลงเหมือนพี่อ้วนให้ฟังหน่อยคลายร้อนกันหน่อย
0: เสียงไม่ไหวแล้วคร
1: ับ อะไรนะ
0: เสียงไม่ไหวแล้วครับทุกวันนี้พูดได้ก็ดีแล้ว
1: ฉันรู้ว่าเธอเหงาตั้งแต่เขานั้นจากไป
0: ฉันรู้ว่าเราคอยอยู่แล้ว
1: ฉันรู้ผมมันเป็นเพลงผู้หญิง
0: คู่กันคู่กันแบบเป๊ะเลย
1: บางทีมันไหลหล่นลงมาจากนี้ผมก็ต้องช่วยส่วนใหญ่มันเป็นเพลงผู้หญิงผมก็ต้องช่วยบางเช้าๆเนี่ยผมก็จะประจำแหละนะครับนั่นฟังต้นฉบับดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: วันนี้ฟังอยู่ทุกวันคร
1: ับ ขอบคุณครับ
0: ถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็เปิดฟังอยู่ทั้งวัน
1: โอ้ขอบคุณครับนะฮะที่เอาใจช่วยนะฮะ
0: ชอบชวนน้องผมร้องเพลงด้วย
1: โอ้นะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาก็ต้องมาถามผมว่าเพลงไหนอะเพลงไหนพี่บอก
0: ฝากไว้ให้น้องอุ้มร้องต้องเพลงได้ไหมครับ
1: เอาเพลงอะไรฮะ
0: ไม่ทราบว่าน้องอุ้มเขาร้องไปอย่างคือเป็นเพลงของคุณลุงดีแต่ว่าที่ผมได้ยินแล้วพ่อเนี่ยคือเป็นเวอร์ชันของคุณสุนารีครับชื่อเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง
1: อ๋อนะเดี๋ยวต้องถามเจ้าตัวก่อนเพราะว่าเจ้าตัวไม่ร้องเพลงลึกๆมากนะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมถาม
0: แต่ว่าเพลงนี้คือร้องง่ายน่าจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเด็กๆ
1: คือบางอันเราว่าแมสแล้วแต่บางทีอุ้มเขาก็แบบไม่ถนัดอ่ะพี่นั่นเลือกเองไปเลยนั่นเลือกเองไปเลยผมก็จัดการไปเลยผมก็เป็นตัวเซียมแค่นั้นเอง
0: น้องอุ้มร้องไม่ได้ก็คุณว่าตัวร้องแค่
1: ต้องไปได้แค่ฟังได้อย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังพี่อ้วนร้องเพลงแล้วกันเนาะนะครับขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับ
0: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ
0: อ
1: ย่าให้เด็กๆถ่ายเงินไปหมดนะครับคุณปู่ครับนะฮะเขาเดินห้างทีหมดไปหลายตังค์นะ
0: อย่างนี้แหละรับเงินเกษียณมาก็หลานหมดแหละมีหลานคนเดียว
1: นะฮะก็ต้องดูแลกันไปนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีครับนะอ้าวสายอื่นๆใครจะขิงไหมใครเป็นระดับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ใกล้เปิดเทอมแล้วโอ้โหอยู่กับลูกกับหลานนะฟังลูกทุ่งมหานครอยู่นะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครแบ่งปันประสบการณ์มีวิธีเซฟมีวิธีประหยัดพลังงานยังไงบ้างดูแลตัวเองยังไงนะครับเลือกเพลงสตริงฮิตๆมาฝากกันนะครับกดโทรหาเจ้าหน้าที่เลย02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับพี่วอนวารุณีสุตรีสวัสดิ์นะครับเธอจะเรียกใครนะครับต่อสายเข้ามาคุยกันรับได้สายได้เรื่อยๆนะครับจนถึง5โมงเย็นนะครับเพลงสตริงฮิตๆนะครับผ่อนคลายกันวันอาทิตย์แบบนี้นะครับจนถึง5โมงเย็นนะครับ

มาพูดคุยน้ำหมายผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่เราฟังกันอยู่ทุกประเทศกันนะครับมาอีกหนึ่งสายหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายเข้ามาใหม่นะใครอยากฟังเพลงด่วนทันใจแบบไม่ต้องรอคิวนะครับกดมาได้เลยพูดคุยกันธรรมดาธรรมดานะรับรองว่าไม่แกล้งกันออกอากาศนะ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับนะฮะพูดคุยกันแล้วก็เลือกเพลงฮิตมีวิธีประหยัดพลังงานมีวิธีช่วยชาติอะไรยังไงแล้วก็มีวิธีการปรับตัวช่วงใกล้ๆเด็กๆที่จะเปิดเทอมยังไงพูดคุยกันได้นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเพลงสตริงฮิตๆนะครับที่อยากจะฟังสำหรับวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับหรือบางท่านก็ไม่ได้หยุดกับเขานะครับปฏิบัติภารกิจกันนะครับเอาใจช่วยทุกท่านนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับหน้าไมค์คุยกันครับ02-248-1366นะครับ

0: พี่ปูอัญชลีจงคติกิจนะครับฉันเหงานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อุ้ยเสียงดังมากๆเลยเรียนสายคุณอะไรครับ
1: คุณแมวบางพลีครับ
0: แมวบางพลีนะครับฝนตกไหมแถวบางพลีครับ
1: โอ้ร้อนตับแตกเลยครับ
0: ร้อนตับแตกเลยฝนไม่ลงเลยเหรอครับอยู่ฝั่งไหนคร
1: ับไม่ลงเลยครับ
0: ฝั่งวัดหลวงพ่อโต
1: ตอนกลางคืนสักพักหนึ่ง
0: โอ้ครับ
1: นี่ดูฝั่งโอ้กลางวันนี่ร้อนมาก
0: ฝั่งวัดหลวงพ่อโตหรือฝั่งบิ๊กซีหรือฝั่งอะไรครับ
1: วัดหลวงพ่อโตเลยครับหลังวัดหลวงพ่อโตเลย
0: โอ้แล้วริมน้ำก
1: ็รู้จักวัดพ่อโตเลยเหรออ
0: ะไรนะ
1: รู้จักวัดพ่อโตเลยเหร
0: อประเพณีโยนบัว
1: ก็โยนบัวใช่ใช่
0: โอ้นะครับนะฮะ
1: ผมเป็นเด็กที่ยังพีเลย
0: เด็กบางพีเลย
1: งานโยนบัวเลยแหละ
0: โอ้โตมากับงานโยนบัวโอ้รถติดมากเลยนะแถวนั้นเนาะนะครับ
1: ครับผมมาช่วงเย็นๆรถติดมาก
0: โอ้นะครับซอยมันไปเข้าไปลึกแล้วก็แคบๆเนี่ยช่วงนี้แบบแถวนั้นโอ้โหเจริญเติบโตมากนะครับ
1: ว่าจะขึ้นสะพานมันเป็นคอขวดจะบีบขึ้นมาแล้วจะติด
0: ครับ
1: ติดตั้งไปบิ๊กซีเลยอ่ะ
0: โอ้นะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: ก็ต้องเรนโบว์ครับความในใจ
0: ความในใจเลยร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้เขาขอได้เราจำไม่ได้ท่านแล้วทำใจ
0: ฟังก็ต้อง
1: แบบฟังตั้งแต่ท่าหมาย16 17อ่ะ
0: โอ้นะฮะย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันหยุดแบบนี
1: ้พักผ่อนนิดๆหน่อย
0: ๆเออนะครับพอประมาณเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับนะฮะอ่ะดูมีวิธีดูแลประหยัดพลังงานดูแล
1: โชคดีมากเลย
0: กระเป๋าน
1: ะฟังพ่อเนี่ยได้คุยกับพ่อ
0: นะโชคดีเช่นเดียวกันนะครับมีวิธีประหยัดพลังงานอะไรประหยัดในช่วงเวลานี้ไหมครับช่วงใกล้เปิดเทอมและลูกหลานจะต้องแบบอะไรเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้นะครับแบ่งปันกันไหม
1: อ๋อจะซักผ้าเสื้อนุ่งลงเรียนซักตอนคืน
0: เออทำไมล่ะครับ
1: ไฟไงประหยัดไฟหน่อย
0: อ๋อประหยัดไฟหน่อยเอ๊ะกลางวันกลางคืนมันต่างกันยังไงกลางวันน่าจะโอเคกว่าไหมเพราะว่าแดดมันแรงมันจะได้แห้งไวๆอ่ะ
1: ไอ้ตากตอนคืนแล้วตากตอนเช้าไง
0: อ๋อตากตอนเช้า
1: เออ
0: แล้วมันจะแห้งตอนกี่โมงอ่ะ
1: ก็ต้องแห้งประมาณสองโมงเช้าสองเย็นเนี้ยตากทิ้งไว้เลย
0: อ๋อตากทิ้งไว้เลยเออผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนาะมีแต่คนแบบว่าเออกลับมาแล้วก็ซักผ้าแล้วก็เช้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งอะเนาะนะครับ
1: ซักตอนคืนเช้าตากสองโมงเย็นสามโมงเย็นก็เก็บได้เลย
0: เออใช
1: ้ถ้าฝนไม่มีนะ
0: ใช้เครื่องหรือใช้อะไรครับ
1: ใช้เครื่องครับ
0: อ๋อใช้เครื่องก็แบบก็โหใช้ไฟเหมือนกันเนาะนะครับ
1: ครับผมใช
0: ่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่แบ่งปันกันนะครับนะฮะขอบพระคุณนะครับที่แบ่งปันข้อมูลกันเดี๋ยวเล่นให้นะความในใจจากเรนโบว์นะครับ
1: ครับขอบคุณมาก
0: แล้วร้องตามไปด้วยนะใครร้อนนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะอย่างน้อยเราได้รู้ว่าแถวบางพลีฝนไม่ลงเลยนะครับแถววัดหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับนะฮะจุดอื่นพิกัดอื่นใครอยากจะหน้าไมค์คุยกันนะครับเลือกเพลงฮิตแบบไม่ต้องรอคิวเลยเพลงสตริงนะครับ022481366นะครับรับสายได้เรื่อยๆนะครับจนถึง5โมงเย็นกับผมวาสุเลิศสัญญานะครับคุยกันสบายๆแบ่งปันข้อมูลกันนะครับเรื่องของการประหยัดพลังงานใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะฮะมีวิธีดูแลบริหารเงินในกระเป๋ายังไงนะครับพูดคุยกันได้นะครับแบ่งปันข้อมูลกันนะครับ022481366ภาคเหนือภาคอีสานเป็นยังไงบ้างฝนลงหรือยังครับภาคใต้ล่ะครับวันนี้เงียบมากเลย

0: ายที่แสดงความจำนงเข้ามาจะหน้าใหม่พูดคุยกันเยอะนะครับยังมีเวลาจนถึง5โมงเย็นนะครับอยู่กับผมวาสุและจันยานะครับไปที่สายนี้กันก่อนขึ้นเหนือกันบ้างสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: คุณน้อยครับพี
0: ่คุณน้อยนะครับรบกวนถามนิดนึงฟังอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
1: จังหวัดน่านครับ
0: จังหวัดน่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมอากาศร้อนไหมครับ
1: มีตกครับตกหยุดแล้วก็หายอะไรประมาณนี้ก็แดดด้วย
0: โอ้อยู่อำเภออะไรครับที่จังหวัดนั้น
1: อำเภอเมืองเลยครับผม
0: หรอนะครับนะฮะโอ้แล้วทันโทษทำงานเกี่ยวกับอะไรอะครับ
1: ผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆครับ
0: ส่วนตัวเล็กๆนะครับวันนี้ก็หยุดพักผ่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเราก็มีวิธีประหยัดพลังงานจะแบ่งปันให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศไหมประหยัดเงินในกระเป๋าก็ได้นะครับช่วงใกล้เปิดเทอมแล้วเด็กๆก็คงจะแบบใช้จ่ายกันโอ้โหเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับก็ไม่เสียบปลั๊กอะไรทิ้งไว้ครับถ้าไม่ใช้พัดลมหรือว่าอะไรทีวีอะไรเงี้ยก็ต้องถอด
0: บางคนลืมเนาะชอบเปิดอะไรทิ้งไว้นี่มันก็เปลืองไฟเนาะนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องปิดไปหลังจากออกจากห้องหรือเวลาไปออกไปทำงานหรือออกไปปฏิบัติภารกิจไปห้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับ
1: ใช่
0: ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดพลังงานแบ่งปันกันเนาะเออผมก็ลืมเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปปิดละ แล้วก็เปิดแอร์นะที่ผมเคยที่เขาแชร์กันเปิดแอร์นี่27องศาแล้วก็เปิดพัดลมคลอไปมันก็ช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะถ้ามันร้อนมากๆนะครับเนาะแล้วก็ที่ผมแชร์ไปแล้วเนี่ยเห็นมีคนเขาเอาแบบน้ำแข็งกะกักกันเนาะไปซื้อมา25บาทแล้วก็ใส่กะละมังไว้แล้วก็เปิดพัดลมไปก็เหมือนมีแอร์อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอประมาณนึง
1: ก็เปิดตังค์ไป20กว่าบาทซื้อน้ำแข็ง
0: เนาะนะครับนะฮะก็นะมีวิธีคลายร้อนนะครับช่วงปีนี้นี่อากาศร้อนจริงๆนะครับนะฮะหรือมีวิธีอีกอย่างนึงก็คือไปห้างไปเดินเล่นเลยแต่ก็เดี๋ยวบางคนก็อดใจไม่ว่าเสียต้องช้อปปิ้งเสียเงินเสียทองอีกอย่างน้อยต้องไปกินไปอะไรอีกอะเนาะนะครับ
1: เราก็ไม่ต้องกินพี
0: ่เดินไปเสยตากแอร์จนกระทั่งเย็นๆแล้วค่อยกลับบ้านพอดี
1: มีเมียสิ
0: อะไรนะอะไรนะ
1: เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ประหยัดแน่นอน
0: นะครับ
1: น้ำเปล่าในขวดนี้ก็อยู่ได้ละ
0: พอดีเลือกเพลงอะไรดีครับ
1: พอดีฟังเพลงของพี่มอสครับผม
0: เพลงอะไรดีครับ
1: ถูกอยู่แล้วครับ
0: ถูกอยู่แล้วร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้น่าจะจำไม่ได้แล้วครับ
0: เอาเหรอโอ้โหนะครับผมให้พี่มอสปฏิภาณร้องดีกว่าเนาะนะครับขอบพระคุณนะครับที่โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ฟังผ
1: ่
0: านอสมทน่านเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนครับพี
0: ่ได้เลยแหมอยากจะอู้คำเมืองมันนะแต่ผมเป็นคนอู้บ่จ้างเนาะนะครับ ไม่เป็นไรเนาะ
1: ไม่เป็นไรครับบ่เป็นอย่าง
0: ก็เป็นอย่างเนาะนะครับนะฮะวันนี้คิดถึงจังหวัดน่านจังหวัดเล็กๆที่น่าอยู่เหมือนกันนะครับแต่เวลาช่วงเทศกาลท่องเที่ยวโอ้โหรถติดน่าดูเลยเหมือนกันเนาะนะครับเอาใจช่วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เหนือมาแล้วนะครับตะวันออกมาแล้วระยองมาแล้วนะครับแถวและกระบังมาแล้วแถวบางกะปิมาแล้วจังหวัดอื่นๆนะครับใครอยากเพิ่มเติมหน้าใหม่กดมาได้เลยนะครับ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514

0: น1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
4: มารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
5: ลุงสมศักดิ์ครับลุงสม
4: คุณลุงสมศักดิ์อยู่อำเภออะไรที่เชียงรายครับ
5: อำเภอเมืองครับ
4: อำเภอเมืองฝนลงหรือยังครับ
5: มันก็สลึมสลือเนาะ
4: สลึมสลือมันครึ้มๆเหรอครับลุง
5: บางวันมันก็ตกบ้างไม่ตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บรรยากาศทางดอยตุงทางอะไรนั้นเขาเคยไปหรือเปล่าครับดอยตุงดอยอะไรพวกเนี้ย
4: เคยไปดอยตุง
5: เ
4: คยไปดอยแม่สมโอด้วยอากาศเย็นๆสบาย
5: ชอบอยู่ครับมันเย็นตลอด
4: มันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เนาะ
5: แต่ครับลุงต้องขอชื่นชมผอ.วสุนะเป็นคนมีเสน่ห์น่าคุย
4: หรอ
5: ใครก็อยากจะคุยด้วยนะครับแต่ต้องชื่นชมอสมททุกท่านเลยนะโดยเฉพาะคุณอะไรนะที่จัดข่าวตอนเช้าอ่ะ
4: อ๋อศรีวิไลกับน้องจามอน
5: ตรงเนี้ยเขา

0: ป็นแล้วก็ในรายการหมอดูของอะไรเนี่ย
1: พี่ปูยุวดีเรืองฉาย
0: เนี่ยนะรายการยอดฮิตนะครับรายการยอดฮิตแล้วก็เก่งทุกคนเลยครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
0: ครับแล้วอสมทเชียงรายเขาก็จะสบายตอนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย
1: นะ
0: น้องสิน้องอะไรนะอยากพี่ลุนกับน้องอะไรต้องจุ๋มอะ
1: ครับจุ๋มอรวรรณ
0: เนี่ยเนี่ยนะครับเขาก็หายเหนื่อยเสาร์อาทิตย์หน่อยเขาก็จะมาจัดวันจันทร์
1: ครับ
0: ชื่นชมนะครับ
1: ของ
0: ว
1: ัตถุ
0: ที
1: ่
0: เขามีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์นะครับ
1: โอ้ยโกหกแต่ชาแต่บ่ายเลย
0: ลุงไม่ได้ลุงไม่ได
1: ้วันนี้เดี๋ยวเปิดเพลงไม่ทันแล้วลุงเดี๋ยวเราต้องเข้าข่ายลุงเลือกเพลงไหนดี
0: วิแอนเลินที่ค้างไว้หนู
1: อุ้ยเลือกเพลงวัยรุ่นด้วยเนาะกัมราสุโกศลแครปเนาะผลงานของพี่บอยโกศิยพงษ์เนาะ
0: ได้เพลงเดียวใช่ไหม
1: ได้เพลงเดียวคุณลุงอย่าโลภนะขอร้องขอร้องคุณลุงอย่าโลภเดี๋ยวต้องเบรกฟังข่าวแล้วเพราะว่าเพลงนี้มันยาว5นาทีกว่านะกลัวจะไม่ทันเดี๋ยวต้องเล่นเป็นเพลงแรกเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตฟังข่าวเนาะขออนุญาตพูดคุยกันพอประมาณนะคุณลุงเน
0: า
1: ะนะครับวันนี้ไม่ทันแล
0: ้
1: วเดี๋ยววันหน้าวันหลังค่อยวนเบอร์คุยกันหน้าใหม่กันต่อนะครับ
0: มีเสน่ห์และเป็นคนมีเสน่ห
1: ์โอ้ขอบพระคุณครับนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็เพลงแรกหลังข่าวเนี่ยจะเป็น Leave and Learn นะครับกัมลาสโกสนแครปนะครับ Leave and Learn ที่คุณลุงสมบูรณ์ขอมาไกลจากจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวเบรกฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับครู่เดียว
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม

ณะนี้เวลา 15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจ้าหน้าที่ชุดภัยแทรกซ้อนทัพภาค4สนที่กำลังตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดระนองจากกรณีพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้เร่งติดตามและตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าต้องสงสัยหรือเลี่ยงภาษีภายในโกดังของชาวต่างชาติสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองเข้าตรวจสอบโกดังบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดพบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานและโรงแรมรวมถึงเครื่องปรับอากาศระบบร้อนและระบบเย็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาททางนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคัดแยกตรวจสอบแหล่งที่มาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยหลังกัมพูชาจับคดีลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกองทัพภาคที่2ได้รายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีทหารกัมพูชาจับกุมชายไทย1รายหลังลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องตาเลงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ไปหาของป่าก่อนที่จะหายตัวปริศนานาน15วันสร้างความกังวลให้แก่ครอบครัวอย่างหนักสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30เมษายน2569โลกออนไลน์ได้แชร์ข้อความตามประกาศหาญาติที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนช่องตาเล็งก่อนที่จะขาดการติดต่อและไม่กลับบ้านนาน 4-5 วันต่อมาหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจปกครองได้จัดชุดข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิ

0: ลำเนาของผู้สูญหายทราบชื่อต่อมาคือนายโยธสายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์มีอาชีพหาของป่าโดยออกจากบ้านตั้งแต่วันที่25เมษายน2569ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยญาติให้ข้อมูลว่าปกตินายโยจะเข้าป่าเพียง 1-2 วันแล้วกลับบ้านจึงเชื่อว่าอาจจะถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวกระทั่งวันที่4พฤษภาคมกองกำลังสุรนารีได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่จึงเร่งประสานไปยังกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชายืนยันว่านายโยได้ลักลอบเข้าเขตกัมพูชาจึงถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและถูกส่งดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการให้เร่งประสานกับทางการกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสหรัฐเร่งสอบเหตุเรือระเบิดที่ไมอามี่เจ็บ11คนเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งสอบสวนหาสาเหตุของระเบิดบนเรือลำหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนในเมืองไมอามี่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเหตุเกิดหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความเป็นไปได้ที่เรือจะระเบิดที่บริเวณซันดอนทรายฮอลโอเวอร์ซันบาร์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองไมอามี่ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง11คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นด้วยอาการบาดเจ็บจากแผลไหม้และอาการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงทีมดับเพลิงเปิดเผยว่าเหตุระเบิดน่าจะเกิดขึ้นถึงถังน้ำมันของเรือส่วนเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเช่าเหมาลำชื่อว่านอติเนเบิร์สแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการระเบิดอย่างแน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพบขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพบขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1-2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโปเซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
14: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1,990บาท
15: แบตเตอรี่2ก้อน

0: ูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

ตามสัญญานะครับเพลงนี้ยาวมาก5นาทีกว่าๆนะครับผลงานของพี่บอยกสิยพงศ์นะครับเสียงร้องของกมลาสุโกศลคราฟนะครับ Live and Learn นะครับเพลงที่มีความหมายดีๆที่คุณลุงสมบูรณ์อยู่มาไกลอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับนะเสียดายไม่ได้พูดคุยกับคุณลุงยาวกว่านี้เลยเพราะว่าเวลาจะตัดคร่าวๆแล้วนะครับอ่ะชั่วโมงอีก1ชั่วโมงแล้วนะครับยังพูดคุยกันเบลอๆรับสายกันหน้าไมค์ได้ปกติแล้วนะครับจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลนะฮะฟังกันอยู่ที่ไหนรับฟังผ่านแพลตฟอร์มไหนนะครับพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับมีวิธีประหยัดพลังงานที่จะแชร์กันไหมช่วยภาครัฐยังไงบ้างนะครับช่วงใกล้ๆจะเปิดเทอมแล้วนะครับหรือมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับยังอยู่กับวาสุและจันยานะครับนะฮะที่ดูแลเพลงสตริงฮิตๆนะครับทุกสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนนะครับนะฮะผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะเครือข่ายนี้รับฟังกันนะครับบางคนก็นั่งฟังเฉยๆบางคนก็ไม่ช่วยคิดเพลงบางคนก็อยากจะหน้าไมค์นะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับพูดคุยกันนะหน้าไมค์คุยกันเบอร์เดิมนะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ได้น้องเมย์นะ022481366ครับ022481366นะครับมาพูดคุยกันนะครับมีหนึ่งสายพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ

0: ดีครับ
1: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
0: คุณเปียกครับ
1: คุณเปียกนะครับอยู่ถนนตำบลไหนครับ
0: อยู่หนองคายครับ
1: หนองคายอากาศเป็นยังไงบ้างครับริมโขง
0: อ๋อตอนนี้ก็ร้อนแล้วว่าไง
1: รบกวนปิดวิทยุด้วยครับแล้วฟังทางสายโทรศัพท์เนาะ
0: ครับครับครับครับ
1: เดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต้องปิดวิทยุฟังทางสายโทรศัพท์อย่างเดียวอยู่อำเภออะไรที่หนองคายครับ
0: อยู่อำเภอเมืองครับ

0: ทศเลยนะ
1: อ๋อเหรอโอ้นะครับนะแล้วคุณลุงทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับที่อำเภอเมืองหนองคายครับ
0: อยู่บ้านเฉยๆครับ
1: อ๋อเกษียณแล้วเนาะนะครับ
0: เกษียณมาจากเมืองนอกกันนะ
1: เมืองอะไรครับไปประเทศอะไรมาครับ
0: เมืองซาอุครับ
1: ซาอุดีอาระเบียโอ้โหร้อนร้อนมากเสียทะเลทรายเลย
0: ครับผมอยู่นนท์35ปี
1: โอ้ไปทำอะไรครับทนโทษนะ
0: ขับรถเทเลอร์ครับ
1: อ๋อขับรถเทเลอร์เหนื่อยไหมครับร้อนๆแบบนี
0: ้เหนื่อยแล้วที่ก็ต้องทนได้อยู่เมืองนอกก็หนาวก็หนาวมากไงลบ5ลบ6อ่ะ
1: ติดโอ้ติดลบติด5ติดโถเลยเนาะ
0: ติดจอแดนนี่รถนี่น้ำหม้อน้ำเป็นน้ำแข็งอ่ะ
1: โอ้เลยล่ะครับ
0: ถ้าไปทางจอแดนขึ้นไปทางเหนือหนักมาก
1: แล้วเรื่องการทานอาหารอะไรล่ะครับอาหารไทยที่นั่นแพงไหมต้องทำกินเองไหม
0: มีทุกอย่างครับอาหารไทยอาหารแขกอาหารฟิลิปปินส์มีหมด
1: อ๋อมีหมดทุกชนชาติเลยเนาะ
0: ครับครับ
1: นะครับนะครับ
0: ก็ฟังไงนี่มานานแล้วฟังอยู่เอ็มกัดนี่แหละ
1: โอ้ขอบพระคุณครับ
0: แต่พี่เบียกไม่ชอบเล่นไลน์ไม่ชอบเล่นเฟซอะไรนะ
1: ก็ฟังไปที่ธรรมดา
0: คร
1: ับ ครับ
0: ก็พี่เบียกก็จะมาทุกปีมาพักร้อนน่ะนะ
1: เออมาพักร้อนโอ้เดี๋ยวก็ต้องไปซาอุดีอีกเหรอ
0: ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ว
1: อ๋อไม่ไปแล้ว
0: ลาขาดมาแล้วลาขาดมาแล้วมาเมื่อ63มามกราคมกุมภา63
1: อ๋อแล้วเราก็มาอยู่นี่แบบถาวรเลยเนาะที่หนองคายเลยเน
0: า
1: ะ
0: แบบว่ามาแล้วก็มาได้2เดือนแฟนก็เสีย
1: อ๋อนะครับเอาใจช่วยเนาะนะครับนะก
0: ็พี่เบียร์จะมาทุกปีมาขับรถให้พรศักดิ์ฟองแสง
1: ครับอ๋อนะครับพี่พรศักดิ์ก็เสียแล้วเนาะ
0: ก็เสียแล้ว
1: เนาะ
0: ถ้าไม่เสียพี่เบียร์ก็ยังได้ขับให้อยู
1: ่อ๋อนะครับก
0: ็มาหลังจากคริสต์มาสนะแล้วก็มาจะกลับหลังสงกรานต
1: ์ครับ
0: ก็มาทุกปีเขาก็ให้เงินดีนะเดือนละหมื่นละหมื่น
1: อ๋อดีเลยนะครับ
0: ก็เหมือนญาติกันนะ
1: นะฮะวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีประเด็นไหนที่โอ้โหราคาน้ำมันมันแพงมากครับความชื้นมันสูง
0: รถก็จอดไว้นี่เนี่ยแพงมากเลยรถพี่เบียร์กินน้ำมันแพงมาก
1: ใช้เบนซินหรือดีเซลครับคุณเบียร์ครับ
0: เบนซิน
1: เ
0: น
1: ี่ยเบนซินเนาะนะครับราคามันค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะจะแพง
0: สารลงมา30แล้วดันขึ้นไปถึงนี่นี่40กว่าแล้ว
1: ก็วันไหนจำเป็นจริงๆก็อาทิตย์นึงเราก็ไปจ่ายตลาดทีนึงเนาะนะครับ
0: ตอนนี้ก็เติมแค่ไปตลาดได้
1: นะพอประมาณมอเตอร์ไซค์ขับไหวไหมครับเนี่ย
0: มอเตอร์ไซค์ไม่มีเดินเอาครับ
1: อ๋อเดินเอาโอ้ใช่วิธีเดินเอาก็เป็นทีวิธีออกกำลังกายประหยัดพลังงานได้ดีอีกวิธีนึงเนาะนะครับ
0: รถพี่มันรถเบนซ์ด้วยกินน้ำมันมาก
1: โอ้นะครับโอ้โหรถไฮโซด้วยเน
0: า
1: ะนะฮะ
0: รถเบนซ
1: ์มาฮะในหนึ่งวิธีที
0: ่ให้ของขวัญก็อยู่นานมั่งบางนอก35ปี
1: ครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี่ไปครับ
0: เลือกเพลงของพี่แก
1: ่ครับ
0: โอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยนะครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะขอบพระคุณที่วันนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่เปี๊ยกเนาะแล้วก็พูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเรื่องวิธีการประหยัดพลังงานเรื่องวิธีอะไรต่างๆนานาด้วยเนาะนะครับที่แบ่งปันข้อมูลส่งกำลังใจด้วยเพลงฮิตนะครับ
0: คนอยู่เมืองนอกอ่ะทำโรงกลั่นเลยนะอยู่เมืองนอกอ
1: ่
0: ะ
1: หรอโอ้โห
0: ทำโรงกลั่นแต่คนมาอยู่บ้านมันใช้น้ำมันแพงอ่ะ
1: นะครับเอาใจช่วยเน
0: า
1: ะ
0: มันน่าเศร้าใจนะ
1: นะฮะก็ต้องดูแลกันในภาวะแบบนี้เน
0: า
1: ะสงครามมันยังไม่สงบ
0: เราก็ไม่ได้วิ่งของอื่นนะวิ่งของลงตัดเลย
1: อ่ะนะครับเอาฟังเพลงดีกว่าอย่าไปเครียด
0: รู้จักหมด
1: อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะครับฟังเพลงดีกว่าเนาะนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นการพูดคุยนะฮะได้ระบายกันบ้างนะครับสายอื่นๆล่ะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้นะครับจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเพลงสตริงนะครับอากาศเป็นยังไงเรื่องราวของการดูแลประหยัดพลังงานช่วยหน่วยงานภาครัฐยังไงบ้างนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศกดโทรศัพท์หาน้องเมย์เลย02-248-1366 02-248-1366นะครับรู้สึกคิดว่าเสียงมันจะไม่ออกเสียงพี่แจ้บัดช้าไปนิดนึงนะครับอากดมาจะเป็นจังหวัดไหนฟังรับฟังผ่านแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับ02-248-1366นะครับ

0: มีสายมาจากทางฝั่งอีสานอีกแล้วนะคะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรคุณอะไรเอ่ย
1: ทองใสครับ
0: คุณทองใสอยู่บุรีรัมย์อำเภออะไรครับ
1: ลำปลายมาสครับ
0: ลำปลายมาสนะครับฝนลงไหมครับ
1: ขี้เหล็กมันขึ้นลงหนักอยู่แต่แป๊บเดียว
0: อ๋อนะครับ
1: แต่มันมีลมมีอะไรแต่เห็บไม่ลง
0: โอ้นะครับนะ
1: ไม่พอจะมีน้ำอ่ะลงแรงอยู่แต
0: ่ที่บ้านปลูกอะไรอ่ะครับพี
1: ่แถวบุรีรัมย์มาสวนมากนี่ทำนากันครับ
0: ทำนากันนะครับ
1: ครับกำลังเริ่มหว่านกัน
0: หว่านกันนะครับฝนก็พอลงได้อยู่เนาะนะครับพอประมาณเนาะ
1: พอประมาณจะไม่ถึงขนาดมีน้ำ
0: มีวิธีคลายร้อนประหยัดพลังงานไหมครับจะแบ่งปันให้ชาว
1: ร
0: ถทุ่งมา
1: ครับ
0: ร้อนมากปีนี้มันร้อนผิดปกติเนาะพี่เนาะ
1: คร
0: ับ นอกจากจิบน้ำ
1: ยิ่งร้อนเลย
0: มีวิธี
1: วันร้อน
0: มีวิธีประหยัดพลังงานมีวิธีคลายร้อนแบ่งปันให้ชาวรถทุ่งมานครบ้างไหมครับ
1: มันก็มีลมวอยๆหน่อยก็กลางวัน
0: เปิดพัดลมเอา
1: ครับเปิดพัดลมช่วยหน่อย
0: นะครับอยู่ใต้ร่มไม้เอานอนเปลเอา
1: ครับผมครับ
0: เนาะอยู่ต่างจังหวัดมันก็ต้องทนได้เนาะก็อาบน้ำเอานะฮะอาบน้ำคลองอ่ะผมว่ามีความสุขที่สุดเลย
1: เมื่อก่อนเราใช่อยู่แต่ทุกวันนี่อาบน้ำประปาแล้ว
0: อาบน้ำประปาแล้วเนาะเออเดี๋ยวนี้
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: เราอาบน้ำประปากันแล้วไม่อาบน้ำคลองเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: เออแต่
1: ว่าอาบน้ำคลองเมื่อก่อนสนุกนะ
0: สนุกนะตอนเด็กผมยังนั่นอยู่เลยนะครับ
1: มันเย็นสบายกว่า

0: บน้ำ
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่
1: เดี๋ยวนี้ยังนุ่งผ้าขมงขม้าอยู่ไหมครับ
0: ครับผมก็ปกติแล้วบางคนมันนอกสบายสบายต
1: ั
0: วกับสบายสบาย
1: วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดกับคนเมืองมันก็แตกต่างกันเนาะนะครับ
0: ครับ
1: อันนี
0: ้คนในเมืองเขาไปนุ่งผ้าขม้าเขาว่าน่าเกลียดเป็นบ้าไปอะไร
1: โอ้แต่ผ้าขม้านี่สารพัดประโยชน์เลยเนาะ
0: ครับผม
1: โอ้นะครับ
0: มันก็ยังอยู่บ้านเรามันก็อยู่แบบสบายสบายนุ่งผ้าขม้าน
1: ี่ผมยังได้ยินเสียงนกเสียงอะไรอยู่ที่บ้านพี่ต้องใส่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ผมก็เคยฟังคุณจัดรายการอยู่แต่ก่อนผมก็ข้างใครพวกพี่โบคุณโบสุรินแล้วก็บ่าวจ้อยยโสแล้วก็หนุ่มลำชีแต่ก่อนขึ้นชุมชนอ่ะก็ก่อนข้างใครเขาพวกเขาแต่ก่อนนะ
1: อันนี้ของอสมทนะครับนะฮะลูกทุ่งมหานครนะครับ
0: อันนี้ผมก็ฟังทุกคืนแหละแต่ไม่เคยโทรหรอกนี่ก
1: ็
0: ผมเห็นว่าสู่มาจัดรายการเพลงพวกนี้ผมก็เลย
1: เอาซะหน่อย
0: ผมเคยลืมลูกทุ่งหน่อยเพลงพี่เบิร์ดอ่ะ
1: เพลงอะไรดีวันนี
0: ้แม่พี่ขี้หนู
1: อ๋อเอาสนุกขนาดนั้นเราต้องแดนกระจายไปด้วยกับผมนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้
0: ผมไม่ลืมลูกทุ่งกับย้อนไอ้เพราะเพลงไอ้พี่เบิร์ดนี่แหละ
1: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับด
0: ู
1: แลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับวันหน้าวันหลังค่อยมีโอกาสได้คุยกันใหม่นะนะฮะอ้าวใครอยากจะเอ๊ะวันนี้ภาคใต้ทำไมน้อยๆลงอ่ะภาคอื่นๆภาคกลางก็ได้นะครับนะฮะพูดคุยกันมีวิธีประหยัดงานช่วยหน่วยงานภาครัฐยังไงมีวิธีคลายร้อนฝนตกฝนไม่ตกยังไงพูดคุยโทรหาน้องเมย์ได้นะครับเลือกเพลงสตริงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้กดมาให้ไวเลยจองสายกันก่อนนะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับนะฮะพูดคุยกันนะครับหน้าใหม่นะครับนะฮะรับสายได้เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นชาร์ปเร่งเร็วได้เลย02-248-1366นะครับอริสมันผมเล่นไปแล้วนะพี่แจ้ผมก็เล่นไปแล้วโอยๆนะครับต้องขออนุญาตเลือกเพลงใหม่นะ

0: พี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์ศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงสนุกสนานของพี่เบิร์ดนะครับโอ้วันนี้คุณหลายท่านเลยเลือกเพลงมาเยอะเลยแถวอุบลก็มีเชียงรายก็มาอีกแล้วนะครับนะฮะไปที่แม่ฮ่องสอนกันดีกว่าลุงอินสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ลุงอินฝนตกไหมครับที่แม่ฮ่องสอน
1: กำลังครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยครับ
0: ครับอยู่อำเภออะไรครับที่แม่ฮ่องสอน
1: อยู่อำเภอขุนยอมครับดินแดนแห่งทุ่งบัวตอง
0: อ๋อทุ่งบัวตองดอกบัวตองนั่นบานอยู่บนยอดดอยเนาะนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ดอกเอื้องสานป้อยร้องได้แค่นี้แหละ แล้วลุงฟังผ่านอสมทแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับ
1: ครับผมครับ
0: สัญญาณชัดเจนเนาะครับ
1: สัญญาณชัดเจนดีครับ
0: แล้ว
1: ฟังตลอด
0: โอ้ขอบพระคุณขอบพระคุณมากครับเลือกแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ
1: ก็ผมเป็นคนอยู่ที่คนแม่ฮ่องสอนนะครับ
0: นั่นน่ะสิครับทำมาหากินอะไรหรือว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วลูกหลานดูแลแล้ว
1: ปกติก็ขายหวยอะ
0: โอ้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับขายดีไหม
1: ขายไม่ค่อยดีครับคนขายเยอะเกินเมื่อก่อนมีไม่กี่แผงครับผมอะแต่น
0: ี่
1: มันเยอะโอ้มีทั้งไอ้ไอ้นอกไอ้อะไรต่างด้าวต่างเรื่องเลยขายกันพูดมันหมด
0: โอ้ในแม่ฮ่องสอนเขาก็มีชาติพันธุ์อะไรต่างๆเข้ามาขายด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอ้นะครับนะฮะก็ต้องสู้ๆกันต่อไปเนาะนะครับเอาใจช่วยนะคร
1: ับ ไม่ค่อยดีครับครับผม
0: วันนี้มีวิธีประหยัดพลังงานแบ่งปันให้ชาวลูกทุ่งหมานครไหมครับดูแลเรื่องราวของเรื่องราวของที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมละโอ้โหเด็กๆก็ต้องแบบซื้อของกันคุณลุงมีวิธีไหมครับ
1: ก็มีวิธีคือว่าเด็กๆที่ว่าตามที่รัฐบาลเขาสั่งการเอาไว้นะ
0: ครับ
1: ว่าทางครูบาอาจารย์ว่าถ้าว่าเป็นไปได้เสื้อผ้าเก่าหรือพวกสามารถใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนเด็กๆอย่างนี้มันมียุคข้าวยากกว่าแพงไง
0: สมัยก่อนนี่ผมเรียนผมต้องไปตัดจุจักเนาะเราก็ซื้อเสื้อผ้ามือสองเป็นเสื้อแบบนักศึกษามาใส่แต่มันต้องซักก่อนเนาะทำความสะอาดองอบอะไรให้เรียบร้อยก่อนผมก็มีวิธีประหยัดของผมเนาะตอนสมัยเรียนนะครับแต่ไม่รู้เด็กปัจจุบันใส่เสื้อผ้ามือสองได้หรือเปล่าหรืออะไรไงได้หรือเปล่าเนาะ
1: มันก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าถ้าใช้ตามยุคตามสมัยนะ
0: ครับ
1: ถ้าจริงเสื้อผ้ามือสองนี่เสื้อผ้าชั้นดีดีทั้งนั้น
0: อ่
1: ะ
0: เกรดดีบางทีเขามาจากฝั่งญี่ปุ่นฝั่งอะไรเขามาเป็นกระสอบทางฝั่งทางขนรถไฟมานี่ที่เขามีการบอกกันแล้วก็มีการคัดเกรดมามีอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช่ครับเกรดดีๆทั้งนั้นผมยังใช้อยู่เดี๋ยวนี้รองเท้ามือสองผมก็ซื้ออยู่ใช้วิ่งได้สบายๆออกกำล
0: ัง
1: กาย
0: ก็เป็นวิธีในการประหยัดนะครับช่วยชาติด้วยวิธีหนึ่งนะครับนะฮะ
1: ครับผม
0: วันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณลุงครับ
1: ผมขอเลือกเพลงศรัทธาศรัทธาของหินดีไฟอ่ะ
0: หรอลองได้ไหมครับคุณลุง
1: ท่องไม่ได้ครับจำไม่ได้จะฟังเพลงเพลินๆไม
0: ่
1: เหมือนก่อนถ้าเพลงเก่าๆสมัยทุนตรงใจนี่พอร้องได้อยู
0: ่อัน
1: นี
0: ้เหรอโอ
1: ้
0: เขาต้องฟังพี่ติ๋วพี่อิ๋วเนาะตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะนะครับ
1: ครับผมครับ
0: อ่ะวันนี้เดี๋ยวเล่นเพลงของพี่โป่งหินเหล็กไฟให้แล้วกันเนาะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนานช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนเนาะนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับ
1: ร้อนมากเลย
0: ขอบพระคุณครับนะฮะ
1: ครับผม
0: จิบน้ำเยอะๆนะครับคุณลุงสวัสดีครับนะฮะอ่ะสายอื่นๆนะฮะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสเลือกเพลงสตริงฮิตๆนะครับโทรหาน้องเมย์เลย02-248-1366นะครับ1สายเท่านั้นนะครับ02-248-1366ขออนุญาตไม่ซ้ำศิลปินนะศิลปินไหนที่เล่นแล้วต้องขออนุญาตนะครับกดมาเลย02-248-1366นะครับ

0: อ่ะมีอีกหนึ่งสายนะครับโอ้โหรู้สึกวันนี้นี่ภาคเหนือเยอะเป็นพิเศษสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: พี่ตุ๋ยครับ
0: พี่ตุ๋ยอยู่อำเภออะไรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: อำเภอเมืองครับ
0: อ๋ออำเภอเมืองอากาศร้อนไหมครับวันนี้ฝนตกไหม
1: วันนี้ฝนตกครับคืมคืม
0: หรอ
1: มีครับ
0: ตกแรงไหมครับพี่ตุ๋ย
1: ก็พอประมาณครับ
0: อยู่ตรงไหนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
1: อยู่หางดงคร
0: ับ อ๋ออ้าวอยู่หางดงก็ไม่ใช่อำเภอเมืองสิครับ
1: ไปอำเภอเมืองเชียงใหม่แต่ว่า
0: ไปเส้นทางหางดงทางอำเภอไปแอร์พอร์ตใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่แอร์พอร์ตคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: มาเมือง
0: แล้วพี่ตุ๋ยทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะครับ
1: อ๋อพักผ่อนเกษียณแล้วครับ
0: อ๋อเกษียณแล้วเนาะนะครับอยู่บ้านให้ลูกหลานเลี้ยงเนาะนะครับ
1: คือลูกหลานคร
0: ับ อะไรนะ
1: ดูลูกหลานคร
0: ับ อ๋อดูลูกหลานอ๋อจะต้องมานั่งดูลูกหลานดีกว่าลูกหลานโตหรือยังครับ
1: โตครับ
0: ลูกหลานโตหรือยังครับ
1: โตกันหมดแล้วครับ
0: อ๋อโตกันหมดแล้วนะครับยังไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมช่วงนี้มันจะเปิดเทอมแล้วอ่ะ
1: ครับช่วงนี้ก็ครับหยุดอยู่ครับ
0: โอ้นะครับนะฮะก็ไม่ต้องซื้อชุดนักเรียนกระโปรงกระเป๋ารองท้องรองเท้าอะไรให้เขาใหม่ใช่ไหมเขาเลิกเรียนแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับได้ยินครับ
0: เออวันนี้ก็สบายหน่อยเนาะนะครับ
1: ครับอากาศดีครับวันนี
0: ้เออนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดีอากาศดีๆแบบนี้ฝนตกมาแบบนี
1: ้จะเลือกของเจตลินครับ
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงคาใจครับ
0: อ๋อเพลงนี้เขามีท่าเต้นนี่แบบเล็บโย่เล็บยุ่งเล็บโย่อ่ะ
1: ครับผม
0: คุณลุงตุ๋ยได้ไหมได้พอไหม
1: พอได้ครับ
0: อ่าร้องได้ไหมครับเพลงนี้
1: ก็ได้บ้างคร
0: ับ พอประมาณนะยังแรปพอไหวเนาะยังแรปโลกโย่พอไหวนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เจร้องแล้วก็เต้นตามไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: เช่นกันครับ
0: ขอบพระคุณนะครับที่ติดตาม Mcot Radio Network นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ในช่วงเพลงสตริงแบบนี้ด้วยนะครับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครจะโย่ต่อภาคใต้เมื่อสักครู่เบอร์ที่ให้มาผิดนะครับต่อสายเข้ามาใหม่แล้วกันนะที่จังหวัดตรังนะครับหรือจังหวัดอื่นๆกระบงกระบี่หรือจังหวัดอื่นๆนะครับพูดคุยกันได้นะครับเหนือค่อนข้างเยอะละ02-248-1366นะครับ

0: ตรินทร์วัฒนศิลป์นะครับวันนี้แถวจังหวัดสุรินทร์ก็เลือกเพลงนี้ไว้ใจตรงกันกับพี่ตุ๋ยเลยนะครับนะฮะไอ้บ่าวที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเล่นให้แล้วนะครับไปเลยมาที่จังหวัดอะไรก็ไม่แน่ใจอ่ะครับคุณสิงห์คุณสิงห์อยู่ไหมครับคุณสิงห์อยู่แถวไหนจังหวัดอะไรครับ
1: ผมอยู่จังหวัดปทุมครับ
0: ปทุมธานีอำเภออะไรครับ
1: อำเภอธัญบุรีครับ
0: ธัญบุรีอากาศเป็นไงมั่งครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่ในมอเตอร์เวย์กำลังกลับปทุมครับ
0: โอ
1: ้เป็นขึ้นครับแม่มืด
0: ฮะเหมือนฝนจะตกใช่ไหมครับเหมือนฝนจะตกใช่ไหมครับ
1: ถึงฝนจะตกครับข้างหน้า
0: โอ้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเอาใจช่วยนะครับนะฮะมีวิธีประหยัดพลังงานมีวิธีช่วยชาติอะไรยังไงบ้างครับคุณตุ๋ยเอ้ยคุณสิงห์ครับ
1: ถ้าเราเลิกใช้ไฟแล้วถอดปลั๊กออกให้หมดเลยครับ
0: อ่าเหมือนกับสายเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมเออถอดปลั๊กออกให้หมดปิดสวิตช์ปิดอะไรก่อนออกจากห้องก่อนออกจากบ้านดีที่สุดนะแล้วก็มันจะช่วยประหยัดพลังงานฮะ
1: แอดแทปเตอร์ที่ชาร์จมือถือครับใช้งานเสร็จต้องถอดออกเลยครับ
0: เออนะครับปกฟักไปนู่นนี่นั่นปักอะไรต่างๆอย่าแช่ทิ้งไว้เด็ดขาดเนาะกาน้องกาน้ำนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณสิงห์อ
1: ย่าคิดมากครับ
0: อย่าคิดมากเลยขจรศักดิ์นิรัตน
1: ์
0: ดิสัยนะครับ
1: ขจรศักดิ์ก็คือดิสัยคร
0: ับ เราไม่ต้องคิดมากเหมือนเพลงนี้เนาะปล่อยได้ใจก็เบาเลยเนาะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณนะครับที่พูดคุยกันนะครับเดินทางปลอดภัยครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับนะฮะอ่ะสายอื่นๆล่ะครับมาหน้าไมค์คุยกันนะผ่านเครือข่ายลูกทุ่งใหม่นครพลัสจังหวัดแห่งหนตำบลไหนก็ได้วันหยุดพักผ่อนกดมาหาน้องเมย์เลย02-248-1366ครับ02-248-1366ได้ฟังเพลงฮิตเพลงดีๆนะครับสตริงฮิตย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับนะที่คุณอยากจะฟังได้อย่างมีความสุขนะครับจนถึง5โมงเย็นเลยกดมา02-248-1366นะครับหลังเพลงนี้ไปเลยกันแป๊บหนึ่งนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
7: อ่ะมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับสายสุดท้ายละในสัปดาห์นี้เอ้ยในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: คุณอะไรโอ้ทำไมเสียงเข้มจังเลยครับ

0: ุณสันติครับ
1: คุณอะไรครับ
0: สันติครับ
1: คุณสันตินะครับอยู่อยุธยาอำเภออะไรครับ
0: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองครับปกติเป็นคนพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: โอ้เป็นคนเรียบร้อยนะครับอยู่อำเภอเมืองบริเวณไหนครับ
0: ไรหัวล้อครับ
1: อ๋อตลาดหัวล้อเหรอ
0: ใช่ครับผม
1: เสนาใช่ไหมครับตลาดหัวล้อมันอำเภอเมืองใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: อ๋อนะครับอากาศร้อนไหมครับวันนี้ฝนลงไหม
0: ฝนตก
1: อ๋อฝนตกนะครับนะฮะโอ้ตลาดหัวล้อนี่ของกินเยอะมีอะไรอร่อยบ้างครับตลาดห
0: ั
1: ว
0: ล้อเยอะแยะ
1: โอ้มีอะไรมีโจ
0: ๊ก
1: อะไรนะ
0: หน้าวังครับผม
1: โอ้หน้าวังนะครับนอกจากโรตีสายใหม่แล้วมีอะไรอีกครับถั่วทอดใช่ไหม
0: ถั่วทอดโอ้เยอะแยะครับ
1: เผือกทอดก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นชื่อเลย
1: เออก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีไก่ฉีกนะ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วผมพูดเรื่องกินทำไมเนี่ยวันนี้เป็นพิธีประหยัดพลังงานยังไงบ้างครับพี่สุเดช
0: ใช้แต่ใช้เปิดใช้ที่มันจำเป็นถ้าวันไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิด
1: โอ้ก็ง่ายดีเนาะนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าบางคนชอบเปิดทิ้งไอ้หนูก็เปิดทิ้งไอ้ดีก็เปิด
1: ใช่แล้วก็ต้องปิดให้หมดเวลาคนออกจากบ้านจากเรือนจากห้องจากหับอะไรเงี้ยนะครับดูแลตัวเอง
0: ก่อนว่าได้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ามั่งอย่างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ไฟไม่ไหม้ด้วย
1: ดี
0: ประ
1: หยัดพลังงานด้วยนะครับนะฮะวันนี้พี่สันติเลือกเพลงอะไรดีครับ
0: อยู่ตัวอยู่แล้วครับ
1: โอ้เพลงนี้นี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำดำเลยนะพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยในสมัยก่อนผมยังเด็กๆ
0: เร
1: ื่
0: อง
1: ท
0: ำไทยสารพัดคิดด้วย
1: โอ้แล้วก็สมัยก่อนก็เป็นคู่หูกับพี่บิลลี่โอแกนนะ
0: ใช่โอ้นี่บอกอายุเลยนะเน
1: ี่ยนั่นๆๆโอ้จำเข้ามาผมจำเข้ามา
0: ไปหมายถึงว่าบอกถึงอายุคนที่โทรไป
1: แกเออไอคนจัดด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนฟังของคุณแม่อยู่ตลอดนะนั่นแหละคุณแม่ชอบจัดเพลงพวกนี้อยู
1: ่ได้เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเลือกเพลงอยู่ตัวอยู่แล้วให้นะครับขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้อากาศมันวิปริตเนาะก็ต้องจิบน้ำเยอะๆนะครับดูแลตัวเองด้วย
0: หนาวจะร้อนจะหนาวเน
1: ี่
0: ย
1: ได้เลยนะครับเอาใจช่วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังกันมาเดี๋ยวหลังเพลงนี้คงต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับฟังเสียงของพี่เอ็มปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับแล้วชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงไหนชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับอยู่กับวาสุและจัญญาอยากฟังเพลงไหนพูดคุยกับน้องเมย์ได้เลยจองสายกันไว้ก่อนนะครับ02-248-1366 02-248-1366นะครับเดี๋ยวฟังข่าวกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับวาสุและจัญญานะครับ

ลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลตำรวจคุมตัวจ่าบอยหนึ่งในผู้จัดหาปืนมาสอบสวนในขณะที่หลายหน่วยงานรุดสอบหนุ่มจีนต่อเนื่องส่วนสาวไต้หวันในรถตม.เพิกถอนวีซ่าเจ้าหน้าที่นำตัวจ่าบอยผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มได้อีกหนึ่งคนโดยนำตัวมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวซึ่งตอนนี้ยังคงเหลือจ่าแหบผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนส่วนนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนในห้องสปกตม.จังหวัดชลบุรีมีตำรวจทหารเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความตึงเครียดมีการพูดคุยกับนายหมิงเฉินซันตลอดเวลาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่มาของอาวุธและวัตถุประสงค์ในการเก็บอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือมากนักในขณะเดียวกันที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสาวชาวไต้หวันที่นั่งมาในรถของนายหมิงเฉินซันคนจีนตอนประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นจากการสอบสวนไม่ได้ข้อมูลมากนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธปืนสงครามหรือไม่อย่างไรก็ตามตม.พัทยาได้สั่งเพิกถอนวีซ่าผู้หญิงชาวไต้หวันไปก่อนล่วงหน้าแล้วก่อนนำตัวมาฝากขังที่สภ.นาจอมเทียนอย.สั่งตรวจโรงงานปลากระป๋องเร่งด่วนเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่การผลิตหรือ GMP ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตรวจสอบความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่นำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกผู้บริโภคสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการเฝ้าระวังและการตรวจข้อร้องเรียนที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยสสจ.สมุทรสงครามได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตแห่งหนึ่งประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตซึ่งผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์รวมถึงทำการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาซาดีในซอสมะเขือเทศขนาด425กรัมผลการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากกรมประมงว่าปลาที่บรรจุอยู่ภายในคือปลานิลไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดผลิตภัณฑ์เรียกคืนมาได้ทั้งหมดจำนวน235กระป๋องทันทีการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522

0: 2022ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางมาถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชาวไทยเชื้อสายจีนปัตตานีมาร่วมให้การต้อนรับโดยได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในศาลเจ้าจากนั้นเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีประชุมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีรวมถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงพร้อมรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะในโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจพร้อมให้การช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่เพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับชาวประมงในพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: จะ
5: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight

0: ไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับยังอยู่กับผมวาสุและจันยานะครับเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยอยากจะขอนะครับเสียงร้องของนพพรชำนินะครับผลงานของพี่บอยกฤษยพงศ์นะครับแหมวันนี้เลือกเพลงของพี่บอยไว้ทั้ง2เพลงนะครับนะฮะไม่เป็นไรเนาะนะฮะแฟนคลับพี่บอยเขาคงเยอะอยู่นะครับตามมาด้วยขออภัยไว้ก่อนนะครับพี่เอ๋นรินทร์ณบางช้างนะครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสียมานิลาบาซิเลียนนะครับใครจะอยากพูดคุยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะฮะรายงานสภาพอากาศสภาพการ

ราจรเลือกเพลงสตริงฮิตๆนะครับนึกถึงเพลงไหนวันๆคุณผู้ฟังเนี่ยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครคลาสที่เราฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับกดมาพูดคุยกัน SMS ก็ได้นะครับ4689400และแอดที่ LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยหรือผ่านเครือข่ายAndroid, iOS นะครับ MCOT Connect ก็ได้นะครับเข้าไปดูใน MCOT Radio Network นะครับคลิกโลโก้ FM 95ก็จะได้ฟังสัญญาณชัดเจนเลยนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนนะครับใครอยากไปร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุภูมิภาคนะครับนะฮะเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนออนเซ็นนะครับนอนเมืองการนะครับอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะได้ไปทานทุเรียนที่อำเภอทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วเงาะแบบ GI ด้วยนะครับ3วัน2คืนนะครับนะฮะไปกับน้องเมธิชานะครับนะฮะใครสนใจนะครับร่วมกิจกรรมได้นะครับ0812477109ครับ0812477109นะครับในกิจกรรมดีๆเนี่ยไม่ควรพลาดถึงยิ่งเลยนะครับในหน้าฝนเนี่ยนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับสูดรับอากาศดีๆที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ25 26 27มิถุนายนนะครับเป็นการผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยที่เมืองไทยก็มีนะครับท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อทุกบ่อนี้ผ่านการตรวจนะฮะตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการนะครับแล้วก็บอกว่าปลอดภัยนะครับน้ำแร่แช่กันเสร็จแล้วนะครับสุดเฟนกับพันพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆริมแม่น้ำแควเลยนะครับรับประทานอาหารท้องถิ่นพวกแกงปลาที่นั่นปลานะแม่น้ำเขาขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินมีร้านกาแฟมีริมแม่น้ำแควเลยนะครับนะฮะขอพรนะครับจากพระพุทธรูปหยกขาวนะครับโบสถ์สีม่วงแล้วก็ร่องรอยที่รถไฟสายมรณะที่วัดพุทธเคียนนะครับแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติความสำคัญที่ช่องข่าวขาดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ตักบาตรยามเช้าอากาศดีๆนะครับในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับแล้วก็เดินชมตลาดริมแม่น้ำแควนะครับชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นนะครับขนมทองโยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทานนะครับไฮไลท์ก็คือชมเทศกาลผลไม้ของอำเภอทองผาภูมิซึ่งทุเรียนเขาบอกว่าอร่อยมากๆเงาะเป็น GI ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยเหมาะสำหรับซื้อของฟงของฝากขนกันไปได้เต็มที่เลย3วัน2คืนนะครับ25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับนะฮะราคาท่าน9,900บาทนะครับนะฮะที่พัก2คืนรวมอาหาร8มื้อค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดแล้วนะฮะรับจำนวนจำกัดนะครับรีบกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลย0812477109ครับ0812477109นะครับนะฮะสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ในเพจของ MCOT Radio Network ได้เลยนะครับนะฮะเป็นกิจกรรมของสถานีวิทยุของอสมทในเครือข่ายวิทยุภูมิภาคภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับไปทำกิจกรรมกันนะครับส่วนใครอยากหน้าไมค์คุยกันนะครับขอสักหนึ่งสายผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอยากฟังเพลงช้าเพลงเร็วได้ทั้งนั้นเลยกดมาให้ไวเลยโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่พัทยาทักมาบอกว่าโหวันนี้อากาศดีมากฝนตกนะครับกดมาเลย02-248-1366นะครับเลือกเพลงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ

0: แสมชรัตเฟื่องอารมณ์ครับบรรยากาศทางทะเลตอนนี้น่าจะดีเนาะนะฝนตกลงหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับอยู่ริมทะเลรายงานสดกันได้นะพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับกดมาหาน้องเมย์เลย02-248-1366ครับมีสายมารอเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นจังหวัดไหนก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้เสียงดังมากเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เรียนสายคุณอะไรครับ
1: อ๋อพัฒนาครับผม
0: คุณพัฒนานะครับอยู่จังแห่งหนตำบลไหนนะครับ
1: ตักอุบลนะครับอุบลราชธานีครับผม
0: อุบลนะครับอำเภออะไรครับ
1: สีเมืองใหม่ครับ
0: สีเมืองใหม่แถวนั้นเขาทำอะไรกันนะครับ
1: พี่พัฒนาอ๋อทำนาครับผม
0: ทำนา
1: ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกษตรกรนะครับทำไร่ทำนานะครับผม
0: อากาศร้อนไหมครับฝนตกไหม
1: ร้อนมากครับยังไม่ตกเลยครับตอนนี้เงียบอยู่นะครับผม
0: นี่กรุงเทพนี่ฝนตกอากาศน่านอนมากเลยนะครับ
1: นั่นสิ
0: หลายจุดเลย
1: ที่นี่ก็35องศานะครับ
0: มีวิธีคลายร้อนแบ่งปันไหมครับพี่พัฒนาครับ
1: ก็ถ้าจะให้คลายร้อนก็ต้องไปเที่ยวนะครับไปเล่นไปล่องแพนะครับผม
0: อ๋อแถวอะไรอ่ะที่ริมโขงเหรอ
1: ไม่ที่เขื่อนนะครับเขื่อนสิรินธร
0: อ๋อเขื่อนสิรินธรช่วงนี้อากาศดีเน
1: า
0: ะ
1: อากาศดีครับผม
0: แล้วน้ำเยอะอยู่เนาะ
1: ครับน้ำเยอะครับไม่ขาดเลยนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยปีนี้อากาศชุ่มฉ่ำเลยนะครับนะฮะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆที่บ้าน
1: ก็
0: จะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเขาคึกคักกันไหมครับ
1: ก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ปกครองนะครับไปซื้อชุดนักเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับเน
1: า
0: ะ
1: ครับการดำรงชีวิตก็เรื่อยๆนะครับก็ทำนาทำสวนนะครับผม
0: ครับแล้วปกติฟังลูกทุ่งมหานครทางแพลตฟอร์มไหนครับทางอสมทที่อุบลหรือว่ายังไงครับ
1: ใช่ใช่อสมทอุบลนะคร
0: ับ สัญญาณชัดเจนเนาะ
1: ครับสัญญาณชัดเจนครับผม
0: โอ้ดีจังเลยครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร
1: เพลงของพี่อิฐนะครับอิฐที่พลังกูลนะคร
0: ับ เนาะเขาเป็นศิลปินอยู่ค่ายอะไรอะครับ
1: ตัวมันจะเป็น RS นะครับ
0: RS โปรโมชั่น
1: นะครับผม
0: แล้วร้องตามได้ไหมครับพี่พัฒนา
1: ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะนานแล้ว
0: เอาสักนิดนึงสักนิดนึง
1: รอยร้าวนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมอะไรนะ
0: แก้วที่มันละอันนี้ผมร้องตามได้ผมร้องนำได้ไงเนี่ย
1: อย่าเธออย่าปิดบังฉันนะครับแค่นี้นะครับผม
0: โอ้เดี๋ยวให้พี่อิดร้องกันดีกว่าเดี๋ยวปลุกพี่อิดมา
1: ครับผมครับผม
0: ได้แล้ววันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติลูกทุ่งมหานครติดตามในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษด้วยนะ
1: ครับผมครับผม
0: นะ
1: ชอบมากครับเพลงยุคนี้นะครับผมชอบมากเลยนะครับผม
0: นะครับติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะฮะเราสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับ
1: ครับเช่นกันครับผม
0: เดี๋ยวเล่นเพลงพี่อิฐดีกว่าเนาะนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เอาภาคอื่นมีเพลงไหนจะขิงบ้างพูดคุยกับน้องเมย์ก่อนนะ02-248-1366นะครับอุบลมาแล้วอยุธยาไปแล้วแถวมอเตอร์เวย์ผ่านไปแล้วปทุมธานีไปแล้วเชียงใหม่ก็ไปแล้ว

0: รอยร้าวครับอิทธิพลังกูลนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันเรื่อยๆเลยครับในช่วงโมงสุดท้ายละนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: รักรวยค่ะ
0: โอ้ชื่อทำไมเพราะขนาดนี้ล่ะครับ อยากเปลี่ยนชื่อเป็นคนรวยๆบ้างจังเลยที่บ้านมีฐานะใช่ไหมครับ
1: ไม่มีฐานะค่ะ
0: หรอแล้วทำไมถึงชื่อรวยๆอะไรอย่างนี้ล่ะ
1: จริงๆอ่ะชื่อรักค่ะแฟนชื่อรวยก็เลยรวมกันเป็นรักรวยคนก็จะเรียกพี่รักรวยพี่รักรวย
0: พี่รักรวยก็เลยรวยกันทั้งสองคนผัวเมียเลยในภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับมีวิธีรวยทางลัดอะไรไหมครับคุณรักรวย
1: ก็ไม่มีค่ะก็หาเงินก็แค่ไปค่ะ
0: ตรงข้ามกับชื่อเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แหมว่าจะถามจะแบ่งปันให้โอนเงินเข้ามาหน่อยนะในช่วงวิกฤตแบบว่าไม่ค่อยดีอย่างนี้มีวิธีประหยัดพลังงานช่วยรัฐบาลไหมครับคุณรักรวย
1: อ๋อก็มีวิธีค่ะเวลาไปไหนก็จะไปด้วยกันเนี่ยค่ะ
0: ไปด้วยกันนะเป็นคาพูลเนาะนะฮะน้ำมันแพงมากเลยเนาะนะฮะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ในช่องแคบโฮมบูชนี่มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนาะนะฮะ
1: แต่เราก็ต้องอยู่กับมันไปได้ค่ะ
0: ต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เรื่องอาหารการกินค่าของชีพมันพุ่งปู๊ดมันสูงขึ้นน่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วอากาศมันก็ร้อนนะฮะปีนี้มันร้อนมากเลยนะครับมีวิธีคลายร้อนยังไงครับ
1: ก็มีวิธีคลายร้อนก็คือเหมือนเราก็อยู่บ้านปกติเนี้ยค่ะแต่เปิดประตูอะไรให้มันลมเข้าหน่อย
0: ให้ลม
1: เ
0: ข้า
1: โอ้
0: ถ้าบ้านอยู่ตรงบริเวณไหนครับจะได้ไปรับลมบ้าง
1: อยู่เคหะรามคำแหงค่ะ
0: โอเคหะรามคำแหงแถวบึงกลุ่มเนาะ
1: ตอนเคหะรามแหงอยู่แถวมินบุรีค
0: ่
1: ะ
0: มินบุรี
1: ตอนนี้มาบึงกลุ่มค่ะอยู่ในรถค่ะอ๋ออ
0: ยู่ในรถฟังอยู่ในรถเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปกันหลายคนเลยสิท่า
1: ข้ามารับแม่ไปทานข้าวกัน
0: โอ้รับแม่โอ้วันนี้วันหยุดเนาะก็ต้องไปดูแลท่านหน่อยนะครับ
1: มารับคุณแม่ไปทานข้าวแม่80กว่าแล้วค่ะ
0: โอ้80กว่าแล้วบอกคุณแม่ทานข้าวเยอะๆนะลูกชายลูกสาวอุตส่าห์ชื่อมารักรวยอะไรขนาดนี้นะครับ ไปทานร้านไหนพิกัดไหนก็แบ่งปันกันได้นะครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: โนสปอนนะ
1: ค่ะค่ะ
0: วันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: เรามีเราค่ะของแหวนทิติมาสุ
0: ภาพรนะคะเรามีเราร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้เคยร้องได้เมื่อตอนช่วงวัยรุ่นนะช่วงนี้ก็ลืมแล้วเหมือนกัน
0: ช่วงนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะดูเสียงดูจากอะไรดูว่าคุณรัก
1: เราแล้ว
0: ค่ะอะไรนะ
1: 55
0: เสียงยังเด็กอยู่เลยว่าจะขอวาร์ปอยู่เหมือนกัน
1: ก็อยากฟังเพลงเก่าๆอยู่ค่ะอ
0: ยากฟังเพลงเก่าๆอยู่นะเดี๋ยวหาว่าสปอนี้ทะลึ่งจริงไม่ใช่ผมก็แย่เลยปกตินะครับนะฮะ
1: ขออภัยด้วย
0: อ่ะวันนี้ไหนๆเอาสักนิดนึงได้ไหมสักท่อนมึงแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ
1: ใจโดดเดี่ยวเดียวดายข้างกายไม่มีใครสักคนผ่าทางชีวิตทุกภัยสะจน
0: ครับฝ่าลมและฝนก็โดย
1: ลำพัง
0: ใช้ได้ใช้ได้ให้พี่แหวนต้นฉบับร้องดีกว่า
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณนะครับฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับทานอาหารให้อร่อยครับ
1: ค
0: ่ะอ้าวแถวเคหะร่มเกล้ามาหน้าใหม่แล้วนะครับเอ้วันนี้ภาคใต้ดูเงียบๆนะภาคเหนือภาคอีสานมีหมดละกรุงเทพก็มีแล้วสมุทรปราการก็มีแล้วนะครับกดมาเลย02-248-1366ชั่วโมงสุดท้าย

ฟังเลือกทางหนึ่งช่องทางนะครับทาง SMS เลือกเสียงร้องของพี่วิทย์ประวิทย์พงษ์ธนานิกรไว้นะครับเพลงนี้ถ้าสนใครอยากจะหน้าไมค์โทรหาน้องเมย์เลยเพลงเข้ากับบรรยากาศในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ02-248-1366นะครับเพลงสตริงฮิตที่คุณนึกถึง

0: นี่ถ้าเชิญมาร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตนะครับหวานวันวานเนี่ยสมัยก่อนที่เรายังคิดทำกิจกรรมเพื่อการกุศลพี่วิทย์ก็จะมาร่วมกิจกรรมกันอยู่เราบ่อยๆนะครับความผันแปรนะครับประวิทย์นะครับพี่วิทย์นะฮะยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะครับประวิทย์พงษ์ธนานิกรนะครับอ่ะมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนเอ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนกหรือคุณอะไรคุณกบอ๋อคุณกบนะอยู่8ริ้ว
1: ใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรที่8ริ้วครับ
1: อำเภอเมืองเลยครับใกล้ๆวัดหลวงพ่อสุนทรเลยคร
0: ับ อ๋อนะครับนะฮะอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหม
1: อ้าววันนี้ผมมาส่งลูกที่กรุงเทพกำลังกลับครับตอนนี้ผ่านสุวรรณภูมิฝนตกครับ
0: อ๋อเหรอโอ้นะครับช่วงเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างครับกระเป๋าฉี่ไหม
1: พอดีตอนนี้ลูกเรียนปี3แล้วครับแล้วก็ได้ทุนของมหาลัยก็เลยเขายังช่วยหน่อยครับ
0: เรียน
1: ด้านหน้า
0: เรียนมหาเรียนคณะอะไรมหาลัยอะไรครับ
1: เรียนที่ธรรมศาสตร์ครับรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์อ๋อเรียนที่รังสิตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวก็จบแล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่ต่อไปเนาะ
1: ครับก็ให้เขาดูแลตัวเองก็ได้ครับเราดูแลตัวเราได้เราไม่ต้องให้เขามาดูแลเราก็ได้ครับ
0: โชคดีมีวิธีประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงช่วยรัฐบาลยังไงบ้างครับ
1: อ๋อก็ตอนนี้อยู่ในเมืองก็อาศัยขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปทำงานครับ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์
1: ไป
0: คร
1: ับแล้วก็เปิดแอร์ก็สัก27ครับ
0: 27แล้วก็มีพัดลมด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับตามที่เขาแชร์กันเราต้องช่วยกันนะครับในภาวะแบบนี้นะครับนะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ในขณะที่สถานการณ์อะไรโอ้โหยังไม่หมดค่าครองชีพอะไรก็สูงก็ต้องประหยัดกันนะครับนะ
1: ครับ
0: วันนี้
1: ผมฟังรายการมานานแล้วนะครับผมไม่เคยโทรติดเลยวันนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ย
0: โอ้ขอบพระคุณนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับผมก็ไปแถววัดหลวงพ่อโสธรบ่อยนะครับแล้วก็ไปทานอาหารริมแพนะครับวัดแหลมใต
1: ้นะ
0: อะไรนะ
1: ร้านเอกเสน่ห์ไหมครับ
0: ไม่ไม่วัดแหลมใต้ครับไปกินปังเย็น
1: วัดแหลมใต
0: ้ไปกินอาหาร
1: แพงแล้วอันนั้นปังเย็นอร่อยมาก
0: มันจะผมเหมือนคนแปดริ้วเลยใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: รู้หมดรู้ที่กินรู้ที่อะไรหมดเลยนะฮะเหมือนบ้านเกิดอยู่ในละเปล่าหรอกเพื่อนเพื่อนเป็นคนบอกเพื่อนแปดริ้วบอกว่าต้องกินที่นี่บรรยากาศดีมาริมแพอะไรกัน
1: ใช่ครับแต่ดังวันนี้ก็จะโยกโยกหน่อยครับปลาเยอะด้วย
0: ปลาเยอะด้วย
1: คร
0: ับ นะครับอ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: รักคนกวนครับของต่อกับสองวงทูครับ
0: โอ้ร้องได้ไหมครับ
1: อายุผมหน่อย
0: ร้องได้ไหมครับ
1: นิดนิดหน่อยหน่อยครับ
0: รักล้วนล้วนแต่กวนนะ
1: ใช่ครับรักเนียนเนียนเต้นหน้าอะไร
0: สนุกสนานนะครับ
1: ครับผม
0: บ่งบอกอายุได้อย่างเต็มที่เลยทั้งคนเปิดทั้งคนคอนะเอาวันนี้ขอให้มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้เบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับอ้าวแล้วใครจะส่งท้ายปลายชั่วโมงสำหรับวันนี้แล้วนะครับพูดคุยกันออกอากาศนะครับกดมาจองสายกับน้องเมย์ก็ได้เลย02-248-1366นะครับเพลงไหนที่อยากจะรัดคิวไม่ต้องรอคิวเหมือนชาวบ้านเขานะครับกดมาเลย02-248-1366นะครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เผอแบบเดียวน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลัง5โมงเย็นอยู่กับอาจารย์เมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็พี่หญิงหนุ่ยนะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: คุณอะไรเอ่ย
3: ผักกาดจ้า
2: โอ้ยช่วยน่ารับประทานมากๆเลย อยู่อำเภออะไรที่อุตรดิตถ์จ้า
3: อยู่อำเภอเมืองจ้า
2: อำเภอเมืองอากาศร้อนไหมฝนตกไหม
3: ตอนนี้ลมจ้ะลมแล้วก็มีฟ้าห้องแต่ฝนยังประตกอ่ะจ้ะ
2: ฝนยังประตกเลยนะครับ
3: จ้าน
2: ะกินข้าวแรงแล้วกะ
3: ยังจ้ากำลังจะเตรียมทำกับข้าวอยู่จ้ะ
2: ทำอะไรทานครับวันนี้
3: วันนี้ว่าจะแกงฟักใส่ไก่นะจ้ะ
2: แกงฟักใส่ไก่เนาะแล้วก็อย่างเดียวเหรอครับ
3: จ้าอย่างเดียวจ้า
2: อย่างเดียว
3: กันสองสามคน
2: สองสามคนโอ้โหประหยัดเนาะนะครับนะฮะวันนี้ขอให้ทานให้อร่อยอร่อยเนาะนะครับ
3: จ้า
2: วันนี้เลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีครับ
3: ของนันทิดานะจ้ะ
2: เพลงอะไรดีครับ
3: ทรายกับทะเลจ้า
2: ทรายกับทะเลนะครับร้องได้ไหมครับเพลงนี้
3: พอได้จ
2: ้
3: ะ
2: พอได้อยู่นะลองสักเกินสักนิดนึง
3: ลองพอได้จ้ะ
2: เอาลองพอได้ผมก็ฟังเป็นลองได้ให้พี่ตู่ลองแล้วกันเนาะนะครับ
3: จ้ะ
2: ดูแลตัวเองช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะนะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยจิบน้ำเยอะๆนะครับ
3: จ้ะ
2: นะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับ
3: จ้ะ
2: นะครับนะฮะเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้ฟังนะขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นสายปิดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยเพลงไหนที่ติดค้างอยู่เดี๋ยวไว้ชดเชยนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับอุ้มกัสยานะครับ 7:30 ถึง 10:00 ช้านะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแบบนี้นะครับผมจะมาในสัปดาห์ที่2บ่ายโมงถึง5โมงเย็นก็ฝากติดตามด้วยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับร่วมจัดกับน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยกับอาชัยเมืองสิงห์ดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้ผมมาใหม่7:30 ถึง 10:00 ช้ากว่าอุ้มกัสยาสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา
0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพินทองทาบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรโพสต์คลิปซึ้งก่อนพักโทษวันพรุ่งนี้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์คลิปพร้อมรูปภาพช่วงเวลาที่ครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางคลองเปรมและมีคนเสื้อแดงมาคอยให้กำลังใจพร้อมบรรยายใจความว่าเรื่องราวมากมายและยาวนานเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายอพิโซดยอมรับว่า EP นี้เป็นช่วงเวลา8เดือนเป็นช่วงที่ขมและกลืนยากที่สุดคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางแต่มักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจในช่วงท้ายได้โพสต์ขอบคุณพ่อและแม่ที่เลี้ยงดูลูกทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้มีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือนอกจากนี้ยังได้ติดแฮชแท็กไปถึงน้องทั้ง2คนนายอนุทินนำคณะนั่งรถ EV Smart Bus อบจ.ภูเก็ตทางเดียวกันไปด้วยการรณรงค์คาพูลดใช้พลังงานภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและคณะขึ้นรถบัสปรับอากาศสมัยบัสเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยไม่มีขบวนรถติดตามเป็นการรณรงค์ใช้ยานพาหนะร่วมการลดการใช้พลังงานซึ่งรถบัส1คันสามารถใช้โดยสารได้จำนวนมากและยังช่วยลดปัญหาการจราจรทำให้การสัญจรเดินทางไปมาระหว่างสถานที่ต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกทางเดียวกันไปด้วยกันในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีนั่งบนรถบัสได้ให้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมานั่งข้างนายกรัฐมนตรีพร้อมบรรยายถึงบริเวณพื้นที่ต่างๆตามเส้นทางที่รถผ่านเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อรับฟังสภาพปัญหาอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนอย่างทันท่วงทีและยั่งยืนเจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่เรือนจำกลางคลองเปรมรับมือมวลชนต้อนรับทักษิณพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในการดูแลความสะดวกและความปลอดภัยบริเวณเรือนจำคลองเปรมเพื่อเตรียมความพร้อมมวลชนและสื่อมวลชนติดตามการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยมีการนำแผงเหล็กกั้นมาวางโดยรอบหน้าประตูเรือนจำจัดโซนไว้สำหรับสื่อมวลชนในฝั่งขวาของประตูเรือนจำส่วนกลุ่มมวลชนที่มาให้กำลังใจจะอยู่เฉพาะด้านนอกรั้วเรือนจำและกำหนดให้รถวิ่งเป็นวันห้ามวนในวงเวียนจนกว่าจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดคาดฝนตกหลายพื้นที่ในกทม.ช่วงเย็นวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังหนองจอกมินบุรีคลองสามวาปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังมินบุรีสะพานสูงประเวศสมุทรปราการหลังจากนั้นในช่วง17นาฬิกาคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเพิ่มเติมบริเวณลาดกระบังมินบุรีสะพานสูงประเวศหนองจอกคลองสามวาคันยาวบึงกลุ่มบางกะปิสวนหลวงวังทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรี
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้หน้าร้อนนี้อากาศที่เชียงรายร้อนจัดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศขอเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมประหยัดพลังงานง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาใช้พัดลมช่วยลดความเย็นปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5และหลีกเลี่ยงการเปิดปิดแอร์บ่อยๆประหยัดไฟช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดโลกร้อนหน้าร้อนนี้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อเชียงรายของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย
12: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบแล้วพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
13: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
14: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
17: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะอาชัยเมืองสิง
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้หนุ่ยนงรักนะคะมาทำหน้าที่แทนน้องกรแทนน้องลูกตาลนะคะ
1: อ๋อมาไม่ได้ใช่ไหม
0: น้องลูกตาลน่าจะติดภารกิจอะค่ะแล้วก็คือตัวหนูเองอะค่ะปกติอยู่จัดวันอาทิตย์อยู่แล้วถึงบ่ายโมงวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตโฟนอินนะคะเพราะว่าไม่สามารถรออยู่ถึงเย็นได
1: ้วันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะนี่ก็ไม่สบาย
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณอา
1: ก็การมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็งานมันติดกันมาของประมาณเลยผมก็อยู่ระบบขับถ่ายอะไรต่ออะไรแล้วก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรตรงก็ดีเลยต้องให้หมอมาฉีดให้ต้องเข้ม
0: โอ้ยแล้วคุณอาได้ไปงานต่างจังหวัดหรือที่ไหนหรือเปล่าคะ
1: ไม่ได้ไปตอนนี้เขาบอกแล้วว่าถ้าหากว่างานถ้าไปค้างคืนหรือว่างานอะไรต่ออะไรที่นั่นละก็ไม่ไปไม่ไหวเพราะว่า
0: แต่ต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะช่วงนี้มันจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่แต่ละภาคด้วยนะคะ
1: สองวันสามวันร้อนเลยเนี่ยตกมาแล้วไอ้บ้านเราก็อยู่แบบหลังไอ้บางที่หลังคาก็ยังไม่ดียังซ่อมไม่ได้เพราะว่าฝนยังตกอยู่นะก็เลยให้หมอเขามาฉีดให้ทองเข็มนึกว่าไม่มาก็ถ้ากูจะจัดไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องมีงานด้วยแก
0: พอดีว่าช่วงนี้ก็เลยต้องทำหน้าที่แทนกันเพราะจริงๆก็อยากให้หนูอยู่ตลอดแต่พอดีเอิญมันติดจากตอนเช้าด้วยนะคะก็เลยต้องเป็นน้องลูกตาลบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเพิ่งมารู้กับตาลหานี่ก็พอดีก็เห็นว่าเป็นลูกของประดิษฐ์ตีตุ้มเพชรนะก็เคยชอบพอกันแล้วก็คงจะรู้ทางกันบ้างแล้วฟังรายการเอาขอถ้าหากว่าผิดพลาดร้องไปก็อภัยบ้างนะ
0: ค่ะหนูก็ต้องขออภัยคุณอาด้วยเพราะว่าพอดีแต่เพลงอะค่ะก็คือเป็นเพลงที่หนูก็ชอบเพลงรุ่นนี้นะคะอย่างเพลงของคุณอาเนี่ยหนูฟังมาเยอะอย่างเนี่ยเพลงเมื่อสักครู่ที่เปิดทำบุญร่วมชาตินะคะเพลงของอาชัย
1: ครับผมเพลงนี้ต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นยุคที่อาก็เรียกว่าเป็นฟิตเต็มตัวแล้วออกจากวงดนตรีจุฬาลัทธ์มาแล้วตอนสมัยตั้งวงเองก็มีดนตรีหลังเขาประยุกต์แล้วก็มีรุ่นเมียพี่มีชู้เนี่ยรุ่นเดียวกันเพลง
0: ตอนนั้นคุณอาอายุสักเท่าไหร่คะที่ร้องเพลงนี้
1: ก็ประมาณที่ตั้งวงนะ2511ประมาณนั้น
0: โอ้ยนานมากเลยเรียกว่าเพลงนี้คือเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ดังมากนะหนูก็คือได้ยินมานานแล้วด้วย
1: มันอัดหลายเวอร์ชันด้วยกันนะเพราะว่ามีหลายห้างเมื่อก่อนเขามาซื้อเพลงแล้วก็ทำดนตรีใหม่ไม่ให้ซ้ำกันแล้วมีต่อโคตรเอาไว้อะไรนิดหน่อยเงี้ย
0: ค่ะก็เกือบ60 ปีนะคะเพลงนี
1: ้
0: แล้วก็มี2013ก็ประมาณสัก

0: 58 ปี
1: ตอนนั้นก็จะหางเครื่องมีหางเครื่องหน้าเวทีแล้วก็แต่งตัวเป็นชาวเขาหลายเผ่าด้วยกันอะไรตัวอะไรแล้วก็แสดงก็หน้าเวทีก็มีเงาเสียงหลายคนด้วยกันสังทองสีใสมีใครตะใครไอ้ทงทงพลใครตะใครหลายหลายคนด้วยกันที่ร้องขายใจมันปิ่งคนยังดูท่าประชันกันสองวงโอ้ยอาชายมึงกิ้งออกแล้วอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งกันมาอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกซะแล้วอะไรยิง
0: ผมมีเสียงเหมือนคุณอาอย่างคุณชัยทรงทรงพลเมื่อสักครู่หนูเปิดเพลงหน้าไม่ทันสมัยแล้วก็เพลงของคุณละเพียรภูไทยด้วยเอาคำว่ารักของเธอคืนไป
1: เมื่อก่อนก็มาอยู่ที่วงเหมือนกันละเพียรภูไ
0: ทยแสดงว่าเป็นรุ่นเก่
1: า
0: ใกล้ที่เริ่มมาจากพร้อมๆคุณอาหรือว่าม
1: ันถนัดอะไรต่ออะไรทั้งนี้ต่ออะไรมีเวลาคุยมากๆเขาเดี๋ยวไปแย่อีกไม่ก็สบาย
0: ถ้าคุณอามีเบอร์ของคุณปีไหมคะเบอร์ที่จะติดต่อนะคะ
1: 089
0: 089
1: 192
0: 192
1: 9595
0: 95พอดีเลยนะคะตรงกับครึ่ง95พอดีเลยก็อันนี้ก็เป็นเพลงของคุณอาถ้าใครจะเอาไปทำใหม่นะคะก็โทรติดต่อคุณตีในเวลาทำงานแหละนะคะเรื่องของการนำเพลงไปเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอีกสักชุดหนึ่งนะคะคุณอา
1: ครับผม
0: ค่ะ

คุณฟังนะคะอยู่กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเล่านอกเรื่องค่ะกับชายเมืองสิงห์และหนุ่ยนงรักอินทรารุณนะคะเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะแม่สื่อแม่ชักนะคะเสียงร้องอาชายเมืองสิงห์คนดังลืมหลังควายคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะไก่หน้าตาฟางคุณจิรพันธ์วีระพงษ์และหัวอกพ่อสื่อคุณภูมินทร์อินทพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก่อนที่จะไปทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะซึ่งคือหนูไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ทำงานแต่หนูก็เปิดดูอยู่ที่บ้านนะคะใครที่ขอเพลงมาคือจัดได้จัดทันก็จะจัดเข้าไปให้ส่งไปให้วันนี้อยู่กับน้องเมย์น้องช้างนะคะน้องช้างบอกว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังก็จะเป็นน้องปอนมั้งคะแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นน้องช้างอยู่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าร้อนร้อนร้อนให้เปิดพัดลมธรรมดา

มันก็ไม่เย็นค่ะเพราะมันจะมีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้นะคะครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะพร้อมทั้งระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อสำหรับให้เราเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกนะคะจะไปไว้ในห้องนอนห้องนั่งเล่นมันก็จะเย็นได้ทุกที่นะคะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสช่วยคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทค่ะรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นนะคะโทรไปค่ะที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะขออนุญาตทักทายนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะเมื่อเช้าก็ฟังรายการหนูกับพี่อ้อยไปแล้วนะคะขอเพลงกันมาด้วยนะคะแล้วก็มีลุงต่อยแก่แล้วคุณนางหนูวานคุณสะอาดคุณลำพึงคุณโนริงคุณกัลยาคุณธนูสวัสดีคุณทันพิชาก็ขอเพลงของแม่ของมานะคะคุณน้องแชมป์สีสุบอกว่าพี่ลูกตาไม่มาหรอพี่ลูกตาไม่ว่ามาจ้าคุณชีวิตต้องทนคุณเจษดานะคะคุณเจษดาก็สวัสดียามเย็นพี่หนุ่ยน้องรักด้วยสวัสดีค่ะก็ทักอาจารย์มาด้วยนะคะแล้วก็คุณลำดวนเจ้าคุณไพศรีคุณมานพอินเพลงนะคะเมื่อเช้านี้คุณมานพบุญมานะนะไรเดอร์เราแล้วก็พี่เสือหวานจะบอกว่าเทคหนึ่งฟังฉลุยหนุ่ยมาแล้วแก้วใจจ๋าได้เวลามาคุยฟุ้งลูกทุ่งพลัสคิดไม่ถึงคนึงนิดคิดมาจัดปลื้มชะมัดผลัดกันมาน่าชื่นชมก็สลับไปสลับมาอยู่ในคลื่น95นี่แหละค่ะเดี๋ยวก็ไปช่วงของคุณคราบ้างอะไรบ้างก็คือจะเป็นแนวเพลงที่มันพอจะไหวอะค่ะถ้ามันจะไม่ไหวก็จะไปไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพลงรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่หนูก็ชอบฟังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ขอกันมานะคะก็คือเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าเสียงอาชัยเมืองสินนะคะคุณณรงค์ชื่อทองคำขอมาแล้วก็เพลงคนสุดท้ายเสียงแม่ของศรีวรนุชนะคะคุณทันพิชาขอมาค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์

0: สติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับอาศัยเมืองสิงห์และหนุ่มนงลักษ์อินทรารุณนะคะเพลงที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงตามคำขอค่ะอาศัยอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
3: อยู่ในสายแล้ว
2: เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังของเพลงมาค่ะคุณอาหนูก็เลยเปิดให้ฟังไปแล้วเพลงพ่อแก่แม่เท่าของคุณอานะคะ
3: พ่อแก่แม่เท่านี่ก็เป็นเพลงยุคสมัยจุฬาลัตนะยุคเดียวกับไอ้สมัยจุฬาทิพย์ยุคเดียวกับพวกเมียพี่มีชู้พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยยุคนั้นแหละ
2: รุ่นเก่าเพลงแม่สื่อแม่ชักด้วยป่ะคะ
3: แม่สื่อแม่ชักนี่เป็นเพลงยุคสมัยจุฬาลัตยังอยู่ยุคแรกเลยแม่สื่อแม่ชักนี่ก็จะมีเพลงสมัยจุฬาลัตของครูมงคลอมตยกุลที่อายังเป็นนักร้องใหม่ๆ07เนี่ยประมาณนั้นน่ะเพลง
2: มันก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ดังกันมาตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: มีหลายเวอร์ชั่นด้วยกันมีหลายเจ้าด้วยกันที่เขาซื้อไปอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พออาไม่ได้ผูกขาดกับค่ายใดอะไรต่ออะไรเพราะอาไม่มีค่ายมีอยู่ค่ายเดียวค่ายบางระจันเท่านั้นเอง
2: ค่ะก็แต่ละเพลงนะคะก็จะค่อนข้างคุ้นเคยแต่เมื่อสักครู่มีเพลงของแม่ผ่องอ่ะเพลงคนสุดท้ายอะค่ะเพลงนี้คุณรุ่น
3: สุดท้ายใช่ไหม
2: ค่ะคนสุดท้ายอะค่ะของแม่ผ่องสีอะค่ะ
3: ผ่องสีเนี่ยเขาปีเดียวกับอานะแต่ว่าเขาแก่พรรษาก็หน่อยหนึ่งแก่เดือนหน่อยแต่เขาเข้าวงการกันก่อนเขาอยู่จุฬารัตน์ยุคแรกนะที่อายังไม่ได้ยังไม่เป็นชายบางสิ่งเลย

0: เงินคนบ้านใกล้ๆไปไกลเลเกียงที่โน่นที่ชัยนาทอะอะไรเนี่ยมโนรมแต่เขาอยู่วงสุรพลแล้วก็แต่ว่ายุคแรกๆเนี่ยเขาอยู่กับกลุ่มมงคลธรรมทยคุณจุฬารัตน์ที่ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นวงใหญ่จุฬารัตน์เนี่ยเขาเล่นสลับรายการต่างๆ2ชั่วโมงหรือชั่วโมงอะไรตามโรงหนังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: แ
0: ล้วก็ตอนหลังเขาไปอยู่กับที่สุรพลอย่างกับเพลงนั่นแหละที่ก็ว่าแล้วก็อามาแต่งเนี่ยผองศรีก็ไม่ได้อยู่วงอาแต่บางท่านก็เจอกันรับเชิญกันกระเตาเย้าแย่กันอยู่เรื่อยๆว่าไอ้เพลงชาทิ้งหน่อยนะผองศรีกับจะขายมึงทิ้งอะไรเนี่ยคนนึกว่าเป็นแฟนกันบอกไม่ใช่นะมันเพลงกระเทาเยอะแยะก็เหมือนกับเพื่อนกันน่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นเพลงแบบสนุกสนุกนะคะ
0: เดี๋ยวเพลงไงเพลงนางกระทังทิ้งน้อยกระปิดใส่น้อยเชื่อมันอร่อยหวานใจเอาพริกแกวหั่นแล้วเอามาดันมาจิ้มชักชวนแม่ตุ่มลิ้มผัดกันจิ้มผัดกันชายอะไร
1: จะเป็นแบบมีทำกับข้าวด้วยเป็นเนื้อหาแบบจะสนุกสนุกอะค่ะแล้วก็จะสอดแทรกอารมณ์ขันในเรื่องของการเอาชื่อเหมือนของอะไรอาหารการกินเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะคะหนูเห็นหลายๆเพลงเป็นแบบนี
0: ้ส่วนมากที่อาไปเนี่ยไปเล่นที่ไหนที่ไหนไหนอาชอบนั่งข้างๆคนขับรถเป็นเพื่อนคนขับรถไปดูหรือให้ข้างนู้นข้างนี้พอเล่นงานมาแล้วก็นั่งแต่งเพลงไปด้วยอะไรเท่าไรอย่างนี้ก็เป็นเพลงส่วนมากเป็นเพลงใกล้ตัวบางเพลงก็เพลงกระเตาเย้าแย่กันก็มีฝักผูกด้วยกันเอง
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเพลงของคุณอานะคะช่วงท้ายนี่คือเพลงตุ๊กตาจ๋าแล้วก็หนูจะปิดอีกสองเพลงคือเพลงของคุณยอดรักสลัดใจค่ะคนหุงข้าวกับคุณจรินทราเพลงจะขอก็รีบขอ
0: แล้วเดี๋ยวเป็นเพลงสมัยจุฬารัตน์เลยยุคแรกเลย
1: ค่ะเดี๋ยวเราฟังกันช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกชั่วโมงนึงนะคะคุณอา
0: ครับครับผมครับผม

0: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับผม
4: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง2ชั่วโมง
3: ใช่ครับ
4: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะพูดคุยกันแต่ว่าโอ้โหไม่คุยก่อนไม่ได้เลยอะคือตอนนี้ที่หน้าเรือนจำอ่ะ
3: โอ้โหเห็นภาพข่าวเมื่อกี้เมื่อสักครู่
4: ไม่แน่ใจว่าโดนฝนด้วยหรือเปล่าครับ
3: น่าจะไม่รอดด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝนตกกระทั่วทุกพื้นที่ของกทม.โดยเฉพาะในพื้นที่โซนนั้นนะพี่รง
4: ค์ครับ
3: มีฝนอยู่แล้วไม่ว่าในส่วนของตรงที่เราอยู่เนี่ยห้วยคงห้วยขวางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดนฝนเท่าไหร่แต่ตรงแถวเส้นนั้นเนี่ย
4: ครับ
3: ยาวไปจนถึงปากเกร็ดแจ้งวัฒนะต่างๆเนี่ยโดนฝนตลอดไม่เคยดูใช
4: ่แล้วก็ดูเรื่องของเต็นท์พักค้างที่เขาเอามานอนค้างคืนกันคืนนี้นะโอ้มีหลากหลายนะเต
3: ็
4: นท์ปกติธรรมดาที่โอเพนแอร์เนี่ยนะคือลมร้อนก็ร้อนถ้าลมเย็นก็อากาศสบายหน่อยแต่มีเต็นท์ปรับอากาศด้วยไงเห็นไห
3: ม
4: เห็นไหมเอาเครื่องปรับอากาศมาใส่ไว้ในเต็นท์เอาพลาสติกใสๆคุมเขาไว
3: ้ครับ
4: ก็อย่างน้อยก็กันยุงแล้วก็อากาศได้เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้เช้านะฮะก็ประมาณสัก7 โมงเนี่ยเรื่องของการทำเอกสารก็คงจะแล้วเสร็จนะฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็จะออกมา7:45นะฮะครอบครัวจะได้พบหน้าคุณทักษิณนะครับ8 โมงยืนทำความเคารพเพลงชาติไทยนะฮะแล้วก็หลังจาก8 โมงออกมาจากเรือนจำนะครับพบปากกับคนเสื้อแดงแล้วก็เดินทางไปที่จันทร์สงล่า
3: ครับ
4: นะ
3: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้คือเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มวลชนเฉพาะที่อยู่ที่ถึงหน้าเรือนจำแล้วนะพี่รง
4: ครับ
3: ยังมีจากหลายพื้นที่ที่ทยอยเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องด้วย
4: ในพื้นที่นนทบุรีแน่นอนฮะ
3: ใช่
4: กำลังเดินทางมา
3: ครับ
4: บางส่วนที่ปักหลักพักค้างอยู่หลายวันแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
3: ครับ
4: ปทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม
3: ่
4: เชียงรายนะฮะแล้วก็ภาคอีสานอีกหลายจังหวัดที่เขากำลังเคลื่อนขบวนกันมาถึงที่หน้าเรือนจำครับ
3: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะว่านอกจากอย่างที่บอกว่านอกจากบรรดาญาติบรรดาครอบครัวที่คุณลุงอิงแล้วก็ลูกชายลูกสาวทั้ง3 คนเนี่ยที่เดินทางไป

0: เยี่ยมมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนี่แหละที่จะอยู่ในภาพข่าวตลอดลักไปปักหลักรอทุกวันเราจะเห็นมันไม่ใช่ไม่ได้มีข่าวแค่ว่าครอบครัวใครที่ไปเยี่ยมบ้างแต่ว่าเราจะเห็นว่านี่แหละมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขารอคอยการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยไปปักหลักกันอยู่ทุกวันเลย
1: ฝ่ายค้านนะฮะก็ออกมาให้ทัศนะอยู่หลากหลายนะ
0: ครับ
1: ว่าควรจะหยุดเรื่องของการบ้านการเมืองได้แล้ว อยู่เลี้ยงหลานเถอะน
0: ัก
1: ประชาการก็เชื่อนะฮะว่าถ้าออกมาเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณอุ้งอิงก่อนเนี่ยนี่บอกว่า
0: คุณก็จะวางมือ
1: เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วประชาการบอกยังไงรู้ไหมครับ
0: ยังไงครับ
1: วางมือไม่ได้ถ้าเกิดวางมือพรรคเพื่อไทยแตกครับ
0: เ
1: ออเขาบอกอย่างนั้นนะ
0: ครับแต่
1: ว่าถ้าเกิดไม่มีเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจอยู่นะฮะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่าเขามีบ้านใหญ่มีมุ้งกันเยอะใช่ไหมครับความเห็นหรือว่าความคิดต่างๆเนี่ยอยู่ที่คือผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างเดียวถ
0: ้
1: าผู้นำทางจิตวิญญาณไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีโอกาสสูงครับ
0: ครับที่จะไม่มีสีแดงไม่มีสีแดง
1: ใช่ครับ
0: ไม่อาจจะมีสีแดงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: หรือว่าจะเป็นแบบอื่นหรือเปล่าพี่รงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราติดตามข่าวเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเคยบอกหลายครั้งหลายรอบบอกจากปากคุณทักษิณเองด้วยซ้ำไปว่ากลับมาประเทศไทยจะไม่ยุ่งเ
1: ร
0: ื่องการเมืองจะขอกลับไปเลี้ยงหลาน
1: อัน
0: นี้คือแม้กระทั่งว่าออกมาจากปากคุณทักษิณเองเลยนะพี่รงแต่ว่าเนี่ยรอบล่าสุดก็คือออกมาจากปากคุณอุ้งอิงไงก็ไม่รู้แหละว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็อย่างนี้พี่ณรงค์บอกไปว่าก็วิเคราะห์แล้วแหละว่าคุณทักษิณยังคงมีบทบาทสำคัญแม้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่กลับมาอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าจะนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลจะอยู่ในระหว่างการอยู่ในเรือนจำอะไรต่างๆนานาก็ยังมีประเด็นที่ออกมาจากในเรือนจำออกมาให้ข้างนอกได้มีการพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน
1: ตอนที่ไม่อยู่แล้วไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยในการประชุมในการหาหรือก็ยังมีหัวหน้าครอบครัวก
0: ็
1: เหมือนเงาของคุณทักษิณอยู
0: ่
1: แล้วก็มีแกนนำต่างๆมานั่งประกบซ้ายขวาคุณอ
0: ุ
1: ้งอิ๊งอยู่ตรงกลางเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจจริงๆนะฮะความสำคัญของคุณทักษิณกับการบ้านการเมืองไทยโดยเฉพาะกับพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวเราจะคุย
0: ใช
1: ่แต่คำที่บอกว่าพอแล้วนะฮะล้างมือในอ่างทองคำแล้วจะกลับไปเลี้ยงหลานเนี่ยทั้งออกมาจากปากคุณทักษิณเองทั้งออกมาจากคนใกล้ชิดคุณทักษิณเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยมีนับ10ครั้งนะฮะย้อนไปครั้งแรกเมื่อ22ตุลาคมปี49หลังจากรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยนะฮะหลังจากลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแล้วคุณทักษิณบอกว่าจะยุติบทบาททางการเมือง
0: อัน
1: นี้พูดผ่านคุณนพดลปัทธรรมะว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนะฮะแต่ก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าพอแล้วใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ1มกราคม51ครับผมจะวางมือทางการเมือง 100% และจะคอยให้คำปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น
0: ครับ
1: อันนี้ครั้งที่2นะครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ28กุมภาพันธ์2551เหมือนกันการกลับมาวันนี้ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมขอเป็นประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยผมไปมาทั่วโลกไม่มีแผ่นดินไหนอบอุ่นเท่าเมืองไทยอันนี้เกิดขึ้นมาปี51 2รอบนะ
0: ครับ
1: ปี52มีวันที่22กันยายนครับหากผมไม่ถูกปฏิวัติก็จะอยู่ครบเทอมราวปลายปี52ซึ่งตั้งใจว่าจะวางมือ เลิกเล่นการเมืองในช่วงเวลานั้น
0: ครับ
1: แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถูกปฏิวัติรัฐประหารใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่12พฤศจิกายนครับผมต้องการความยุติธรรมผมไม่สนว่าจะต้องกลับไปสู่การเมืองหรือไม
0: ่ครับ
1: แต่หากคนส่วนใหญ่ต้องการให้ผมกลับไปอย่างนั้นผมก็ต้องกลับนะฮะนี่คือปี52
0: ครับ
1: มาอีกครั้งหนึ่งตอนปี2555วันที่15เมษายนครับไม่คิดเข้าสู่การเมืองน้องผมเป็นนายกแล้วมันหมดเจเนเรชันผมแล้วฮะจำได้ไหมคำพูดน
0: ี้ตั้งแต่สมัยยุทธตั้งแต่คุณสมชายเข้ามาเป็นยุคนั้น
1: ใช่ครับ ใช่ครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ20เมษายน57ครับพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวตอนนั้นยังมีย
0: ศ
1: อยู่นะครับพร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องเสียสละและยึดมั่นในกติกาเช่นกันอันนี้คุณนพดลปัทธรรมะได้กล่าวไว้นะครับ
0: ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี57เหมือนกันวันที่20เมษายนนะครับถ้าทุกฝ่ายนะครับคืนความยุติธรรมให้ประเทศ แล้วขอให้จบจะให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองก็พร้อมเพราะถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้เรื่อยๆก็เสี่ยงเกิดความ

0: รุนแรงฮะนี่2ครั้งสงครามในเดือนเดียวนะคร
1: ับ
0: อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี60ครับวันที่29กันยายนพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวพร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ออกจากปากคุณนพดลปัทมะเหมือนกันนะครับ2ธันวาคม60ครับ10ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าเราเพียงแต่ต้องการชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาโดยที่ไม่มีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลย
1: อ
0: ันนี้คุณพานทองแท้ชินวัตรได้พูดไว้นะครับถึงคุณพ่อนะครับ
1: อ
0: ีกครั้งหนึ่งนะครับถอยหลังไปปี2566ว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมผมต้องการกลับไปเลี้ยงหลาน ไม่เกี่ยวกับการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคร
1: ับ
0: อันนี้คุณทักษิณพูดนะครับ uh-huh. แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะต้นปีนี
1: ้
0: 26กุมภาพันธ์69เข้าไปอยู่6เดือนแล้วน่าจะวางมือแล้วไม่มีไม่วางมือหรอกค่ะ แพทองทานชินวัต
1: ร
0: ตอบคำถามนักข่าวหลังเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะเมื่อ26กุมภาพันธ์2569คร
1: ับ ก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าพี่อย่างพี่นรงเท้าความมาเนี่ยก็ตั้งแต่ในยุคที่คุณทักษิณยังอยู่ในอำนาจตั้งแต่ตอนปี49นะแต่ตอนนี้มันผ่านมาตั้ง40ปีแล้วพี่นรง49 59 20ปีเนี่ยอายุคุณทักษิณเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาตอนเนี้ย
0: 76
1: ใช่70กว่าแล้วไงพี่นรงถ้าเกิดจะกลับมาเนี่ยแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปว่ายังคุณทักษิณยังคงมีบทบาทยังคงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแม้ว่าจะอยู่จะข้องเกี่ยวหรือไม่ข้องเกี่ยวกับพรรคโดยตรงเนี่ยแต่ว่าทุกการเพื่อนไหวก็ต้องจับตามองด้วยเหมือนกัน
0: อ่ะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะฮะแต่เราขอไปชั่วโมงที่2นะครับสำหรับเรื่องของคุณทักษิณอยากให้คุณผู้ฟังรอติดตามฟังนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกที่เราจะคุยก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับเมืองหลวงเราครับ
1: ถูกต้องเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนนะวันที่28มิถุนายนเนี้ยก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราติดตามกันอยู่ตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดตัวซึ่งคุณชัดชาติผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ย
0: 121
1: ใช่คือก่อนหน้านี้ก็นักข่าวเขาไปถามหลายรอบแล้วว่าอาจารย์จะลงรอบ2ไห
0: ม
1: ซึ่งอาจารย์ก็ไม่เปิดเผยไม่พูดไม่กักไม่ตอบอะไรสักอย่างแต่ว่าเนี่ยแหละเพิ่งจะมายอมรับกันไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ก็ยังไม่เต็มปาก
1: นั่นแหละ
0: จะลงไม่ลงยังไงนะฮะหลายคนก็ยังคาดเดาไปต่างๆนานาแต่ลองดูคำพูดนี้
1: ฮะ
0: ครั้งแรกที่ลงสมัครเนี่ยงานแต่รอบนี้work เขียนนโยบายเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ความชัดเจน21พฤษภาคมส่วนคนที่ประกาศตัวชัดเจนแล้วเนี่ยมีคุณติ่งดร.มาริกาใช่ไหมฮะ
1: สังกัดอิสระ
0: คนแรกเลยที่เปิดตัวว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.พ
1: ร
0: รคประชาชนสนามใหญ
1: ่
0: เลือกตั้งในกรุงเทพ33เขตเนี่ยเขากวาดหมดเลยสนามท้องถิ่นฮะกทม.เขาส่งดร.โจนะฮะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะครับพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของประชาชนติดอยู่บนต้นไม
1: ้
0: ติดอยู่เสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวนี่คือกลยุทธ์ของเขานะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะบิลบอร์ดไห
1: ม
0: หรือว่าจะออกในรูปโซเชียลหรือว่าจะมีการหาเสียงในรูปแบบไหนนะครับพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าให้รอวันที่16พฤษภาคมนะฮะส่วนเพื่อไทยก็ชัดเจนว่าไม่ส่งนะฮะแต่ว่าสนามสกเนี่ยเขายังพร้อมที่จะ
1: ส่งตัวแทน
0: ส่งไปอยู่แทนอยู
1: ่
0: นะครับส่วนพลังประชารัฐเขาไม่ส่งฮะแต่สมาชิกรองหัวหน้าพรรคของเขาเนี่ย
1: บ
0: อกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงขอได้ฮะไปลงอิสระได้ครับพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคนอื่นๆเดี๋ยวรอติดตามจะมีอิสระเพิ่มเติมหรือไม่ไม่นะ
1: ครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
3: ช่วงที่สองก่อนจะไปดูภาพใหญ่การเมืองไทยนะครับว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนหลังจากคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษวันพรุ่งนี้นะครับดูสนามท้องถิ่นกันก่อนเพราะว่าสำคัญไม่แพ้สนามใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจของคนกรุงฮะ
2: เพราะว่าอย่างวันนี้เองในส่วนของนิดาโพนะเขาก็มีการทำโพด้วยเหมือนกันว่าตื่นเต้นไหมกับการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในอีก1เดือนข้างหน้านี
3: ้นี่แหละฮะจำเป็นจะต้องถามทางนิดาเลยครับเพราะว่าผลที่ออกมาบอกว่าคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่าเนี่ยเพราะไม่ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะฮะกลัวจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์กันสิครับอ๋อยังไงก็ชนะแน่นอนนอนหลับทับสิทธิ์ดีกว่าไม่ได้นะครับต้องออกไปใช้สิทธิ์นะฮะเพื่อที่เราอยากจะให้คนเก่งคนดีมาทำหน้าที่แทนเรา อันนี้สำคัญเลยนะครับ คุยกับคนนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอาลีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพฮะไปสำรวจสนามกทม.มานะครับเห็นอะไรบ้างกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะถึงนี้นะครับ
2: ครับผมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
3: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับ
4: ครับผม
3: ครับย้ายอาจารย์สรุปหน่อยฮะเราตั้งหัวข้อสนามผู้ว่ากทม.ไว้ว่ายังไงเหรอครับอาจารย์ครับ
4: ก็คือเราตั้งเกี่ยวกับเรื่องว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหม
3: ครับ
4: เพราะว่าผมก็ฟังจากรอบข้างก่อนที่จะทำโพเนาะก็ดูบางคนก็แบบไม่คึกคักไม่ตื่นเต้นก็เหมือนกับโอ้คนนี้ชนะแน่
2: คนน
4: ี
2: ้ชนะแน
4: ่นอนบางคนก็บอกว่านอนมาเลย
3: อ
4: ะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆคุณให้มันตื่นเต้นไหมเนาะก็เลยอยากรู้คุณให้มันตื่นเต้นไหมเพราะว่าผมก็ถามหลายคนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียก PTS เนาะก่อนที่จะตัดสินใจทำโพนะจำนวนหนึ่งเขาก็บอกไม่ตื่นเต้นนะก็เลยอยากรู้อ่ะนั้นลองดูกันก็เลยตัดสินใจทำโพลนี้ขึ้นมานะครับแล้วประเด็นหนึ่งที่ถามเนี่ยนะครับผมก็เริ่มต้นคำถามด้วยว่าปัจจัยประเด็นทางการเมืองในระดับประเทศเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจไห
3: ม
4: เพราะบางคนก็ชอบบอกโอ้ยเนี่ยไอ้นะระดับประเด็นการเมืองระดับประเทศส่งผลแน่นอนพรรคไหนได้มาเยอะแยะเต็มกรุงเทพเดี๋ยวต้องมีโอกาสบางคนก็บอกว่าไอ้เนี่ยทีมงานรองผู้ว่าทีมงานที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยประกาศออกมาแล้วมันคือคารับรองว่ามันต้องทำให้ในนะคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแน
3: ่คร
4: ับ เราก็ถามเฉลยสามข้อข้อที่สำคัญเลยตั้งแต่ข้อที่ว่าด้วยเรื่องของว่าอะไรนะ
2: การเมืองภาพใหญ
3: ่การเมืองภาพใหญ่
4: ตั้งแต่การเมืองภาพใหญ่เนี่ยนะครับนะว่าตื่นเต้นเปล่านะครับและกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็พอไปทำผลมาเนี่ยนะครับเราก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับข้อแรกเราถามถึงเรื่องของว่าในการเมืองใหญ่มีผลไหมเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองใหญ่มันไม่ค่อยมีผลนะเราค้นพบว่าประมาณ 33% ไม่ส่งผลเลย
3: ครับ
4: 22% ค่อนข้าง22% ค่อนข้างส่งผล
3: ครับ
4: 21% ส่งผลมากนะครับแล้วก็ 20% ไม่ค่อยส่งผลไม่ส่งผลเลยกับไม่ค่อยส่งผลเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมัน 53-54% ก็ไปแล้ว
3: ทำไมมันเยอะเลยนะอาจารย์มันไม่มีส่วนกันจริงๆเลยแล้วครับอาจารย์ฮะในมุมมองอาจารย์เนี่ย
4: ฮะครับ
3: เพราะว่ามันไม่มีส่วนจริงๆเลยแหละครับอาจารย์ครับเพราะว่าภาพใหญ่การเมืองเอาเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันส้มทั้งจังหวัดส้มทั้งกทม.เลยอ่ะจะไม่มีผลกับการเลือกตั้งผู้ว่าเลยแหละครับการตัดสินใจของคนคิดกันคนละนโยบายคิดกันคนละส่วนงานอย่างนี้เหรอครับอาจารย
4: ์ผมว่าคนกรุงเทพเขาแยกนะ
3: ครับ
4: เขาแยกสองส่วนออกจากกันระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น
3: ครับ
4: พอเขาแยกสองส่วนด้วยจากการป๊อปเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดเจนของการตัดสินใจตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
3: คร
4: ับจำที่แล้วได้ไหมครับอาจารย์ชาติลงพื้นที่มาก่อนเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งครึ่งปีถึงปีหนึ่งเนาะ
3: คร
4: ับ ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวิโรจน์ลงมาก็เป็นที่รู้จัก
3: คร
4: ับ แล้วตอนนั้นเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยก็กวาดสสมา32 จาก 33อ่ะ
3: ใช่แล้วกำลังพัฒนาไปนิดเดียวเท่านั้น
4: ก็ยังขายเป็นดาวฉายอยู่ในกรุงเทพอ่ะ
2: ครับดร.เอก็มาด้วยเหมือนกันช่วงนั้น
4: ทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะ

0: สุโรจน์น่าจะในคะแนนแล้วคุณวิโรจน์มาที่3ยังแพ้ดร.เอหรือซ้ำไป
1: ครับ
0: นะครับนะอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าคนกรุงเทพเขาแยกออกระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคำพอออกมาผลนี้แสดงคนแยกการเมืองชาติกับท้องถิ่นออกจากกันแค่ที่คนบอกว่า 40% บอกว่าส่งผลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึง 40% นี่จะเป็นสีส้มทั้งหมดมันอาจจะรวมถึงพวกสีฟ้าด้วย
1: ครับ
0: รวมถึงพวกสีแดงด้วยต่าง
2: ๆครับ
0: นะครับนะที่สนใจจะมาเทคะแนนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งอาจจะรวมเป็นพวกกลุ่มสีเหลืองด้วยซ้ำไป
2: ครับ
0: นะครับนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้างั้นการเมืองระดับชาติเนี่ยไม่ส่งผลละ
1: คร
0: ับ ไม่ส่งผลอ่ะส่งผลไม่มากนะครับนะก็เรียกว่าส่งผลอะไรรวมกันแล้วก็เพียงแค่ประมาณ 4-4% เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: พอมาถึงถามว่าไอ้กลุ่มรองผู้ว่าเนี่ยนะครับนะส่งผลนะรายชื่อที่ประกาศที่จะประกาศทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับผมลงมายิ่งชัดเจนนะครับนะเขาบอกว่าไม่ส่งผลเลย30นะครับนะไม่ค่อยส่งผล21รวมแล้วตรงนี้ก็51-52%เข้าไปแล้ว
1: ครับครึ่งไปแล้วครับ
0: ส่วนที่ส่งผลเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณค่อนข้างส่งผล24ส่งผลมาก23รวมแล้วก็47%เองนะครับก็แสดงว่าการส่งผลเนี่ยมันมีแค่40%
1: คร
0: ับ ก็มีผลประมาณแค่นี้ที่มองกลุ่มพวกนี้ซึ่งไอ้ส่งผลตรงเนี้ยจริงๆก็มันจริงๆถามกันตรงๆแล้วมันก็มีแค่23%ที่ส่งผลมากที ่เอาไปพิจารณาอย่างจริงจังนอกนั้นก็แบบถ้าชื่อมันไม่เด่นไม่อะไรก็ไม่ค่อยส่งผลเลยเท่าไหร่หรอกนะครับนะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพบว่ามันไม่ค่อยสำคัญอย่างที่เราคิดไว้แม้ว่าบางพรรคพยายามจะโอ้ตีคล้องร้องเป่าว่ามันสำคัญนะครับนะแต่ก็ไม่สำคัญที่พอไปถามข้อสุดท้ายเราถามว่าน่าตื่นเต้นไหมเออที่สำคัญจริงๆคำถามที่สำคัญจะเป็นคำถามไฮไลท์ของเพลงนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้น
1: 32%
0: เพราะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใหญ่เจอกันเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ชัดเจนครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้นเลยพอจะเดาได้ว่าใครได้แต่การที่คนบอกว่าพอจะเดาได้ว่าใครได้นะไม่ได้หมายว่าเขาจะเลือกคุณคนนั้นนะ
1: ครับ
0: อย่าเข้าใจผิดนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะเลือกคนอื่นก็ได
1: ้
0: นะครับนะอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวแฟนคลับคนนั้นจะหัวจะดีใจสักเกิน
1: ไปเลือก A แต่รู้อยู่แล้วว่า B เข้ามาแน่ๆแต่ว่า
0: ประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นก็คือเลือกๆไปเพราะว่าถึงทุกเวลาก็ต้องให้กำลังใจเขาหน่อยนะครับนะ 29% บอกไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันอันนี้น่าสนใจ
1: อ
0: ันนี้หมายถึงประชากรกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังมีพฤติกรรม inactive ทางการเมืองไม่ active แล้วทางการเมืองเลือกคนนั้นมาคนนี้มาก็คือ
1: เหมือนเดิม
0: ปตท.ปัญหามันเยอะแยะ
1: จ
0: ะแก้ไขกันได้ไม่เท่าไรเรายังมากกว่าแก้กันไม่ตามระบบก๊อกน้ำรั่วก็ปิดก๊อกถนนพังเคลื่อนยุบ
1: ก็ไปลากยางใหม
0: ่ก็แก้กันมาใหม
1: ่
0: เพราะนั่นเองมันไม่มีอะไรที่เสพ
1: ครับ
0: นะครับนะในขณะที่ 22% บอกน่าตื่นเต้นแต่น่าตื่นเต้นเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นแสดงว่าเขามองว่าการแข่งขันมีไม่เกินนี่หรอก
1: ผ
0: มคนประมาณเนี่ย2-4 คนนี่แหละนอกนั้นก็โอเคนะตัวประกอบจัดฉาก
1: ครับ
0: นะครับนะมี 16% ครับมองโลกในแง่ดีในแง่ของประชาธิปไตยเต็มใบ
1: ครับ
0: บอกน่าตื่นเต้นนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้ครับเพื่อการเลือกตั้งหมดเลยยังบอกไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: พี่เต้ก็อาจจะได้คุณติ๋งก็อาจจะได
1: ้
0: นะคุณคมสันก็อาจจะได้นะครับนะใครอีกล่ะหม่อมกรณ์ก็อาจจะได้อาจารย์ชาชาก็อาจจะได้กลับมาหรือแม้กระทั่งน้องประตูก็อาจจะได้ก็ได้หรือสสหรือพูดหมักไปหมัดก็อาจจะได้ก็ได
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นคุณวรัญชัยโชคชนะก็ได
1: ้ครับ
2: พี่เต้แหละฮะ
0: ก็นี่ก็เป็นคุณเต้ครับอาจจะคิดคุณเต้อาจจะได้ก็ได้ก็คือคนกลุ่มนี้คิดแบบนี
1: ้
0: ใครก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็มันก็เป็นจำนวนน้อย
1: 16%
0: นะครับสรุปก็คือจากโพลนี้เราจะค้นพบนะครับที่สรุปกันง่ายๆเลยก็คือว่า1การเมืองระดับชาติไม่ค่อยได้ส่งผลเท่าไหร
1: ่
0: 2การประกาศชื่อผู้รองผู้ว่าทีมผู้สามผู้ว่าก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ชื่อที่มันแบบโอ้เปี้ยงๆนะแต่ชื่อที่ประกาศมาก็เหมือนไม่ใครเปี้ยงสักคนนะครับนะในขณะเดียวกันคนก็ไม่ตื่นเต้นเพราะคนดูเหมือนจะพอเดาได้ว่าใครจะได้เป็นรับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าในงวดนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าเอาโพลผมที่ออกวันนี้มาแล้วลองไปดูโพลของศูนย์ดุสิตนะมันก็เริ่มสะท้อนชัดเจนแล้วว่าใคร
1: จะมาใช่ไหมฮะ
0: นะครับ
2: ครับ
1: อย่างนี้อาจารย์ครับจะทำให้คนกทมที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบรรยากาศที่จะเดินหน้าไปเข้าคูหาเลือกตั้งมัน
0: กลัวมากเลยครับถ้ากกต.กับกทม.ไม่รณรงค์นะครับคนมาใช้สิทธิ์จะต่ำกว่าครั้งก่อนแน่นอนเพราะความคึกคักมันไม่มีครั้งก่อนมันคึกคักนะครับ เพราะว่าอาจารย์ชาติชาติลงก็ไม่มาก็มีใครรู้จะได้หรือเปล่า
1: โอ้แล้วก็
0: ใช่ไหม
1: ผู้สมัครแต่ละคน
0: ลงมาแต่ครั้งนี้ถ้าทุกคนบอกเฮ้ยคนนี้ได้

0: แน่นอนที่เหลือมันก็แบบนะไม่ค่อยคึกคักดีไม่ดีคนไม่ใช่สิทธิ์อาจจะน้อยถ้าคนไม่ใช่สิทธิ์น้อยเนี่ยนะอะไรก็พลิกผันได้นะ
1: ใช่สิครับอาจารย์นะ
0: กลุ่มคะแนนจัดตั้งอาจจะโชคดีกว่า
1: ครับ
0: แต่กลุ่มที่แบบลงไปกันโผล่กันเทลงไปเนี่ยอาจจะโชคดีกว่า
1: คร
0: ับ นะครับถ้ากลุ่มไหนไม่โผล่เทลงไปก็อาจจะไม่โชคดีเท่าไหร่นะนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยแม้ว่าใครคิดว่าตัวเองนอนมาก็อย่าประมาทก็แล้วกันอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เนี่ยครับคือโอ้โหอาจารย์คิดเหมือนหลายๆคนเลยกลัวบรรยากาศจะไม่คึกคักกลัวคนจะนอนหลับทับสิทธิ์เพราะรู้อยู่ว่าใครจะมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้หลายคนที่อยากจะให้คนที่มาจริงๆเนี่ยผิดหวังได้นะครับอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ย
0: ใช่ถ้ารู้โอ้ไอ้คนนี้ได้แล้วนะไม่ต้องไปเลือกแล้วออกจะตกได้นะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะครับในการเลือกตั้งนะครับมีใครนะมีเสียงแต่ไม่มีคะแนน
1: ครับอาจารย์อย่างถ้าเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งอย่างมุมมองของอาจารย์มันเหมือนมันต่างกันไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือผมว่าคนกทต้องการผู้สมัครอิสระมากกว่าโดยส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้ว่าจะไม่ว่าจะปิดกั้นผู้สมัครจากพรรคการเมืองถ้าผู้สมัครจากพรรคการเมืองเนี่ยมีชื่อมีชั้นที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองแล้วเป็นผู้ว่ากันมาแล้วจากในนามของพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมก็ไปเคยมีกันมาแล้วนะครับนะฉะนั้นผมถามว่าพรรคการเมืองมีภาษีกว่านั้นมันก็มีภาษีเพราะว่ามันมีฐานพรรคการเมือง
1: ครับ
0: แต่ผู้สมัครอิสระบางคนเขาก็มีฐานของเขาเองอยู่แล้วด้วย
1: คร
0: ับ นะครับที่คนเทพถามว่าคนเทพที่ต้องการได้ผู้สมัครพรรคการเมืองเพราะอะไรเพราะเขาสนับสนุนพรรคการเมืองนี
1: ้
0: ครับเขาสนับสนุนผู้สมัครคนนี้ที่สังกัดพรรคการเมืองนี้หรือเขาเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ช่วยสามารถในการบริหารจัดการกทมได
1: ้ครับ
0: แต่การสมัครเลือกคนอิสระก็จะมองในมุมว่าไม่อยากให้การเมืองภาพใหญ่อะมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าอยากให้ผู้ว่ามีความอิสระในการแต่งตั้งคนของตนเองเข้าไปในการบริหารจัดการไม่จำเป็นต้องไปฟังพรรคการเมือง
1: คร
0: ับ เหล่านี้เป็นต้นมันก็มีหลายๆปัจจัยที่ประกอบกันมาแต่ถามว่าใครเวลาเราไปทำสำรวจนะ
1: คร
0: ับอ๋ออย่างได้บางคนบอกอยากได้อิสระบางคนบอกว่าอยากได้พรรคการเมืองก็แล้วแต่ละคนแต่ที่ผ่านมาถ้าเคยทำถ้าผมจะไม่ควรจะต้องการอิสระมากกว่
1: า
0: แต่ที่ต้องการอิสระมากกว่าก็เห็นคะแนนพรรคการเมืองก็ขึ้นสูงทุกทีแหละ
1: สถิติของคนกรุงเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกแบบพุ่งเป้าเลยเห็นผลงานติดตามอยู่ว่ามีความรู้ความสามารถจะมากู้กทมได้หรืออิงกระแสครับอาจารย์ครับ
0: มันต้องนี้ผมว่าอันที่หนึ่งควรจะเรียนผู้ว่ากทมข้อที่หนึ่งเลยนะต
1: ้
0: องเป็นที่รู้จักก่อน
1: ครับ
0: โนเนมตายแน
1: ่
0: นะครับต้องเป็นที่รู้จักก่อนคือต้องลงพื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วถ้าเป็นหน้าใหม
1: ่
0: นะครับนะต้องเป็นที่รู้จักก่อนพอรู้จักแล้วประวัติดีประวัติประสบการณ์ทั้งหลายการทำงานรวมถึงอาวุธคลีการศึกษาจะเกี่ยวพันด้วยเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็ไปดูว่าเป็นผู้สมัครอิสระหรือว่าสังกัดพรรคแล้วในเดียวกันมีใครหนุนบ้างนะครับมีใครหนุนบ้างแล้วจากนั้นก็มีนโยบายมีอะไรยังไงในการแก้ไขปัญหากทม.ส่วนกระแสเนี่ยนะครับถ้าผมว่ากระแสมันเป็นตัวรองนะครั้งก่อนสีส้มก็กระแสดีในการเลือกตั้งสส.เมื่อปีเลือกตั้งพวกครั้งก่อนนะครับแต่พอลงตอนลงเป็นผู้ว่าเนี่ยกระแสกับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยได้มาแค่200,000กว่าคะแนนน้อยกว่าคุณแบงก์กับดร.เอกอ่ะ
1: คร
0: ั้งเนี้ยโอเคสีส้มก็หวังกระแส
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยจริงๆมันแตกต่างจากระดับชาติเนี่ยกระแสสำคัญ
1: ครับ
0: แต่ระดับเนี้ยกระแสอาจจะไม่สำคัญเท่ากับตัวบุคคลแล้วผมมองว่าตัวบุคคลสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วอย่างหนึ่งการลงเลือกตั้งผู้ว่าเอาถ้ากลับไปดูสกนะ
1: ครับ
0: สกในคะแนนจัดตั้งสำคัญที่สุดเลยสำคัญกว่ากระแสเยอะเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นโยบายหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเพราะว่านโยบายระดับชาติก็รูปแบบหนึ่งแต่ว่าอย่างในส่วนของกทมในหลายยุคหลายสมัยแล้วจะทำกมสีเขียวเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะให้กทมได้รับความสะดวกสบายที่สุดแต่ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จเลยแม้แต่คนเดียวครับอาจารย
0: ์ได้ครับที่ผมว่านโยบายสำคัญนะทุกคนก็มีนโยบายแต่ก็ต้องใจอย่างนึงนะว่ากทมเนี่ยมันปัญหามันสอดซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับ
0: มันไม่ทางแก้ได้หมดหรอกครับไม่มีทางนะที่ผ่านมาก็ขอเพียงแค่แก้ได้เป็นเปาะๆไปแล้วไม่เดือดร้อนมากกว่าเดิมก็ใช้ได้แล้วคนกรุงก็ไม่ได้ขาดหวังอะไรขนาดนั้นหรอกก็จะต้องเป็นเมืองอัจฉริยะขนาดไหนไม่มีทางหรอกครับใครมาขายก็ถือว่าแค่สร้างฝันในอากาศเท่านั้นเอง
1: ครับคืออย่างเงี้ยมันจะมีสองแบบครับอาจารย์ครับมีปัญหาเราเห็นหน้าผู้ว่าอยู่ตรงนั้นกับมีปัญหาผมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อะมันจะมีลักษณะนี้ครับอาจารย์นะแต่ผมสั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับ เราจะเลือกแบบไหนดี
0: มันก็พูดได้หลายแบบนะการมีปัญหาเราเห็นผู้ว่าที่นั่นมันก็เป็นภาพหนึ่งว่าโอเคผู้ว่าใส่ใจแม้ว่าดึกดื่นค่ำคืน

0: อีกมุมมันก็คือบางทีคนดูบางคนก็อาจตั้งคำถามว่าทำไมไปเขาช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าไปมันมีหน้าในการสั่งการนะใช่ไหมต้องไปดูหน้างานว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ตัดสินใจถูกมันก็มีแหมมันก็มีคือแบบบางทีมันนานาจิตตังมันพูดยากว่าประเด็นเหล่านี้คนจะหันมาตัดสินใจยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาดูที่ตัวบุคคลเป็นหลักเลยตัวบุคคลเนี่ยนะครับนะถ้าไม่เคยลงผู้ว่ามาก่อนอย่างชาติครั้งก่อนเนี่ยแกโชคดีไม่เคยเล่นการเมืองระดับอย่างนี้มาก่อนเลยหาจุดบอดไม่เจ
1: อ
0: แต่คราวนี้ผมการันตีได้เลยว่าจุดบอดแกเพียบเพราะแกเป็นมาแล้ว4ปีจ
1: ุ
0: ดให้โจมตีมีเยอะแยะหลายจุดแน่นอนแต่คำถามคือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะโจมตีได้ถูกจุดหรือไม
1: ่
0: จะสามารถลุ้นคะแนนของอาจารย์ชาติได้หรือไม่จากการจากผู้ที่โหวตครั้งก่อน1ล้านกว่าคะแนน
1: ครับ
0: นะครับ
2: คือไม่ง่ายเหมือนครั้งแรกแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณชัดชาติเนี่ย
0: เอาไม่ง่ายแล้วอาจารย์ชาติไม่ง่ายแล้วนะครับการที่มองว่าครั้งก่อนได้52%มันก็จะไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ครั้งเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นเพราะหั่น 2% ที่ถือในมือเนี่ยจำนวนหนึ่งมันยังเวิร์กอยู
1: ่
0: ผมว่าเวิร์กอยู่ไม่ต่ำกว่า 40% ซึ่งอาจารย์ได้แค่ 40% แล้วค่อยไปควานหาเพิ่มนิดหน่อยแค่นี้ก็ชนะแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ชาติจะไปตกหลุมอะไรของตัวเองบ้างหรือเปล่า
1: อาจารย์แต่ว่าคนที่เปิดตัวมาตอนนี้ไม่มีใครที่จะพอจะสู่สีกอาจารย์ชาชาได้เลยอาจารย
0: ์ได้เลยครับทำมาเรามาดูดร.โจ
1: คร
0: ับหนึ่งดร.โจเป็นคนหน้าใหม่ไม่มีคนรู้จักเอาข้อแรกเลยไม่มีคนรู้จักจริงๆเลยไปถามแฟนขับสีส้มก็ได้รู้จักดร.โจไห
1: ม
0: ไม่รู้จักหรอกครับเขารู้แต่ว่าสีส้มส่งมาเดี๋ยวจะเลือกหน่อย
1: ครับ
2: ใช่ว่าสถาวรวิจิตรเนี่ยนะ
0: เขาไม่รู้จักครับแม่โอ้ยตอนประกาศชื่อมาผมยังงงเลยใครวะนะครับรู้แต่ว่าเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ไปดูปอแล้วไม่เคยลงสสเขตด้วยไม่เคยลงพื้นที
1: ่ครับ
0: ไม่เคยมีคนรู้จักฉะนั้นไม่มีคนรู้จักเนี่ยการลงมาในชั้นชีพอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิดแหละเพราะมันเร็วเกินเหตุนะเร็วเกินเหตุที่รีบลงมาแล้วไม่มีใครรู้จักผมส่งคุณลิซ่าลงมาคนยังรู้จักเยอะกว่าอี
2: กปัญหาคือทางพรรคประชาชนก็จะส่งคนเดิมนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่ายังติดประเด็นเรื่องของ44สสครับอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงคนเดิมมาจะมีภาษีหน่อยเพราะคนรู้จักแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เราจะไปคิดว่าการเมืองระดับชาติมันจะช่วยอะไรได้บ้างมันจะช่วยได้ผมกำลังมองผมก็ยังพยายามดูอยู่นะว่าเดี๋ยวรอผมเก็บข้อมูลรอบแรกก่อน
1: ครับ
0: ว่าสีส้มดร.โจเนี่ยจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์หรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับแต่ผมในมุมมองผมนะผมเชื่อเด็กรุ่นใหม่น่าจะเทคะแนนลงมาอยู่จำประมาณหนึ่งอาจจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์สักประมาณหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
2: โอ้แล้วใครพอจะสูสีบ้างครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเปิดตัวแล้วเราทราบนะครับอันนี้ประชาธิปัตย์เรายังไม่รู้ว่าเขาจะส่งใครนะฮะเดี๋ยว16นี้คงจะรู้อย่างประชาชนเนี่ยก็ส่งดร.โจนะฮะมีพรรคไทยก้าวใหม่ส่งคุณคมสันพันวิชาติกุลพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีแต่ว่าขอลงอิสระนะฮะแล้วก็มีนี่นะฮะคุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะลงอิสระแล้วก็กลุ่มคุณเต้นะครับก็จะส่งตัวแทนสมัครด้วยเนี่ยอันเนี้ยใครพอมีลุ้นที่จะไปสู้กับคุณชาชาติบ้างครับ
0: เอางี้ณปัจจุบันยังไม่มีใครมีลุ้นเลยผมยังรอชื่อจากพรรคไว้ปั่นอยู่ว่าจะลุ้นไห
1: ม
0: ถ้าไว้ปั่นส่งคนที่เป็นที่รู้จัก
1: ครับ
0: แล้วมีประวัติดีแล้วปังคนแฮปปี้ผมว่าจะทำให้อาจารย์ชาชาติปาดเหงื่อได้แต่ถ้าส่งคนที่รู้จักแต่ไม่ปังก็ไม่ปาดเหงื
1: ่อ
0: ถ้ายิ่งไม่รู้จักยิ่งจบเลย
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นไว้ปัดก็ต้องตัดสินใจดีในการส่งใครเข้าลงมาแต่ผมบอกเลยว่าถ้าไว้ปัดสุดท้ายไม่ตัดสินใจไม่ส่งใครนะ
1: ครับ
0: คะแนนสายอนุรักษ์นิยมประมาณ 700,000 คะแนนจะถูกเทไปเยอะเลยนะแต่คงไม่ทั้งหมดเนาะจะถูกเทไปที่คุณติ่งคุณติ่งจะได้ประมาณถ้าประชาไม่ส่งคุณติ่งน่าจะได้ประมาณถึง 400,000
2: เพราะว่าประชาธิปัตย์
0: กับประชาธิปไตยเพียงคะแนนลงไป
1: ครับ
2: กลับมาคราวนี้เขาก็ได้รับเสียงตอบรับดีพอสมควรเลยนะครับอาจารย์ฮะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะประชาธิปัตย์ผมว่าตอนนี้เขามีเสียงตอบรับดีนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็คะแนนอาจจะมาเรียกว่าอะไรนะน่าสนใจทีเดียวอ่ะนะครับเดี๋ยวก็ต้องเพราะว่าตอนนี้กระแสคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในกทม.นะครับแม้ว่าจะไม่ได้สสก็ตามนะครับ
2: แต่ถามอันดับ2รอบที่แล้วฮะที่แบบแพ้คุณชาติชาติไปแม้ว่าจะคะแนนมันห่างพอสมควรเนี่ยรอบนี้คืออาจารย์ดร.เอก็มีผลงานเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ออกแอคชั่นซึ่ง หลายคนก็บอกว่าแหมอยากให้มาทำเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสไหมครับอาจารย์
0: ใครๆก็ถามนะทำไมดร.เอ๊ไม่ลงซ้ำอีกครั้งนึงนะหรือแกไม่อยากเอาสนามกทมนะอยากลงสนามใหญ่มากกว่า
2: ภาพใหญ่เลย
0: เออลงภาพใหญ่เลยนะก็คือดร.เอ๊ก็มีความสามารถนะแต่การสื่อสารแกอาจจะมีพลาดนิดนึงแกไปพูดอะไรที่คนเป็นวิชาการมากไปคนไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหากทมนะครับบางทีมองไม่กับโปรเจกต์มากๆคนไม่เข้าใจนะครับภาพเมืองอัจฉริยะคนระดับคนชุมชนไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าพูดแบบง่ายๆอันนั้นคือไอ้น้ำท่วมก็หลอกท่อนะครับนะฮะอะไรเงี้ยคนก็จะเข้าใจมากขึ้น
2: ครั้งต่อไปฮะในส่วนของนิดาโพอาจารย์อย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของพรรคประชาชนใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วที่ทางนิดาจะถามจะมีประเด็นอะไรต่อไหมฮะที่เราอยากจะถามความเห็นคุณกทมเนี่ยครับอาจารย
0: ์ก็เรื่องของโพกทมเดี๋ยวคงต้องรอสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนเพื่อต่อเพราะว่าเดี๋ยวเอาโพอื่นไปก่อนผมจะรอตอนนี้ผมรออย่างเดียวคือรอรายชื่อทั้งหมด
2: ครับ
0: รออะไรชื่อทั้งหมดก่อนให้มันเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราค่อยทำว่าใครจะนำแต่ยังไงก็ตามผมขอฝากไปนิดนึงนะฝากไปถึงกกต.แล้วกทม.ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ
2: ์
0: คนต้องรณรงค์ให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าคนเขารู้สึกว่ามวยมันคนละชั้นกันเนี่ยจำนวนมากเขาจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์อันเนี้ยไม่ดีเลย
2: ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าโอ
1: ้รอพอคนรู้ผลแล้วเนี่ย
2: คนนี้ก็ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็กลัวเหลือเกิน
0: นะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะครับนะขอให้ออกมาถึงแม้ว่ารู้ว่าเขาได้อยู่แล้วก็มาออกมาใช้สิทธิ์เถอะ
2: ครับคร
1: ับ แต่เหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดมานิดนึงอาจารย์ที่บอกว่ารอบนี้อาจารย์ชาติอาจจะไม่ง่ายมีแผลเยอะด้วยเหมือนกันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดพักไหนจะเปิดตัวหรือจะชูนโยบายขึ้นมาจะสู้อะไรได้บ้าง
0: นโยบายที่แกประกาศมาเนี่ยมีบางอย่างเลยยังไม่ทำเลยผมเห็นแค่ชัดๆเลยเนี่ยเห็นแค่ชัดๆรู้สึกลกหูลกตาแล้วเกินสายไฟฟ้าเนี่ยไหนบอกปีไหนบอก6เดือน1ปีเอาลง1ปีไม่เกิน2ปีอะไรเอาลงใต้ดินเนี่ยเนี่ยผมเห็นนกยืนเกาะเต็มหน่อยไฟเลย
2: ครับ
1: ครับ
2: สวน15นาทีเห็นเยอะอยู
0: ่
2: นะครับเล็กๆน้อยๆก็ยังมีสวนอยู่
0: นะครับนะอย่าไปหาเสียงด้วยการว่าจัดสายไฟให้สวยขึ้นคนไม่ต้องการมองสายไฟสวยขึ้นคนต้องการทำเห็นที่พูดด้วยว่าเอามันลงใต้ดิน
2: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นโจทย์หนึ่งนะ
2: ครับ
1: ที่จะเรียกคะแนนได
2: ้เดี๋ยว คืออันนี้แค่เพิ่งโหมโรงนะฮะความตื่นเต้นความสนุกแล้วก็เรื่องของบรรยากาศก็คงจะมีมากกว่านี้นะฮะวันนี้ขอบคุณก่อนครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุภชาป้าวารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพครับ
2: ก็ถามเลยนะฮะว่าคนกรุงตื่นเต้นไหมนะฮะโอ้โหน่าห่วงใยก็คือพอไม่ตื่นเต้นรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้บรรยากาศไม่ค่อยคึกคักพอไม่คึกคักเนี่ยคะแนนจัดตั้งมาเหมือนสนามใหญ่ครับคนออกไปใช้สิทธิ์กันสมมติเขามีจัดตั้ง 30% อย่างเงี้ยนะฮะว่าเขามีแน่ๆคนของเขา 30% เนี่ยแล้วปรากฏว่าอีก 70% ไม่ออกมาเลยอ่ะโอ้ยได้อยู่แล้วคนเนี้ยนะฮะที่เรารักเราชอบเขาเก่งเขาดีอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าพอ70ไม่ออกไป30เข้ามาสิ
1: เรียบร้อยเลย
2: เรียบร้อยเลย
1: ไม่ได้เลย
2: โอ้โหแล้วคุณจะทำอะไรได้ครับจะไปบอกตีคล้องร้องเปล่าไม่ได้แล้ว
1: ให้เลือกตั้งใหม่อะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะ
2: ถูกต้องฮะต้องรอไปอีก4ปี
1: ครับ
2: นะครับก็อ่ะส่วนดุสิตโพนะครับก็อย่างที่เกริ่นโฉบโฉบเฉียวๆไปนะครับว่าคนกรุงเขาอยากจะเห็นใครเป็นผู้ว่ากทมคนใหม่นะฮะก็โอ้คะแนนค่อนข้างทิ้งห่างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนกรุง 56.70% นะฮะอยากให้คุณชัดชาติทำงานต่อไปนะฮะส่วนที่เหลือนะฮะก็ 18.90 เป็นดร.โจนะจากพรรคประชาชนนะครับแล้วก็13.13% อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะคุณมาริการเนี่ยได้ 5.78% นะครับแล้วก็คุณคมสันได้ 3.07% แล้วก็ในส่วนของหม่อมหลวงกรกสิวัตรได้ 1.30% ส่วนคนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสกจากพรรคใดนะครับโอ้สสเขาพักไหนฮะสกเขาเลือกพักนั้นแหละครับ 40.13% พักประชาชนนะครับ 21.23% เลือกผู้สมัครอิสระนะฮะ 19.46% ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ 7.91% เลือกประชาธิปัตย์นะครับ 7.91% อุคะแนนเท่า

0: ไปเลยนะฮะเลือกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไป 2.89 นะฮะภูมิใจไทยแล้วก็ 0.47% นะครับก็เลือกพรรคอะไรเศรษฐกิจใหม
1: ่
0: ที่เขาจะลงสนามกทมนี่แหละครับ
1: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างของนิดาโพเนี่ยคือเขาทำการสำรวจวันที่5ถึง6พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างดร.โจอย่างที่อาจารย์สุวิชาพูดไปเนี่ยว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าอย่างเทียบถ้าเกิดตามข่าวนะคือดร.โจเนี่ยเปิดตัววันที่6นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามันยังคงมีเปิดรับสมัครจนถึงวันที่1มิถุนายนก็อาจจะยังมีผู้สมัครหน้าใหม่รวมถึงอย่างที่อาจารย์จับตาก็คือตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าว่าจะส่งใครหรือถ้าไม่ส่งใครเนี่ยคะแนนจะเทไปที่คุณติ่งมาริกาอย่างที่อาจารย์ประเมินหรือเปล่าเราก็ต้องดูเพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยดร.เอก็มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มาเป็นอันดับ2แต่ว่าอันดับ2กับอันดับ1อ
0: ่ะครับ
1: โกเยอะโออย่างคุณชาชาเนี่ย
0: เป็นล้านอ่ะ
1: คือ
0: ล้านกว่า
1: 50กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคนอื่นนี่คือไม่ถึง 10% เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ารอบเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องดูว่าคู่แข่งจะเป็นใครด้วยเหมือนกัน
0: อาทิตย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะคนต่างจังหวัดครับ
1: ครับเนี่ยผมก็เป็นประชากรแฝงด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าบรรยากาศก็คือเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ
1: คือจะรถติดหรือว่าจะเห็นสายฟงไม่เห็นสายไฟเนี่ยเราก็ได้เห็นทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันดีเนี่ยเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูเรื่องของกทม.ในส่วนที่ยังไม่ได้เล่าบ้างนะก็มีหลากหลายเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับกับข้อสู่ทิศทางข่าวนะครับในช่วงที่2นะครับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับดีกว่าผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เขาจะมีการเปิดรับสมัครกัน28นี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะฮะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็จะไปเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับ28มิถุนายน2569
1: ครับ
0: จนถึงณวันนี้ครับมีใครที่เป็นแคนดิเดตผู้สมัครบ้าง
1: จากใครสังกัดพรรคไหนบ้าง
0: นะฮะเอาอันดับหนึ่งที่คนเขาอยากให้กลับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็สารงานต่อก็คือคุณชัดชาติอันนี้รอคุณชัดชาติประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าจะลงสมัครอีกหรือไม
1: ่
0: แต่ว่าอย่างก็ตามเขาเปิดเครือข่ายเวิร์กๆของเขาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันสังกัดอิสระนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวรอคุณชัดชาติประกาศ21พฤษภาคมนี้นะครับอันที่ประกาศชัดๆแล้วนะครับก็มีพรรคประชาชนส่งดร.โจครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งลาออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาชนครับ
1: ครับ
0: เปิดแคมเปญง่ายๆเลยวายผู้ว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็บอก
1: อีซี่บางกอกกรุงเทพง่าย
0: ๆถูกต้องฮะแล้วก็เขาขึ้น
1: บิลบอร์ด
0: อ
1: ่ะ
0: ครับกรุงเทพยากไปไหมอ่ะเออนั
1: ่
0: นแหละฮะหลากหลายเรื่องนโยบายของเขาและเขาย้ำชัดเลยนะครับจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของเขาไปติดตามเสาไฟฟ้าไปติดตามต้นไม้นะฮะอยู่ริมฟุตบาท
1: ครับ
0: แต่เขาจะมีวิธีของเขาในการหาเสียงแหละครับส่วนผู้สมัครอิสระอีกคนหนึ่งที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยนะฮะ คุณคมสันพันวิชาติกุลอดีตสมาชิกของพรรคไทยก้าวใหม่นะครับลงสังกัดอิสระฮะสโลแกนกรุงเทพต้องมูฟออนนะครับส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแคนดิเดตนะครับของพรรคพลังประชารัฐจะลงอิสระนะฮะเพราะว่าพรรคเขามีมติไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับคนที่เปิดตัวคนแรกเลยนะฮะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็ลงสังกัดอิสระ
1: ครับ
0: ส่วนประชาธิปัตย์รอนู่นเลยฮะวันที
1: ่16
0: ก็อีกไม่กี่วัน
1: วันเสาร์หน้านะฮะ
0: เขาบอกว่าเป็นผู้ชายฮะแคบไหมแคบอีกไหม
1: ก็ถ้าเป็นบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน
0: จะแล้วเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เลยหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวก็เป็น
1: แสดงว่าตอนนี้ยัง
0: เดี๋ยวก็เป็น
1: แสดงว่าคนที่เห็นหน้าเห็นตาที่อยู่ในพรรคตอนนี้ไม่ใช่ละ
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็ได้เป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันเปิดตัวประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณเต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับส่งตัวแทนสังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้ฮะ
1: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ยังมีเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากำหนดการเนี่ยก็ยังเปิดนู่นน่ะวันรับสมัครคือ28-1มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครอิสระต่างๆนานาเนี่ยก็ยังพอเห็นหน้าค่าตากันได้อยู
0: ่
1: ก็ต้องดูติดตามไปเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เรื่องของโพเนี่ยก็คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เป็นทางการอย่างที่เป็นทางการก็มีอยู่ไม่กี่รายอาจารย์ชาติชาติก็ยังไม่พูดไม่เต็มปากสักทีว่าจะลงหรือไม่ลงแต่ว่านโยบายต่างๆก็มาออกมาละแต่ว่าก็คงต้องรอดูว่ามันก็ยังมีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจแต่ที่เรากังวลการรวมถึงอย่างที่อาจารย์สุวิชาของนิดาโพเขากังวลกันก็คือเรื่องของคนจะไม่ตื่นเต้นคือจะไม่ตื่นตัวนี่แหละที่อาจารย์บอกว่าพอหลังจากนี้ก็คงต้องฝากทั้งทางกทม.รวมถึงกกต.เนี่ยให้ช่วยรณรงค์หน่อยเพราะเกิดคนไม่ตื่นตัวคนรู้อยู่แล้วว่าใครลงก็ชนะคนนั้นลงใครลงก็สู้ไม่ได้เนี่ยและไม่ออกไปเนี่ยมันจะมีผลทันทีแหละ
0: ครับเสียโอกาสเลยนะฮะ4ปีนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะกรุงเทพมหานครเรามีผู้ว่ามาแล้วทั้งหมดรวมคุณชัดชาตินะ
1: ครับ
0: 17ท่านด้วยกันครับท่านต่อไปเนี่ยจะ
1: ซ้ำคนเดิมไหม
0: เออถ้าซ้ำคนเดิมเขาเป็น18ไหม
1: ก็ต้องนับ
0: ยัง
1: คนที
0: ่
1: 17ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นสมัยที่2ก็จะนับคล้ายๆกับนายกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดดูสถิติการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วพี่รองตอนปี65เนี่ยคือผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย2,673,696 คนเนี่ยคือคิดเป็นร้อยละ 60.73
0: ครับ
1: จาก2ล้าน6เนี่ยคุณชัดชาติกินไปได้ไปเนี่ยล้าน3ก็คือประมาณตีไปประมาณ 51-52%
0: ก็ล้านกลมๆเนี่ย
1: ครับ
0: ชนะไปเป็นล้านอ่ะ
1: ใช่
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหชนะเบอร์2เบอร์3ด้วย
1: ใช่ไม่ถึงกันนะเพราะอย่างที่บอกอย่างคุณดร.เออาจารย์สุทัชวีเนี่ยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอันดับ2เนี่ยอยู่ที่200,000-250,000คิดเป็นระดับ 9.52
0: ก็ตัด1ล้านของคุณชัดชาติไป
1: ก็ยังไม่ได้เลย
0: ก็ยังชนะอยู่
1: ใช่เพราะอาจารย์ชัดชาติได้ล้าน3อย่างคุณดร.เอได้2ล้านได้200,000
0: ตัดสำคัญที่อาจารย์สุวิชาบอกยังไม่มีแผลไงเพราะฉะนั้นจะไปเปิดแผลตรงไหนไม่ได้แต่ทำงานมา4ปีอาจจะเห็นแผลเยอะก็ได้นะลองเลิกเสื้อดู
1: ครับ
0: ก็คงจะไปจี้จุดไอ้ตรงนี้ยังไม่เห็นทำเลยเนี่ยสายไฟยังระยงระยังรถยังติดในกทม.อยู
1: ่
0: ฝนตกทีไรน้ำยังท่วมทุกทีเห็นผู้ว่าเดินลุยน้ำอ้าวทำไมอุโมงค์ยงอุโมงค์ยักษ์ทำไม่ได้เหรอไอ
1: ้
0: ไปแจ็คกิ้งอะไรเนี่ยทำไม่ได้เหรอ
1: ครับ
0: ทำไมยังน้ำท่วมอยู่กทม.
1: แต่ไอ้เรื่องผลงานที่ผ่านมาที่เรื่องบอกว่างบประมาณเหลือเกินกว่ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ออกมาในช่วงท้ายๆนี่พอดีนะ
0: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์เลยว
1: ่
0: าผลงานก็ทำให้งบประมาณของกทม.เนี่ยเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 5,000 กว่าล้านบาทเอาแต่พอไปดูย้อนหลังผู้ว่าท่านอื่นๆบางที
1: ก็มีเหมือนกัน
0: เก็บได้ตั้ง 8,000 9,000 ล้านก็
1: ม
0: ีแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ไปหรือเปล่า
1: ครับก็คงต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็มีแผลเยอะอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าเกิดคู่แข่งเราสำคัญอย่างที่ผลโพลอย่างที่บอกว่าการเมืองภาพใหญ่เนี่ยคือถ้าพูดถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยการเมืองภาพใหญ่มีผลแน่นอนแม้ว่าส.ส.พื้นที่ไหนส.ส.เยอะพื้นที่นั้นเนี่ยท้องถิ่นก็ต้องเป็นของพรรคนั้นนั่นแหละแต่ว่า กทมจะไม่เหมือนพื้นที่อื่นแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอย่างเราเห็นในส่วนของพรรคประชาชนที่เขาเปิดตัวดร.โจมาเนี่ยก็หลายๆนโยบายที่บอกมาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะลอยยังแตะต้องไม่ค่อยได
0: ้ก็ที่ผมถามอาจารย์สุวิชาไปไงนะฮะคนกทมเนี่ยอิงกระแส
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้ถามว่าอิงกระสุนหรือไม่นะฮะหรือว่าแบบเลือกแบบพุ่งเป้าไปเลยหรือว่าอิงกระแสเนี่ยนะอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าดูที่นโยบายดูที่ตัวบุคคลดูที่ผลงานทำความรู้จักกับคนกรุงเทพไหมเพราะว่าอย่างอาจารย์ชัดชาติก็เปิดตัวมาเป็นปีใช่ไหมว่ามุ่งมั่นที่จะลงท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครไม่เหมือนต่างจังหวัดไงต่างจังหวัดเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินเลยกระแสหรือกระสุนนะถ้าออกไปใช้สิทธิ์น้อยแพ้กระสุนนะกระแสมาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่นอนหลับทับสิทธิ์กระสุนมา
1: ครับ
0: หวานลงไปนิดเดียวเขาก็ได้ส.ส.แล้วนะครับ
1: แต่ว่าก็คงต้องดูเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวในกทม.ในหลายๆนโยบายของอย่างอาจารย์ชาชาติเนี่ยก็จะมีปัญหาถูกสกัดในส่วนของสภากทม.ด้วยเหมือนกัน
0: โอ้โหของงบประมาณทำอะไร
1: ใช่เราจะเห็นดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยพื้นที่ของอาจารย์ชาชาติอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่มีการถกเถียงในสภากทม.เนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่คงต้องมีการพูดถึงกันแล้วก็ต้องมีการเตรียมทีเหมือนกัน
0: น
1: ะชาติ
0: จุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าเพราะไม่มีกลุ่มสกเป็นของตัวเองนะครับพอไม่มีสกสังกัดของตัวเองก็ทำให้เสนอนโยบายอะไรแสนดีขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะถูกตีกลับ
1: นั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าถ้าเกิดนะคงเห็นแล้วล่ะว่าปัญหามันคืออะไ
0: ร
1: แล้วในส่วนของที่ผ่านมาถ้าเกิดเราพูดถึงรอบที่ผ่านมาเนี่ยสกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มกับสีแดงถ้าส่วนใหญ่แล้วรอบเนี้ยดูเหมือนกับทางสีส้มสีฟ้าก็มาอีก
0: ด้วย
1: ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดอาจารย์ชัดชาติที่เท่าที่ติดตามการให้สัมภาษณ์อาจารย์ชัดชาติบอกว่าก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะสนับสนุนสกท่านใดเป็นพิเศษก็จะดูเป็นรายๆไปถ้าเกิดใครทำงานได้ดีก็จะหนุนเป็นรายๆไป
0: มีผู้สมัครบางรายเนี่ยขอเอารูปคุณชัดชาติไปติดในป้ายหาเสียงด้วย
1: ครับนั่นแหละแต่อาจารย์ชัดชาติก็ยังไม่ได้พูดเต็มปากนะครับว่าจะสนับสนุนรายใดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าแม้ว่าตัวอาจารย์จะอาจจะถ้าตามโพที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบเบอร์มาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสกยังเป็นทีมนี้หรือว่าอาจจะมีแบ่งกันมากกว่านี้เนี่ยการทำงานก็อาจจะยากมากขึ้นในสมัยที่สองถ้าเกิดอาจารย์ชาติมาใหม่อ
0: ันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเกิดเขามาจากพรรคการเมืองทั้งตัวผู้ว่าเองฝ่ายบริหารกับทางฝ่ายนิติบัญญัติคือสกเนี่ยอาจจะทำงานสอดคล้องเข้าขาแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ทางเดียวกันทำให้นโยบายต่างๆมันก้าวหน้าเร็วกว่านี้หรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของพรรคการเมืองเหมือนกันนะถ้าเกิดจะส่งผู้สมัครอะครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเกิดหยิบขึ้นมาเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดหรือว่าทำให้มันขยายความมากกว่านี้มันก็เป็นคะแนนของเขาได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาในการแถลงนโยบายของพรรคประชาชนเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
0: ้นี่เข้าไปดูในสื่อของมติชนเนี่ย
1: ครับ
0: เขาสรุปมาว่าคุณทันยุคไหนใน17ผู้ว่ากทม.โอ้โหท่านแรกนะฮะคุณชำนาญยุวบูรณ์ครับเมื่อ1มกราคมปี16จนถึง22ตุลาคม16ฮะ
1: ครับ
0: นี่คนแรกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยนะฮะท่านที่2ครับคุณอัดวิสูตรโยธาภิบาลฮะเมื่อ1พฤศจิกายน16ถึง4มิถุนายน17อันนี้เป็นปีเดียวนะครับท่านที่3คุณสิริสันตบุตร5มิถุนายน17ถึง13มีนาคม18ท่านที่4คุณสายหุตะเจริญ29พฤษภาคม18ถึง9สิงหาคม18โอ้นี่อยู่ไม่กี่เดือนเองนะครับท่านที่5ฮะธรรมนูญเทียนเงินจากพรรคประชาธิปัตย์10สิงหาคม18ถึง29เมษายน20ฮะอยู่2ปีกว่าๆนะครับท่านที่6คุณชลอธรรมสิริ29เมษายน20ถึง14พฤษภาคม22ท่านที่7คุณชาววัดสุลาภา4กรกฎาคม22จนถึง16เมษายน24ท่านที่8พลรวยเอกเทียมมรกาโนมรมักกลานนท์นะฮะ28เมษายน24ถึง1พฤศจิกายน27
1: ครับ
0: อาสาเมฆสวรรค์ท่านที่9ครับ6พฤศจิกายน27ถึง13พฤศจิกายน28นี่ผมมาทันพลตรีจำลอง โอ้เข้ามา
1: วุ่นวายนะตอนน
0: ั้นเรียนกรุงเทพพอดี นะฮะพลตรีจำลองกลุ่มรวมพลังนะฮะ14พฤศจิกายน28ถึง14พฤศจิกายน32ท่านเป็น2สมัยนะ
1: อ
0: ีกสมัยนึงก็คือ17มกราคม33ถึง22มกราคม35 ท่านที่11ร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาผู้สมัครอิสระนะครับ19เมษายน35ถึง18เมษายน39ท่านที่12ดร.พิจิตรรัตตกุลกลุ่มมดงานครับอันนี้ดังนะดร.พิจิตรเนี่ยฮะ3มิถุนายน39ถึง22กรกฎาคม43คุณสมัครสุนทรเวชครับจากพรรคประชากรไทย23กรกฎาคม43ถึง28สิงหาคม47ครับ
1: ครับ
0: คุณอภิรักษ์โกษะโยธินจากประชาธิปัตย์นะฮะ29สิงหาคม47ถึง28สิงหาคม51และคุณอภิรักษ์ได้อีกสมัยนึงนะฮะ5ตุลาคม51ถึง19พฤศจิกายน51ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นท่านที่15ครับจากประชาธิปัตย์นะฮะ14มกราคม52ถึง9มกราคม56แล้วก็อีกสมัยนึงที่หม่อมสุขุมพันธุ์ได้นะครับก็คือ29มีนาคม56ถึง18ตุลาคม59แล้วก็ยุคของลุงตู่
1: ครับ
0: ผู้ว่าชื่ออัศวิน
1: ขวัญ
0: เมืองครับ
1: ครับ
0: ปี59จนถึงปี65อายุครบสมัยเกินมาด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับก็ประชาธิปัตย์โอ้โหในสนามกทมเนี่ยได้ผู้ว่ามา3ท่านนะหลายสมัยเลยคร
1: ับใช่แต่ว่าในยุคนึงก็ในกทมก็สีฟ้าในยุคนั้นไงแล้วหลังจากนั้นก็จนถึงปัจจุบันก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วในส่วนของสีฟ้า
0: สลับกันฮะมีพลังธรร
1: ม
0: ที่ครองเสียงในกทม.
1: ครับ
0: มียุคของประชาธิปัตย์ที่ครองเสียงมายาวนานสำหรับสนามกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปแพ้เรื่องของพรรคไทยรักไทยอะไรประมาณนั้นพลังประชาชนเนี่ยนะฮะในสนามกทม.
1: ครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนยุคไป
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่รู้แล้วว่าต่อไปจะยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดูตามรายชื่อของรายนามของผู้ว่ากทม.เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2วาระ2วาระมาจะมีไม่กี่ท่านนะคุณอภิรักษ์คุณสุขุมพันธ์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบนิ่งสงบเงียบไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือพอยุคที่มีคุณอัศวินก็มาจากการแต่งตั้งของในยุคของลุงตู
0: ่
1: ตอนนี้พออาจารย์ชาชาติมาในยุคที่มีการเลือกตั้งรอบแรกนะแต่ว่ารอบที่2เนี่ยจะได้อีกหรือเปล่าก็คงต้องรอดูในอีกเดือนหนึ่งนะก็จะรู้กันแล้วว่าจะมาที่กี่หรือเปล่ารอบที่สอง
0: ก็อยากจะเห็นให้มาสมัครกันเยอะๆ
1: ครับ
0: จะได้มีตัวเลือกให้กับคนกทม.แล้วก็นโยบายดีๆที่หลายคนอาจจะถ้าคนเดิมความคิดอยู่เท่านี้กรอบเท่านี
1: ้
0: อยากใช้มีคนใหม่ๆมาบอกกรุงเทพมันต้องไปที่ไกลกว่านี
1: ้
0: อยากจะไปทางไหนฮะสำหรับคนกรุงเทพมหานครจะขยายเมืองยังไงจะทำอย่างไรให
1: ้
0: ปัญหาคนกทม.หายลงไปลองพิมพ์มาสิฮะค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังคนกทม.ครับปัญหาในกทม.ยังมีอะไรที่อยากจะให้ผู้ว่าแก
1: ้
0: และที่ผ่านมามันมีอะไรที่แก้ไม่ได้บ้าง
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเราทุกฝ่ายก็คือกังวลพอตัวละครที่ออกมาตอนนี้อาจจะทำให้คนไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าในยังบอกว่ามันยังมีช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณเนี่ยครึ่งเดือนก่อนที่จะมีตัวผู้เล่นมาหน้าใหม่มาเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่านโยบายใหม่ๆที่จะออกมาหลังจากนี้จะเป็นอะไรบ้างแม้ว่าคือเราอาจจะมองว่าวิเคราะห์ว่าตัวที่ออกมาตอนนี้อาจจะยังไม่หวือหวาหรืออาจจะยังไม่สามารถที่จะสู้กับผู้ว่าคนปัจจุบันได้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละว่าถ้าเกิดนโยบายที่มันหวือหวาแล้วมันช่วยให้สร้างบรรยากาศที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้มันก็ทำให้คนอยากจะออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์ชัดชาติมารอบแรกเนี่ยก็เพราะว่าคนตื่นเต้นอาจารย์ชัดชาติไม่มีแผนมาก่อนเป็นหน้าใหม่แม้ว่าจะมีหน้าซ้ำจากภาพการเมืองภาพใหญ่มาแต่ว่าพอมาลงท้องถิ่นคนก็
0: ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสลับภาพนั้นได้
1: ใช่ก็นั่นแหละก็คงต้องรอดูว่าจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาอีกไหมตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่า
0: คุณพิชัยชาญบอกว่าบกกต.หรือองค์กรอิสระต่างจังหวัดก็อยากเลือกผู้ว่าเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ลากตั้งเหมือนที่ผ่านมา
1: คร
0: ับเองก็ทำประชามติสิก็อยากจะเลือกตั้งเหมือนกันก็นายกเมืองพัทยาก็กำลังจะเลือกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีแนวคิดอยู่เหมือนกันสำหรับจังหวัดใหญ่ๆฮะจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: มีคุณซันต้าฟังจากลำปางฝนตกติดต่อกันได้3วันแล้ว
1: เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: โอ้น้ำเข้าเหนือเขื่อนดีเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณทัชชัยบอกว่ารอลุ้นประชาธิปัตย์ส่งตัวเด็ดครับ16พฤษภาคมนี้นะฮะ
1: เป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชาย
1: ยังไม่สังกัดพรรค
0: ใช่ครับเดี๋ยวพอเป็นผู้สมัครเสร็จเดี๋ยวจะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เลยนะฮะแล้วก็มีคุณอิสระชนถามมาบอกเขาได้แน่ๆจริงเหร
1: อนี่อันนี้เป็นผลโพลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเท่าที่ดูตอนนี้ไงผู้เล่นที่อยู่ในสนามตอนนี้ที่ประกาศรายชื่อออกมา
0: ครับแล้วก็ทักทายคุณธนการนะค
1: ุ
0: ณสุภชัยแล้วก็คุณเอื้อมพรสวัสดีมานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเสือนอนไม่หลับให้สติกเกอร์มาขอบพระคุณครับ แล้วก็คุณ ัญจนาปานิเสนนะฮะติดตามค่าขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณทัศยะสวัสดีเรามาแล้วนะครับ
1: คุ
0: ณศศิมาทักทายมาแล้วนะฮะค
1: ุ
0: ณสักรินแล้วก็คุณไพศาลนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะครับไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะสำหรับหน้าเรือนจำคลองเปร

0: ครับ
1: พรุ่งนี้แล้วนะฮะนับถอยหลังนี้ไม่10กว่าชั่วโมงเอง
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: คืนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณจะนอนหลับหรือเปล่า
0: ไม่รู้ใครจะตื่นเต้นกว่ากัน
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกับนักวิชาการด้วยให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะพักกันครู่เดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ก็เดี๋ยวทักทายคุณทศิยะด้วยนะฮะเมื่อเช้านี้ตีสี่ตีห้าได้ฟังรายการสุนทรศรบุญจันทร์นะครับก็มีหนังสือเรื่องใหม่มาอ่านยามเช้านะครับ
0: ครับ
1: ก็คุณทศิยะก็โอ้โหอธิบายมายาวเหยียดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับหนังสือเรื่องใหม่ติดตามได้นะฮะรายการส่วนอักษรนะครับมีทุกวันสี่ในรายการถึง5นาฬิกากับผู้จัดหลากหลายฮะครบทั้ง7วันเลย
0: ครับทาง LINE Official ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับอย่างคุณมยุรีก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับทักทายเรานะครับคุณสุภชัยที่ดิน1689ก็สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีคุณชานะครับที่สะท้อนปัญหาของกทม.มาเหมือนกันที
1: ่
0: เ
1: รา
0: บอกว่าคนเร่ร่อนนอนริมถนนราชดำเนินกลางเมืองหลวงเป็นจำนวนมากก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คนต้องคลีบแค่เหมือนกัน
1: คือมันสะท้อนทั้งภาพใหญ่นะฮะคือการเมืองระดับชาติที่คุณต้องสร้างโอกาสสร้างงานนะฮะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำกรุงเทพมหานครเองนะฮะในฐานะท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแลด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกวันพุธหรือวันอะไรสักวันหนึ่งเนี่ยนะใต้สะพานพระราม8นะครับแล้วก็แถวๆก่อนจะถึงแบงค์ชาติถนนวิสุทธิกษัตริย์แถวๆตรงนั้นเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมของกทม.นะฮะหนึ่งแจกอาหารตัดผมบริการตรวจสุขภาพนะครับแล้วเขามีโครงการจ้างวานฆ่านะฮะไปร่วมกับองค์กรเอกชนจ้างวานฆ่าคืออะไรฮะจ้างวานสิให้ฉันไปทำงานรายวันก็ได
0: ้
1: เอาเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยวันละ300 400เนี่ยนะฮะตัดหญ้าเก็บขยะดูแลอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเอาคนที่คำว่าคนไร้บ้านเนี่ยฮะไม่ใช่คนมีปัญหาอย่างเดียวนะแต่บางทีเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขออกมาอยู่ข้างนอกแล้วปรากฏว่าติดใจกลายเป็นคนที่ไม่อยากกลับบ้านแต่เขาก็ยังอยากจะมีงานมีการทำถ้าเป็นผู้ว่างงานก็ต้องไปให้โอกาสเขา
0: เพราะการผมก็มีความสามารถอยู่
1: มูลที่กระจกเงาเองกับทางกทม.เขาก็จับไม้จับปืนกันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีแรงจูงใจด้วยนะถ้าเกิดว่าทำงานแล้วเนี่ยจะมีห้องพักราคาพิเศษครึ่งๆนะฮะหันครึ่งนะฮะพักรัดอ้อยครึ่งนึงแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่อาจจะเป็นคนไร้บ้านอ้ออีกครึ่งนึงเพื่อจะได้มีความภาคภูมิใจให้กลับเข้าไปอยู่นะฮะมีที่พักอาศัยหลับนอนแล้วก็มีอาชีพการงานทำไม่เป็นผู้ว่างงานและออกมาอยู่เป็นผู้เร่ร่อนอย่างเงี้ยกทม.เขาเดินหน้าทำอยู่ครับ
0: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยคนเร่ร่อนไม่ใช่คนที่มีปัญหาอย่างเดียวมีหลายอย่างว่ามันก็ต้องแก้ไปทางระบบ
1: ผู้สื่อข่าวของเรา
0: เนี่
1: ยเคยไปสอบถามอยู่ป้ายรถเมล์ที่ห้างสรรพสินค้าดังย่านบางกะปิ อยู่ทุกวันนะฮะถามว่า8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขามีงานทำนะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายกับงานที่เขาทำเนี่ยมันสูงมากไม่เพียงพอที่จะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไปเช่าหอพักหลับอาศัยหลับนอนนะฮะงั้นขอพักผ่อนอยู่ป้ายรถเมล์แล้วกันพรุ่งนี้8โมงเช้าผมจะไปทำงาน5โมงเย็นกลับมาซื้อข้าวแกงแถวๆนั้นทานแล้วก็มานอนพักค้างอยู่ที่ป้ายรถเมล
0: ์
1: กลายเป็นคนไร้บ้านไปเลยครับแต่มีการมีงานทำ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านเนี่ยก็ต้องแต่ละคนแต่ละ
1: ปัญหาหลากหลาย
0: ใช่เพราะฉะนั้นกทม.ฝ่ายเดียวเนี่ยทำไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเอกชนอาศัยการเมืองภาพใหญ่เข้ามาร่วมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีทั้งพรรคการเมืองที่เขามีการเมืองภาพใหญ่อยู่นะถ้าเกิดมาร่วมกันก็อาจจะทำให้ขับสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1: เราถ
0: ึ
1: งถามไงว่าหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยทั้งภาพใหญ่การเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นอย่างกทม.หลงลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะว่ายังมีคนที่เขารอการช่วยเหลือแล้วก็รอโอกาสจากบรรดาภาครัฐเหล่านี้อยู่คร
0: ับ
1: มาที่เรื่องของคนเสื้อแดงบ้างนะจริงๆเข้ามาก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะแต่ว่ามาคึกคักช่วงบ่ายๆใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เพราะว่าอย่างที่ดูตามข่าวเนี่ยอย่างเมื่อตอน4โมงเย็นเนี่ยตอน16นาฬิกาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือคนเสื้อแดงเขาปักหลักกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วมันจะมีถ้าเกิดใครได้ผ่านไปแถวบางเขนตรงแถวหน้าเรือนจำคลองเปรมเนี่ยเขาจะมีตั้งเวทีอยู่ตรงนั้นนะตลอดเลยมีการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างช่วงอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่เขาปักหมุดหมายมาแล้ว
1: นอนพร้อมกับคนในเรือนจำกินข้าวกินพร้อมกันคือกินเป็นเพื่อนคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณอยู่ข้างใน คนเสื้อแดงนั่งอยู่ข้างนอกประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูอย่างที่บอกว่าอย่างมันก็จะมีอย่างวันนี้คือไปเจอทางด้านของคุณก่อแก้วที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็วันนี้เองเนี่ยก็บอกว่าได้มีการนำเหมือนลอตเตอรี่มาเอามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนเสื้อแดง
1: จริงๆอ่ะเขาแจกทุกวันนะกรณีที่มีผู้ไปเยี่ยมคุณทักษิณ
0: ครับ
1: แล้วก็คนเสื้อแดงก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะแกนนำเขาจะวันละกี่ใบนี่นะฮะที่จะตอนแรกให้เป็นคู
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฉีกรางวัลนี้เผื่อแผ่จะได้หลายๆคนแต่วันนี้คุณก่อแก้วมาแจกทั้ง700ใบอ่ะไม่เหลือเลยหมดเลยครับ
0: ครับเพราะคนเยอะกว่านั้น
1: คนที่มาเนี่ยมากกว่านี
0: ้ใช่ก็คงต้องดูเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดดูตามภาพเนี่ยใครถ้าเกิดผ่านไปตรงจุดนั้นเนี่ยแท้อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะรวมตัวกันอยู่ประมาณกลุ่มเล็กๆกันอยู่ประมาณบริเวณหน้าประตูเลยอ
1: ่
0: ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูตามภาพเนี่ยเลนซ้ายสุดตรงถนนตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถใช้การได้แล้วนะ
1: ก็พรุ่งนี้ทางบชน.เนี่ยนะเขาประชาสัมพันธ์เลยถ้าเกิดไม่มีธุระปักปังโปรดอีกเรื่องเส้นทางตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าทางเรือนจำเขาก็ประกาศแล้วนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าญาติต้องการจะไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ในเรือนจำเขายังเปิดเยี่ยมญาติตามปกตินะครับแต่ว่าอาจจะรถติดขัดสักนิดหน่อย
0: ก็ต้องเผื่อเวลาเพราะว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยคืออันนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยบันยัง มาในช่วงค่ำนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือณเวลาเนี้ยก็ยังมีพี่น้องเสื้อแดงจากหลายๆพื้นที่ก็ทยอยเข้ามาสมทบอย่างเรื่อยๆ
1: เขานับนิ้วกันแล้วฮะวันก่อนหน้านี้เขาบอกมีประมาณร่วมๆเกือบ 3,000 คนไอ้แค่เฉพาะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวัดปริมณฑลตรงนี้นะยังไม่รวมมาจากเหนือมาจากอีสานอีกนะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ครับ
0: ครับแต่ไม่รู้ว่าคือพอเขามาทำกิจกรรมตรงนี้จะมาแค่มาถึงแล้วโบกมือคุณทักษิณออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะก็คงต้องติดตามดูเหมือนกันเพราะอันนึงเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้นอกจากกิจกรรมหน้าเรือนจำแล้วเขาจะมีอะไรอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่เราจะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของทิศทางในทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงเนี่ยได้รับการพักโทษและออกมาอยู่นอกเรือนจำแล้วเนี่ย
1: ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการพักโทษครั้งนี้เขาไปยื่นกระทรวงยุติธรรมเลยนะค้านส่วนตัวแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าออกมาเนี่ยนะฮะกลัวประเทศไทยจะมีนายก2คนผู้สื่อข่าวก็คำถามนี้ไปถามคุณอนุทินค
0: ุ
1: ณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณอนุทินบอกว่ากรุงเทพแคบเดี๋ยวคงมีโอกาสที่เจอท่านทักษิณยังน้อมเคารพรักเหมือนเดิมในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชานะยังคงนับถือเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับแล้วก็ผู้ที่แหมถ้าเป็นคู่แข่งทางการเมืองนะฮะจากหลากหลายพรรคการเมืองเขาก็อยากจะเรียกร้องให้คุณทักษิณวางมือได้แล้วนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เราติดลมมา20กว่าปี
0: แต่ลูกสาวเขาก็บอกนะนี่ว่าจะวางมือนี่พี่รงคุณลุงอิงเขาก็พูดเลยนะว่าคุณพ่อเขาจะวางมือค
1: ุ
0: ณท
1: ัก
0: ษ
1: ิ
0: ณก็พูดเองก็จะวางมือกลับมาเลี้ยงหลาน
1: เดี๋ยวคุยกันนักวิชาการเลยนะครับมุมมองของนักวิชาการสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับวางใจได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณทักษิณจะยอมวางมือทางการเมือง
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: คุยกับนักวิชาการเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
0: ครับ
1: ให้อาจารย์มาวิเคราะห์ฟังหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้หลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: การบ้านการเมืองไทยจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับจะเหมือนเดิมไหมนะฮะหรือในส่วนของพรรคเพื่อไทยเน
0: ี่
1: ยนะฮะเพราะหลายคนบอกว่ากรณีของพรรคเพื่อไทยขาดคุณทักษิณไม่ได้นะฮะ
0: เราต้องดูเพราะว่า
1: ขาดตระกูลชินวัตรไม่ได้พรรคแตกทันทีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพราะไม่รู้หรอกว่าจะยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยมองเป็นเสียงเดียวกันเลยนะอาจารย
1: ์
0: ท่านพี่อลงว่าคือไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณจะวางมือเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยยังคงมีบารมีแม้ว่าจะตัวจะไปอยู่ต่างประเทศตัวจะอยู่ในเรือนจำแต่ว่าทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองทั้งนั้นเลย
1: ก็ต้องยอมรับฮะคุณทักษิณเนี่ยคือศูนย์กลางอำนาจของพรรคเพื่อไทยนะครับและอย่าลืมนะฮะหนึ่งลูกสาวยังมีคดีความคุณทักษิณก็ยังมีคดีติดตัวนะฮะมีอะไรบ้างครับคดี112อัยการกำลังจะยื่นอุทธรณ
0: ์
1: คดีเรื่องของภาษีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีเนี่ยนะฮะพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วยังมีอะไรอีกฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับถ้าจะวางมือถอยไปอยู่เบื้องหลังอำนาจบทบาทลดลงไปน้องสาวจะได้กลับบ้านไหมครับ
0: นั่นน่ะส
1: ิไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นด้วยหรือเปล่าที่จะเป็นส่วนสำคัญที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจว่าจะต้องเดินหน้าต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับ
0: ครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่เราเคย คยเป็นประเด็นว่าถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขอันนึงในการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในยุคที่ผ่านๆมาด้วยเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เงื่อนไขนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องไทยยังไม่สำเร็จแล้วมันจะมีข่าวมาตลอดว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือนนั้นเดือนนี้มันจะมีข่าวปล่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็ยังคุณยิ่งรักก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่ว่าในส่วนของคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้โชว์แน่นอนออกมาแน่นอนจากเรือนจำตอน8โมงเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
1: ไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่7โมง7โมงเนี่ยคุณทักษิณก็จะไปทำเรื่องของเอกสารอยู่ภายในเรือนจำนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณทักษิณนะครับจะไปถึงเรือนจำคลองเปรมประมาณสัก7โมงครึ่ง

0: ครัวจะเคารพธงชาติหน้าประตูเรือนจำและก็ทักทายมวลชนแกนนำที่ปักหลักพักค้างตั้งแต่คืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมวลชนที่คอยให้กำลังใจก็อยู่ตรงหน้าเรือนจำประมาณสัก5นาทีนะครับ8นาฬิกา5นาทีเนี่ยคุณทักษิณจะขึ้นรถออกจากเรือนจำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยทางกรมคุมประพฤติจะเข้าไปแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่กำไร EM นะครับเพราะว่าทางอนุกรรมการของเรือนจำนะ
1: ครับ
0: เขามีมตินะครับว่าต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษว
1: ัน
0: ที่9กันยายน2569
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามการใส่กำไร EM ที่ข้อเท้าเนี่ยมีอนุโลมให้ถอดได้กรณีหนึ่งจะไปพบคุณหมอไปตรวจสุขภาพแล้วมันจะไปมีผลเรื่องของอันนี้เรื่องของการสแกนเข้าเครื่องอะไรต่างๆที่มันมีแม่ลุงแม่เหล็กเนี่ยนะฮะนั่นแหละฮะอาจจะต้องขออนุญาตถอดได้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะถอดไปเลยนี่นะฮะอาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์ครับ
1: ถ
0: อดใส่แล้วมันมีปัญหาสุขภาพนะครับมีใบรับรองแพทย์มาแล้วก็ไปยื่นทางกรมคุมประพฤติ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์เป็นขั้นตอนครับ
1: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับเพราะว่ามี2ทางครับหลายคนเรียกร้องว่าคุณทักษิณพรุ่งนี้ได้รับการพักโทษแล้วพอเถอะกลับไปเลี้ยงหลานกับอีกฝ่ายนึงยังคงไม่เชื่อฮะว่าคุณทักษิณจะพักจากแวดวงการเมืองอาจจะต้องเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปเพราะมันยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่คุณทักษิณเข้าเป็นศูนย์กลางของพรรคเพื่อไทยครับอาจารย์ฮะในมุมมองของอาจารย์อาจารย์เห็นว่ายังไงล่ะครับ
2: คือการเข้ามามีบทบาทการเมืองโดยตรงคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณทักษิณก็คงไม่ต้องการจะมีตำแหน่งอะไรในทางการเมืองแล้วล่ะนะครับ
0: คร
2: ับจากคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นคุณทักษิณเนี่ยถึงยังไงก็ตามนะครับก็คงต้องมีคนไปแวะเวียนนะครับไปหาที่บ้านไปขอคำแนะนำปรึกษานะครับหรือว่าช่วยวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าในช่วงต้นเนี่ยคุณทักษิณเองคงยังไม่ปรากฏตัวนะครับในที่สาธารณะเช่นในเวทีเสวนานะครับหรือในงานประชุมอะไรก็คงยังไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะยังไงก็คงต้องจับตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยจนครบระยะเวลา1ปีนะครับซึ่งนั้นก็จะไปเดือนกันยายนนั่นแหละครับในลักษณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการเตือนคุณทักษิณเองด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะว่าจะเดินหน้าทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงครับที่ว่าคุณทักษิณและครอบครัวก็อาจจะอยากให้วางมือทางการเมืองนะครับว
1: ัน
2: นั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าด้วยการเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะครับผู้ก่อตั้งพรรคในสมัยไทยรักไทยเนี่ยยังไงก็คงต้องมีคนแวะเวียนไปพูดคุยอยู่แล้วแน่นอนนะครับ
0: คือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดยอมถอยยอมวางมือเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับพรรคเพื่อไทยไหมครับอาจารย์ครับ
2: คือวันนี้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยยังไงก็ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนนะยุทธศาสตร์โครงสร้างของพรรคอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะใช้การเมืองแบบเดิมที่เป็นเรื่องการชูคุณทักษิณนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นประเด็นในการที่จะหาเสียงนะครับหรือคะแนนนิยมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเก่าเพราะบริบทการเมืองมันก็เปลี่ยนนะครับนะพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคเจนเก่าเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นแหละนะครับเราเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อาจจะทำให้ฐานเสียงผู้สนับสนุนนั้นอาจจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกถึงการที่อยากจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะแต่ว่าสุดท้ายผลการเลือกตั้งเมื่อปี2569เนี่ยก็ได้ชี้ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยความเป็นพรรคเก่าพอมีแม่เหล็กทางการเมืองมาเนี่ยม
0: ัน
2: ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ได้ระดับหนึ่งเดริปัดก็ได้มา21ที่นั่งก
0: ็
2: น
0: ้
2: อยลงกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ใน21ที่นั่งนั้นเนี่ย11ที่นั่งมาจากส.ส.บัญชีรายชื
0: ่อ
2: นะซึ่งก็หมายว่าคนให้การตอบรับที่ตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมากกว่าตัวส.ส.เขตนะก็เช่นเดียวกันกับเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยก็ถึงเวลาต้องปรับตัวเหมือนกันครับนะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างพรรคต่องถ่ายให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นภารกิจของคุณทักษิณที่เข้ามาเพื่อจะต่องถ่ายตรงนี้นะครับหรือว่าส่งไม้ต่อเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะฮะแต่ว่าในแง่ของการจะเข้ามาโดยตรงเนี่ยเชื่อว่าคงมีโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
0: แต่ ก่อนที่จะ

0: ข้าไปสู่เรือนจำอ่ะครับอาจารย์หนึ่งปีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กวาดนายกอบจมาเกือบ10จังหวัดเลยนะครับอาจารย์ฮะ
1: ใช่ใช่ครับคืออย่างมากก็คงอยู่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงอะไรแบบเดิมนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าคงไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคราวนี้การกวาดอบจตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยด้วยนะครับจากต
0: ั
1: วคุณทักษิณก็มีส่วนจากการที่พรรคเพื่อไทยอยู่ในฐานะของแกนนำรัฐบาลนั้นนะครับก็แน่นอนว่าก็มีการดึงดูดคะแนนเสียงเนี่ยจากผู้คนเนี่ยได้มากกว่าอยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นบทบาทคุณทักษิณในลักษณะแบบเดิมนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นถ้าจะมีนะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะคร
0: ับ แล้วบทบาทของดร.เชนล่ะฮะ
1: ครับ
0: กับพรรคเพื่อไทยถ้าไปเทียบเทียบกับคุณทักษิณเนี่ยครับ
1: ครับบทบาทดร.เชนก็อย่าลืมว่าดร.เชนเพิ่งเข้ามาการเมืองนะครับ ในฐานะของผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเคยเป็นส.ส.แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะไปนะครับก็ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่อะไรอย่างจริงจังนะ
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังต้องใช้เวลาในการฟูมฟักนะครับอยู่พอสมควรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็วางยุทธศาสตร์ที่ไม่ให้นกเปอร์เชนนั้นเนี่ยได้อยู่ในตำแหน่งที่มันมีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับหรือว่ากรรมการบริหารพรรคต่างๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูแลกระทรวงที่มันเป็นในเชิงวิชาการนะครับไม่ได้เป็นกระทรวงที่อาจจะต้องเดินหน้าชนหรืออะไรต่างๆกับผู้คนมากนักนะเพราะตรงนี้ก็แน่นอนนั่นคือการวางยุทธศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูพรรคที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปมากกว่าครับ
0: คือประเด็นเรื่องของคปท.วันก่อนที่เขาไปยื่นค้านเรื่องของการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยมีคำหนึ่งที่หลุดออกมาก็คือกลัวเหลือเกินเพราะเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จะมีนายก2คนอาจารย์มองยังไงคร
1: ับก็คงไม่ง่ายงั้นครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะ
0: ครับ
1: ชุดนี้เป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วเนี่ยเดียวกันเนี่ยคปท.เขาก็คงมีฝันร้ายนะครับมาจากยุคสมัยพันธมิตรนะครับ
0: คร
1: ับเพราะคปท.หลายคนก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวในนามพันธมิตรมาในอดีตนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับจากการสร้างความขัดแย้งนะครับในสังคมไทยเนี่ยเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก20ปีที่แล้วนะในตอนนั้นเนี่ยก็คือการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกนะที่กลุ่มพันธมิตรเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการขับไล่คุณทักษิณการต่อต้านระบอบทักษิณนะฮะแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารปี2549นะครับดังนั้นมาเนี่ยบรรดาวัฒกรรมเกลียดชังต่างๆนะครับหรือการสร้างมายาคติอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนมาจากการเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มพันธมิตรและการรัฐประหารปี2549เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วครับคปท.หลายท่านอย่างที่บอกว่าก็เคยอยู่ในพันธมิตรมาก่อนครับเพราะนั้นเขาก็คงยังคง อยู่ในวังวนตรงนี้อยู่นะครับแม้ว่าวันนี้การเมืองมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับสิ่งที่มันเป็นบทพิสูจน์ก็คือว่าคุณทักษิณเองเนี่ยถ้ายังสามารถจะเป็นผู้นำที่ดึงคะแนนเสียงได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ต้องเกิน100ที่นั่งนะครับยิ่งคุณทักษิณต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยยิ่งเป็นเหตุที่จะต้องเรียกคะแนนนิยมได้มากกว่านี
0: ้
1: นะครับแต่วันนี้เราก็เห็นว่าเพื่อไทยก็ไม่ถึง100ที่นั่งแล้วครับผมว่าการเมืองบริบทมันเปลี่ยนละนะว่านั้นเนี่ยเราไม่ควรอยู่ในวังวนเก่าๆนะทางการเมืองนะครับ
0: ครับคือชื่อนะฮะแบรนด์นะครับ
1: ครับ
0: คุณทักษิณเนี่ยมันค่อยๆสิ้นมนต์ขลังไปตามการเวลาเหรอครับอาจารย์ฮะจำเป็นที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์กันใหม่ในส่งพรรคเพื่อไทยชูคนรุ่นใหม่ออกมานำพรรคอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ฮะ
1: ผมคิดว่าไม่เฉพาะคุณทักษิณนะครับก็เป็นธรรมชาติทางการเมืองทุกพรรคทุกคนทุกผู้นำทางการเมืองนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามศัตรูธรรมของโลกอยู่แล้วนะครับในการที่จะต้องมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาขึ้นลูกเก่าค่อยๆลดลงไปขึ้นลูกใหม่ก็เข้ามาแทนนะก็เป็นเรื่องปกติครับตรงนี้นะเพราะนั้นทุกพรรคครับไม่เฉพาะพรรคเพื่อไทยก็จะต้องมีการปรับตัวปรับยุทธศาสตร์โครงสร้างนะของตัวเองให้มันสอดรับกับการเมืองในบริบทปัจจุบันนะครับ
2: ครับครับเพราะว่าการที่คุณทักษิณออกมาในช่วงเวลานี้อาจารย์ในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันตอนนี้มันจะทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือมันจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอาจารย์
1: ค คือวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบคำถามเมื่อสักครู่แหละครับนะที่มีคนเขากังวลว่าจะมีนายก2คนนะ
0: คร
1: ับนะก็เห็นไหมก็สุดท้ายก็เพื่อไทยมาก็เป็นรองพรรคภูมิใจไทยนะครับนะแล้วก็จะไปมีนายก2คนได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นอยู่แล้วว่าวันนี้ในสถานการณ์การเมืองบทการเมืองแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปต่อรองอะไรได้มากนะครับหลายคนไปคิดถึงขั้นว่าถ้าเพื่อไทยถอนแล้วรัฐบาลจะไปไม่ได
0: ้
1: นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเขามีพรรคฝ่ายคอยพรรคฝ่ายค้าน
0: มีค้านแค่คอยอยู
1: ่มีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลสำหรับเรื่องการจะถอนหรือไม่ถอนนะครับและเนี่ยเดียวกันเพื่อไทยถอนตัวเนี่ยอาจจะเสียเปรียบมากกว่าด้วยในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่คงจะเป็นบทพิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าเพื่อไทยออกมาก็คงไม่ได้ทำให้เกิดอะไรหวือหวามากนักนะครับการกับทางคุณทักษิณก็จะสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับบรรดาฐานแฟนคลับผู้สนับสนุนคุณทักษิณซึ่งก็ยังคงมีอยู
0: ่
1: นะครับหรือว่าผู้คนในพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคงไม่ได้สร้างอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีได้นะคร
0: ับ แต่ว่าแหมในส่วนของสมาชิกหรือว่าแกนนำเพื่อไทยพวกนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะตกขบวนที่จะต้องไปรอต้อนรับคุณทักษิณฮะเขาจะต้องรีแบรนด์ยังไงล่ะฮะเพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างว่าเราไม่ได้อิงผู้นำทางจิตวิญญาณในการเดินหน้าทางการเมืองอย่างเดียวครับอาจารย์ฮะ
1: วันนี้คนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนนะครับบางส่วนอาจจะยังคงเป็นผู้คนที่ทันในยุคของคุณทักษิณนะครับบางส่วนก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทีหลังนะครับก็อาจจะแม้อาจจะเคยพบเคยเจอเคยคุยบ้างแต่ว่าสายสัมพันธ์มันไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่โดยธรรมชาติของพรรคเนี่ยผมเชื่อคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ต้องพยายามปรับตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าพรรคการเมืองถ้าผูกติดอยู่กับบุคคลใดบุคคลเดียวนะครับแกนนำคนเดียวเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะยังไงก็ดีพรรคการเมืองมันก็ต้องมีการทำโครงสร้างพรรคเนี่ยให้มันมีความเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับมีกลไกต่างของพรรคนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นสมาชิกนะครับหรือกลไกการตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันคือพรรคการเมืองยุคใหม
0: ่
1: นะซึ่งณวันนี้ในประเทศไทยก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองจากเก่าไปใหม
0: ่
1: นะครับเราก็เห็นได้ว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลที่ทำให้แต่ละพรรคนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะซึ่งไอ้คำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปรับตัวแค่ใช้สื่อดิจิตอลนะครับแต่หมายถึงต้องนำไปสู่การเป็นพรรคดิจิตอลพรรคในยุคใหม่ที่มันมีโครงสร้างการมีส่วนร่วมการตัดสินใจมียุทธศาสตร์มีอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นกว่าเก่านะครับ
0: ครับครับก็ภาพหลังจากนี้การเมืองใหญ่ครับอาจารย์ฮะมันจะเราจะติดหล่มเหมือนกับที่เราเป็นมา20กว่าปีอีกไหมครับหรือว่าสถานการณ์สงครามสีมันคลายมันหายไปแล้วครับอาจารย
1: ์สงครามสีผมเชื่อว่าคลายแล้วนะครับเพียงแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังอยู่ในวังวนฝันร้ายแบบเดิมนะฮะว่ายังมีสงครามสีเสื้ออยู่ยังต้องสร้างความเกลียดชังจากมุมนี
0: ้
1: นะที่ไม่เอามุมนั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วนะครับการเมืองนี้เป็นการต่อสู้กันในเรื่องวาระทางนโยบายนะครับต่อสู้ด้วยข้อมูลต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงนะครับและเรื่องที่สำคัญที่สุดนะวันนี้เนี่ยผมก็คือเรื่องเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานเนี่ยนะหรือแม้ทั้งเงินกู้400,000 ล้านนะครับที่อาจจะขับเคลื่อนกันต่อเนี่ยนะครับจะใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเปิดเผยโปร่งใสนะครับแล้วก็เข้าถึงนะครับประชาชนอย่างพูดถึงจริงๆนะครับ
0: จำเป็นไหมฮะหลังจากกลับไปอยู่บ้านจันสงล่าแล้วเนี่ยคุณทักษิณควรสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะว่าให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเสนอแนะต่างๆเดี๋ยวถูกร้องอีกครอบงำพรรคครับอาจารย์
1: ครับก็จริงๆถ้าเพื่อป้องกันนะครับก็สมัครสมาชิกพรรคไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าค่าสมาชิกพรรคก็ 2,000 บาทตลอดชีพนั่นก็เป็นเงินที่เยอะอยู่แล้วครับสำหรับคุณทักษิณ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สมัยนี้อะไรก็ปลอมสลิปมันก็ปลอมขนาดของกินมันยังปลอมเลยดูสิน้ำมะพร้าวมันปลอมได้ยังไงล่ะเนี่ยทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2569น้ำมะพร้าวนั้นคือเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่มีสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกรดอะมิโนฮอร์โมนเอสโตรเจนและเกลือแร่มันช่วยให้พลังงานกับการที่เราดื่มเข้าไปช่วยสร้างความสดชื่นทำให้ผิวพรรณสดใสกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์รวมถึงช่วยให้คนที่ป่วยหรือบาดเจ็บนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็วขึ้นแต่เนื่องจากน้ำมะพร้าวนั้นมีน้ำตาลและโพแทสเซียมอยู่มากบางทีผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดก็ต้องระมัดระวังในการดื่มเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยช่วยแก้อาการท้องเสียได้เออจริงไหมนี่คือบางทีแบบว่าเรากินอะไรเยอะแยะมากมายเนาะไอสิ่งที่เรากินไปมันไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดว่างั้นเถอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเกิดท้องเสียได้แล้วอาหารที่สามารถแก้ท้องเสียได้ที่เขาเมาๆกันก็คือการกินน้ำอัดลมผสมเกลือหรือกินน้ำฝาดจากต้นกล้วยหรือดื่มน้ำชาหรือกินกล้วยน้ำว้าหามๆคือถ้าแบบสดกับแบบตากแห้งแล้วบดเป็นผงชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะคะหรือกินใบหรือผลฝรั่งรวมไปถึงน้ำมะพร้าวก็ช่วยในเรื่องของการท้องเสียด้วยอ้าวก็เพราะว่าน้ำมะพร้าวนั้นมันเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมมันช่วยคืนความสดชื่นลดอาการร้อนในบำรุงผิวพรรณและฟื้นฟูร่างกายหลังเสียเหงื่อไงแถมมันยังมีแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักแต่สำหรับใครที่เป็นโรคไตหรือเบาหวานก็ต้องดื่มในปริมาณที่จำกัดนะคะรู้ไหมคะว่ามะพร้าวน้ำหอมไทยนั้นเป็นผลไม้ขึ้นชื่อระดับโลกเลยแต่ปรากฏวันนี้นะคะอาจจะถูกคุกคามจากกระบวนการผสมน้ำมะพร้าวปลอมที่แพร่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะมีการสืบสวนสอบสวนพบว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพสินค้าแต่กำลังจะทำลายรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าส่งออกของไทยในตลาดโลกเชียวนะคะเนี่ยเขาก็ส่งมาเรื่องน้ำมะพร้าวปลอมนี่แหละค่ะแต่ปูเองเนี่ยก็นะคะไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เพราะปกติเวลาเราซื้อเราก็จะซื้อจากร้านที่เขาตอกจากมะพร้าวเลยแล้วก็กรอกใส่ถุงเลยนะเพราะว่าเราเห็นปรากฏว่ามันมีข่าวจากคุณอ่ำนะสิคุณอ่ำอมรินทร์นักร้องและนักแสดงชื่อดังเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหลังไปซื้อน้ำมะพร้าวบรรจุขวดจากร้านค้าแห่งหนึ่งแต่เมื่อดื่มกลับรู้สึกว่ารสชาติมันผิดปกติจนเกิดความสงสัยว่าอาจเป็นน้ำมะพร้าวที่ไม่ได้มาจากลูกมะพร้าวจริงตามกระแสข่าวที่กำลังถูกพูดถึงเธอก็เล่าว่าระหว่างทางได้แวะร้านขายน้ำมะพร้าวแห่งหนึ่งซึ่งหน้าร้านก็มีการนำเอาลูกมะพร้าวสดมาวางโชว์ไว้ทำให้ดูเหมือนเป็นน้ำมะพร้าวแท้จากลูกสดๆแต่เมื่อเข้าไปซื้อกลับพบว่าทางร้านมีจำหน่ายเฉพาะน้ำมะพร้าวแบบบรรจุขวดเท่านั้นและมีการจัดโปรโมชั่น3ขวด100บาทก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมาลองดื่มดูพอเปิดขวดกับรู้สึกมีกลิ่นและรสชาติแปลกๆไม่เหมือนน้ำมะพร้าวทั่วไปดื่มขวดแรกรู้สึกว่ามีรสเฟื่อนๆและแทบจะไม่มีกลิ่นหอมของมะพร้าวเลยเพราะเคยดื่มน้ำมะพร้าวมาก่อนมันไม่มีลักษณะแบบนี้
ก่อนที่จะลองดื่มขวดต่อไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดสังเกตเพราะมีอาการปากแห้งและรู้สึกว่าน้ำลายเหนียวจึงได้ตั้งข้อสงสัยว่าน้ำมะพร้าวที่ซื้อมาอาจไม่ใช่น้ำมะพร้าวแท้จากลูกสดๆหรือเกี่ยวข้องกับข่าวที่มีการพูดถึงน้ำมะพร้าวปลอมและมีการอ้างว่าเขาใช้น้ำบาดาลผสมกับสารเคมีหลายชนิดมาปรุงแต่งรสชาติเพื่อให้สารนั้นคล้ายกับน้ำมะพร้าวเพื่อเวลาที่ตรวจจับก็จะจับได้ยากจึงฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหากต้องการดื่มน้ำมะพร้าวให้ได้รสชาติและความมั่นใจมากที่สุดก็ควรเลือกดื่มน้ำมะพร้าวที่เปิดจากลูกสดๆต่อหน้าเพราะสามารถเห็นแหล่งที่มาชัดเจนและลดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของสินค้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคทั้งหลายควรจะเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้นเองก็เคยเจอเหมือนกันนะคะเวลาไปซื้อที่เขาใส่ขวดเอาไว้แล้วอ่ะมันก็จะมีเศษมะพร้าวอยู่ในขวดนิดหน่อยแต่มักจะเป็นมะพร้าวแก่เพราะว่าเนื้อมะพร้าวจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะแล้วเวลาที่เรากินเนี่ยไม่รู้ว่าใครเคยดื่มบ้างมันจะเหมือนกับมีกลิ่นของขวดพลาสติกผสมด้วยนะคะกลิ่นมันจะแปลกๆหน่อยปรากฏว่าเอ้าปูไปค้นข่าวค่ะมันมีหลงเถื่อนไง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายมันมีล้งเถื่อนสถานที่ผสมน้ำมะพร้าวปลอมแหล่งข่าวเข้าไปพบล้งเถื่อนซึ่งเป็นสถานที่ผสมน้ำมะพร้าวปลอมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะปรากฏว่ามันนำน้ำบาดาลมาผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่สารเคมีผสมลงไปทั้งน้ำเชื่อมทั้งสารแต่งกลิ่นทั้งสารปรับค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH และโพแทสเซียมค่ะที่เป็นสารสำคัญในมะพร้าวตามธรรมชาติเพื่อให้มีค่าความเค็มใกล้เคียงน้ำมะพร้าวแท้แล้วหลังจากผสมเสร็จเขาก็จะวัดค่าต่างทั้งค่าความเค็มและค่าความเป็นกรดด่างเพื่อให้มันดูใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวแท้ก่อนที่จะส่งขายไปยังบริษัทต่างๆที่ผลิตน้ำมะพร้าวเฮ้ยถ้ามันมีน้ำมะพร้าวปลอมมันจะกระทบกับเกษตรกรและผู้ผลิตยังไงล่ะเนี่ยปูได้ดูข่าวนี้เหมือนกันนะคะผลกระทบเนี่ยมันอยู่ที่เกษตรกรสวนมะพร้าวเพราะเมื่อล้งเถื่อนสามารถทำน้ำมะพร้าวปลอมขึ้นมาจากน้ำบาดาลได้จากได้ราคามันก็จะกลายเป็นไม่ได้ราคาไงโรงงานก็รับซื้อมะพร้าวแท้จากเกษตรกรน้อยลงเพราะมันผสมเพิ่มขึ้นมาได้ปรากฏว่ามีความเสียหายที่ชัดเจนอยู่ในกรณีบริษัทหนึ่งค่ะเขาเป็นผู้ประกอบการขายน้ำผลไม้ให้กับแบรนด์ดังในประเทศจีนเมื่อซัพพลายเออร์ลักลอบส่งน้ำมะพร้าวปลอมเลยทำให้บริษัทนี้ได้รับความเสียหายค่ะสุดท้ายเขาสูญเสียตลาดในจีนนะโอ้ยมันมีกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมไงโรงงานผู้ผลิตแบรนด์น้ำมะพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้โควต้าการผลิตแก่พวกซัพพลายเออร์ในการจัดหาน้ำมะพร้าวให้โดยทางซัพพลายเออร์เขาก็จะไปจ้างล้งนะล้งในการจัดหาน้ำมะพร้าวปรากฏว่ามันมีล้งเถื่อนที่ได้รับออเดอร์จากซัพพลายเออร์มันจะผสมน้ำมะพร้าวปลอมแล้วส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแถวๆพื้นที่สมุทรสงครามและราชบุรีค่ะมันจะมีผู้จัดหาวัตถุดิบจำนวนมากแล้วล้งก็ผสมน้ำมะพร้าวปลอมนะคะปรากฏว่าที่ปูดูข่าวอ่ะก็จะมีพวกนักการเมืองท้องถิ่นนักธุรกิจนี่แหละแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐและอดีตเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของแล้วยังพบกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อเข้ามาควบคุมกลไกราคารับซื้อมะพร้าวอีกอันนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่กฎหมายว่าทำไมน้ำมะพร้าวปลอมถึงได้ยังมีวางขายได้อ่ะเขาก็มีมาตรการเชิงรุกในการปราบล้งเถื่อนอยู่นะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีประกาศเฉพาะสำหรับน้ำมะพร้าวแต่มีประกาศโดยรวมๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุภัณฑ์มีการระบุว่าหากโฆษณาว่าเป็นน้ำผลไม้ชนิดใดก็จะต้องมีส่วนผสมของผลไม้ชนิดนั้นไม่ต่ำกว่า 20% และหากจะใช้คำว่าน้ำผลไม้แท้ 100% ก็ต้องทำจากผลไม้ล้วนหรือผลไม้ชนิดเข้มข้นแล้วเจือจางด้วยน้ำตรงนี้แหละที่ทำให้ผู้ผลิตบางรายสามารถผสมน้ำมะพร้าวแท้เพียง 20% แต่ก็ยังติดสลากว่าเป็นน้ำมะพร้าวเอ้าแล้วยังไงล่ะเนี่ยถามว่าน้ำมะพร้าวตรวจจับได้ไหมเพราะคุณอ่ำก็ถามว่าจะมีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลบ้างซึ่งเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวบอกว่าจริงๆแล้วให้ลองดมกลิ่นหรือชิมดูก็ได้ค่ะก็จะรู้แล้วแหละว่าเป็นน้ำมะพร้าวแท้ๆหรือว่าปลอมมานะคะถ้าใครเคยกินน้ำมะพร้าวสดๆก็น่าจะแยกแยะได้แต่ตรงนี้ก็น่ากลัวตรงที่บางทีเนี่ยนะคะชาวต่างประเทศเขามากินเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้รสชาติแท้ๆของน้ำมะพร้าวจริงๆมันเป็นอย่างไรเขาก็บริโภคไปตามที่พ่อค้าแม่ค้าขายเนาะแต่นะคะเกษตรกรก็บอกว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะเลือกที่จะรับประทานหรือดื่มน้ำมะพร้าวจากประสบการณ์ที่เคยดื่มน้ำมะพร้าวหรือความเคยชินว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆไปนักวิจัยเคมีอินทรีย์ค่ะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวแท้เนี่ยมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีสารเทอร์ฟีนกว่า100ชนิดซึ่งเมื่อมนุษย์ยังไม่สามารถสังเคราะห์ได้ครบหากเป็นน้ำมะพร้าวปลอมถ้าตรวจสอบในแลบก็จะพบโลหะหนักอย่างพวกแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีและทองแดงที่อาจจะมาจากน้ำที่ผสมโดยเฉพาะน้ำบาดาลซึ่งมันจะไม่มีในน้ำมะพร้าวแท้จริงๆแล้วคนทั่วไปกว่า 90% บางทีก็ไม่สามารถแยกออกได้โดยเฉพาะผู้บริโภคในต่างประเทศที่เขาไม่เคยดื่มน้ำมะพร้าวสดๆมาก่อน
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทางหลวงชนบทสมาคมซอนต้าประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่ากิตติพานิชนางปนัตตาพดุงรัชดากิจและคณะพร้อมด้วยบริษัทหอสูงจำกัดเป็นชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแต่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาทินัดดามาศและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะสิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระธรรมกายวัดสัมปะสิวฮ่องกงและวัดพุทธวิปัสสนาธรรมจากฮ่องกงวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นนายพัชระสุลักษณวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ่งสุดและคณะรวมทั้งบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์และวัดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติรวมทั้งวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นราชสกุลสายรัชกาลที่2ประกอบด้วยราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลสุกุมาราชสกุลนินรัตน์ราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนูนันและราชสกุลพนมวรรณพร้อมกันนี้มีครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์รวมถึงคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนบุพพารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาและวัดห้วยสุวรรณวนารามรวมทั้งวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมริตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูนจังหวัดตราดคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

สวัสดีค่ะ20:14ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งหมอนครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่10เดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็มาด้วยเพลงค่อยๆปล่อยมือเนาะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันเนาะบางท่านก็อาจจะประสบพบเจอปัญหาเยอะแยะเลยนะคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปนะคะบางทีเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นมีความทุกข์คนนี้มีความเศร้าคนนั้นมีความป่วยกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะกำลังใจจากคนใกล้ชิดจากครอบครัวมันเป็นพลังบวกที่สำคัญมากนะคะครอบครัวนี่เป็นด่านแรกเลยนะคะที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราชีวิตคนเรามีความสุขแล้วก็มีแรงสู้ต่อไปนะแม้ว่าบางวันก็อาจจะแบบไม่คือไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะวันล้มเหลวแต่ว่าเสียงของคนในครอบครัวคนในบ้านเดียวกันถ้าถือว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเล่นใหม่ได้หรือนั่นแหละค่ะโอ้โหน่าจะมีแสงไฟวาบขึ้นมาเลยนะคะในวันที่มืดมนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้หลังอาหารเย็นเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ20:00 น.ถึง 22:00 น.ในสัปดาห์นี้ไม่มีคุณหมอตอบคำถามนะคะแต่เดี๋ยวคุณพยาบาลจะพยายามหาข้อมูลหรือว่าคำถามที่ท่านผู้ฟังถามค้างไว้แล้วก็คุณหมอเคยตอบแล้วแบบเหมือนกันเป๊ะๆๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาสายใหม่นะซ้ำอีกทีหนึ่งหรือใครจะถามเพิ่มนะคะเอาแบบง่ายๆนะที่พยาบาลพอจะหาข้อมูลได้ในช่วงชั่วโมงนี้ก็โทรมาหาน้องเมย์ได้เลยนะคะ02248

มนต์นะคะฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างแจ้งมาด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนฝนตกหรือเปล่าสวัสดีพี่วันมีสุขกำเนิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเนาะสำหรับในส่วนของแฟนๆรายการนะคะก็อาจจะนานๆเข้ามาทักทายนะคะแต่ก็อ่านทุกข้อความนะคะก็มาถึงช่วงที่หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะมากนะคะเรื่องนึงที่ถามคุณหมอมาค่อนข้างบ่อยเมื่อที่แล้วก็ถามนะคะแล้วก็มีค้างอยู่ท่านหนึ่งถามกันเหมือนเป๊ะเลยนะคะปัญหาสุขภาพของท่านชายคือพออายุเข้าสู่วัยเลข5แล้วกันเนาะเนี่ยท่านนี้น่าจะอายุ50-54แล้วปัญหาที่ท่านชายหลายคนเริ่มกังวลใจแล้วก็มักจะมีการถามคุณหมอมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะที่เริ่มเปลี่ยนจากคนที่เคยแบบคล่องตัวกลับกลายเป็นคนแบบติดขัดไปเลยอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็คุณภาพการนอนเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้พอดีได้ไปติดตามคุณหมอเบิร์ตนะคะหมอเบิร์ตนี่เป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะโรงพยาบาลวัฒนาละกันนายแพทย์ตรีรัตน์อมรพรเจริญนะคะหมอมาไขข้อข้องใจในช่วงหมออยากตอบถึงภาวะที่ผู้ชายเกือบทุกคนหนีไม่พ้นนั่นคือโรคต่อมลูกหมากโตเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหมอเบิร์ตอธิบายด้วยภาษาง่ายๆให้เห็นภาพว่าต่อมลูกหมากโตไม่ใช่โรคร้ายแรงที่น่ากลัวในตอนต้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายแล้วก็เป็นภาวะที่เป็นไปตามวัยเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยจะโตขึ้นตามอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายที่ทุกคนก็มีมาตั้งแต่เด็กจนโตใช่ไหมคะทีนี้หมอก็เสริมว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอผู้ชายอายุย่างเข้าสู่วัยเลข5เนาะต่อมลูกหมากมันก็จะเริ่มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยจะมีอาการแสดงออกมากน้อยต่างกันไปซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้แต่สามารถเช็คสัญญาณเตือนได้แบบไหนที่เรียกว่าเริ่มมีปัญหาละที่ต่อมลูกหมากที่ว่านี้นะคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าต่อมลูกหมากเริ่มโตแล้วมันไปอยู่ตรงไหนมันก็จะไปเบียดทางเดินปัสสาวะนะคะก็สรุปคร่าวๆนะที่คุณหมอวิวัฒน์ก็เคยพูดบ่อยก็คืออาการที่สำคัญนะคะที่เจอ1ปัสสาวะไม่พุ่งใครที่เริ่มละนี่ทำไมช่วงหลังๆปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะที่แบบเคยแรงๆกับค่อยๆลดลงต้องใช้เวลานานขึ้นในการยืนในห้องน้ำและต้องออกแรงเบ่งแต่รายที่มีอาการมากขึ้นอาจจะต้องเบ่งหรือใช้มือกดหน้าท้องช่วยเพื่อให้ปัสสาวะออกมาให้ได้นี่คืออาการสำคัญนะคะแล้วก็บางคนมีอาการปัสสาวะแบบเขาเรียกเลอะเทอะกางเกงอ่ะนะคะหลังจากที่ฉี่แล้วปัสสาวะเล็ดเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนตื่นกลางดึกบ่อยนี่คือปัญหาใหญ่นะคะที่รบกวนการนอนนั่นคือต้องลุกมาเข้าห้องน้ำคืนนึง3ครั้ง4ครั้งสุดท้ายพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแม้ว่าโรคนี้จะไม่มีวิธีป้องกันแบบ 100% เพราะว่ามันไปสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศและก็อายุด้วยอย่างที่บอกแต่คุณหมอบอกว่ามีวิธีที่มีประสิทธิภาพปลายทางที่แย่สุดของโรคนี้คือปัสสาวะไม่ออกเลยคือถ้าถึงขั้นนั้นก็ต้องรีบไปหาหมอแล้วเนาะหมอก็จะมีวิธีใช้สายสวนนะสวนปัสสาวะออกให้ทันทีนะคะจุดสังเกตง่ายๆนะคะที่คุณหมอเบิร์ตแนะนำคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกรำคาญหากปัสสาวะเริ่มทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติแล้วสุขภาพจิตเริ่มเสียหรือพักผ่อนไม่ได้นั่นคือเวลาที่เหมาะสมในการไปโรงพยาบาลไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อคุณหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็เริ่มกระบวนการรักษาที่ถูกต้องนะคะนี่ค่ะแต่ว่าแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันนะบางคนสมมติอายุ60ละต่อมลูกหมากโตนิดเดียวไม่มีอาการรบกวนอันนี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่บางคนอายุเท่ากันนะคะ60เหมือนกัน

ับมีอาการรุนแรงจนต้องผ่าตัดเนี่ยความสำคัญก็อยู่ที่การหมั่นสังเกตตัวเองท้ายที่สุดนะคะหมอเบิร์ตฝากถึงคุณผู้ชายทุกท่านนะคะว่าจริงๆไม่ต้องอายหรือไม่ต้องกังวลที่จะปรึกษาหมอนะคะส่งข้อความมาส่ง SMS โทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะปรึกษาได้เพราะว่าการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมันมีความก้าวหน้าแล้วก็โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนะเกือบทุกโรงพยาบาลนะเขาก็พร้อมที่จะดูแลรักษาให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะคะก็ได้คำตอบไปเรียบร้อยนะคะหมออยากตอบนะจากหมอเบิร์ตนะคะนายแพทย์ตรีรัตน์อมรพรเจริญนะคะที่เป็นหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชายเป็นเนาะนี่แหละใครที่เริ่มละแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเคล็ดได้รับนะเรื่องที่ผู้ชายวัย50นะ50ขึ้นอ่ะต้องรู้นะคะสำหรับในเรื่องนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่กล้าที่จะปรึกษาใครคือคนในครอบครัวก็ไม่กล้าบอกหากจะแบบมีปัญหาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆชวนคุยกันเรื่องสุขภาพก็ดีเนาะอย่างอาหารมื้อเย็นหรือเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะมีเวลาต้องย่างหรือพวกนี้นะคะก่อนที่จะพักผ่อนในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้มีอะไรแบบผิดปกติบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนหมั่นดูแลนะเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะคะหลายๆเรื่องแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องของต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ขอเตือนด่วนเลยจริงๆก็มีอย่างเงี้ยทุกปีนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการบริโภคผักอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจของPDRC นั่นคือศูนย์วิจัยโรคปรสิตจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะเขาไปสำรวจนะคะเป็นผลสำรวจจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งไปเก็บตัวอย่างผักสดมาเพื่อตรวจหาการเป็นต้นของพยาธิพบว่าผักหลายชนิดเลยนะคะที่เรานิยมกินสดแต่กลับมีการปนเปื้อนพยาธิสูงกว่าที่หลายคนคิดมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอยู่ทุกปีนะคะขึ้นช่ายฝรั่งพบมีการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุดเลยนะคะที่สำรวจมารอบล่าสุดถึง 63.3% อันดับสองซาลาแน่พบการปนเปื้อนถึง 60% อันดับสามใบบัวบกพบการปนเปื้อน 57.1% อันดับ4ผักชีไทยพบการปนเปื้อน 44.8% อันดับ5ต้นหอมต้องใช้ในครัวเดือนทั้งนั้นเลยเนี่ยพบการปนเปื้อน 43.3% อันดับ6ผักชีฝรั่งพบการปนเปื้อน 36.7% อันดับ7ผักกาดขาวจีนปนเปื้อน 23.3% อันดับ8ผักสลัดที่เราชอบซื้อมากินแล้วก็บางทีมันดูเหมือนเขาล้างแล้วอ่ะบางคนก็อาจจะเอามาล้างอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าล้างไม่นานก็สุดท้ายเจอพยาธินะคะผักสลัดนี่ปนเปื้อน 20% นะคะใบโหระพาปนเปื้อน 10% และติดผักบุ้งจีนพบการปนเปื้อน 67% ค่ะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเนี่ยก็เตือนกันอ่ะนะคะเตือนกันนะคะว่าซื้อผักชนิดไหนก็ตามเราต้องคือถ้าจะกินดิบนะต้องล้างถ้าเป็นผักที่แบบมันมีการซ้อนกันอยู่หลายชั้นก็ต้องแกะต้องคลี่ออกมาทีละใบเลยค่ะเนาะล้างให้สะอาดนะคะมันมีพยาธิอยู่สูงปรี๊ดเลยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อถามว่ามาจากไหนพยาธิพวกนี้ก็น่าจะมาจากพวกฝุ่นพวกดินพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะว่าผักเนี่ยที่เขาปลูกปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยมูลวัวใช่ไหมมูลวัวมูลไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งดงามก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ล้างให้สะอาดนะทุกครั้งหรือถ้าได้กินดิบได้ไหมก็ลวกหน่อยนึงก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าแบบกินดิบมันจะอร่อยกว่าก็เอามาล้างให้สะอาดเติมน้ำหน่อยแต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าแน่นอนนะคะดีกว่าที่แบบเป็นพยาธิหรือนะคะนี่ก็เขาวิจัยกันมาชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็คนที่ชอบ

กินปลาคือปลาเนี่ยหลายคนก็ชอบแบบปลาที่เรียกว่าถนอมมาแล้วเรียบร้อยเนาะนั่นคือปลาเค็มเนาะนี่ก็ชอบเหมือนกันนะชอบสีปลาเค็มที่เขาแบบทอดแล้วหรือว่ามาทอดเองก็แล้วแต่ปลาเค็มนี่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวพูดไปหลายคนบอกตายละกำลังสั่งซื้อปลาเค็มมากำลังจะถึงบ้านแล้วแล้วไปมาตัดความสุขนั้นก็กินได้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ควรที่จะกินเยอะเกินไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาตินะคะ AERC ระบุว่าตั้งแต่เมื่อปี2012ปลาเค็มถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งระดับหนึ่งเทียบกันความอันตรายเกี่ยวกับบุหรี่เหมือนกับบุหรี่และก็แร่ใยหินเหตุผลที่ปลาเค็มกลายเป็นภัยเงียบนั่นคือมันผ่านกระบวนการหมักดองที่ใช้เกลือในปริมาณที่สูงและทำให้เกิดสารที่เรียกว่าไนตรซามีนนะคะมันมีหลักฐานชัดเจนเลยค่ะว่าสามารถก่อมะเร็งได้จริงแล้วก็ในงานวิจัยพบว่าในพื้นที่ที่กินปลาเค็มกันมากจะมีอัตราการเป็นมะเร็งโพรงจมูกสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง5ถึง10เท่าเลยนะคะ5ถึง10เท่าแล้วก็ยังมีเกลือสูงถึง 13-18%แน่นอนเพราะมันเป็นการถนอมนะคะด้วยการใช้เกลือความเค็มเนาะเกลือสูงมากกว่าปลาสดหลายเท่าหมายความว่าถ้ากินบ่อยมันก็เสี่ยงต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะอีกทั้งยังถ้าเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดเชื้อราที่สร้างสารอัลฟาท็อกซินที่เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับได้ด้วยนะคะเนี่ยก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะแต่เราจะกินปลาเค็มยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะคะ1กินน้อยและกินไม่บ่อยเดือนนึงไม่ควรจะเกิน 1-2 ครั้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการทอดหรือการย่างแบบไฟแรงๆหลายคนบอกปลาเค็มเนี่ยไม่ทอดแล้วย่างจะอร่อยเหรอแต่ก็มีคนแนะนำให้ว่านึ่งนะคะปลาเค็มให้นึ่งดีที่สุดกินคู่กับผักสดผลไม้แต่ว่าถ้าเป็นปลาเค็มที่แบบยังไม่สุกอ่ะแค่ดองเค็มมาอย่างเดียวใช่ไหมหมักเค็มมาอย่างเดียวแล้วเอามานึ่งเนี่ยมันไม่น่าจะได้มันน่าจะมีกลิ่นคาวเนาะก็ต้องทอดนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้ากินปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องกินคู่กับผักมากเท่านั้นผักที่แบบมีวิตามินซีนะคะเป็นบรอกโคลีก็ได้พริกหวานมะเขือเทศอะไรพวกนี้เพราะว่าอีผักพวกนี้มันการช่วยยับยั้งสารต่อมะเร็งได้นะคะแต่ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็วิธีการเก็บรักษาแบบถูกวิธีนะคะให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทคือถ้าพบมีกลิ่นผิดปกติปลาเค็มกลิ่นผิดปกติมันก็ผิดปกติทุกปลาเนาะไม่นึกถึงปลาเค็มเนาะหรือว่าถ้ามีเชื้อราขึ้นเนี่ยต้องทิ้งทันทีนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวที่มีประวัติมะเร็งควรจะหลีกเลี่ยงการกินปลาเค็มอย่างเคร่งครัดเลยนะคะอันนี้จริงๆเขาไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเป็นคนไทยคนเอเชียนะแต่เป็นคนทั้งโลกนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของ องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติเพราะฉะนั้นก็น่าจะชอบกินกันแบบทุกประเทศนะก็ว่ามันเป็นการถนอมอาหารนะแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการถนอมกันแบบไหนอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราชอบอะถ้าเรากินบ่อยๆบางทีมันก็จะอาจจะหน้าห่วงนะคะหน้าห่วงหรือพอสมควรนะคะก็อยากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้กันให้มากนะคะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงคะความสุขเนาะในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชอบบางทีเนี่ยคือกินหลายวันติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักกันเกี่ยวกับเรื่องของงานการกินกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาในการทำอาหารเองไม่มีเวลาในการปลูกผักเองก็เลยต้องซื้อในส่วนของ อาหารนะมาไว้แล้วก็บางคนก็ชอบการเก็บรักษาอาหารเอาไว้ที่นานที่สุดหรือว่าการถนอมอาหารลดการเน่าเสียจริงๆมันก็จะมีวิธีหลักๆเนาะมีการตากแห้งเนาะทำแห้งแบบเยือกแข็ง

มีการหมักดองการแช่แข็งการถ้าเป็นผลไม้นะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการแช่อิ่มใช่ไหมการทำแยมหรือเอาไปรมควันก็มีแต่ว่าขาดไม่ได้เลยก็คือไอ้ตัวเกลือน้ำตาลเนาะซึ่งต้องใช้อ่ะนะคะมันก็จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะคะวิธียอดนิยมเลยก็อย่างที่ปาเทียมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือการทำแห้งนะคะมันเป็นการช่วยลดความชื้นในอาหารเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์นะคะปลาทั้งหมดนี่แหละค่ะหรือถ้าเป็นหมักดองในการแปลงสภาพอาหารเนาะบางคนก็เอาไปดองเค็มบางคนก็ดองเปรี้ยวหรือไปทำเป็นถ้าเป็นแบบของญี่ปุ่นก็เป็นทำกิมจิใช่ไหมนี่สำหรับผักใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ความเย็นในการถนอมอาหารนะคะก็เป็นการชะลอการเติบโตของเชื้อโรคได้เหมาะกับผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยนะคะเน้นเรื่องของการแช่แข็งในตู้เย็นอันนี้ก็ใช้ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะและการใช้สารเคมีนะเช่นการใช้เกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูการกวนการลมควันการแช่น้ำเกลืออะไรพวกนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราดองเราถนอมอาหารไว้เนี่ยมันหมดเวลาแล้วหรือยังในประมาณนี้นะคะก็ลองติดตามดูนอกจากนี้ปัจจุบันก็จะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการบรรจุแบบสุญญากาศแล้วก็การฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารได้เหมือนกันนะคะพอสมควรเลยค่ะก็แล้วแต่วิธีหรือว่าใครมีวิธีอื่นก็บอกกันได้เนาะเรื่องการถนอมอาหารนะเพราะว่าการกินแบบซ้ำๆกินแบบเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายบางคนเนี่ยเชื่อว่ากินอาหารซ้ำๆเดิมๆเป็นเวลานานก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดนะคะหลักๆคือแน่นอนร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็เสี่ยงต่อการสะสมสารพิษปนเปื้อนในวัตถุดิบเดิมๆนะคะก็สารก่อมะเร็งอีกละจากเชื้อราและโลหะหนักก็ทำให้ระบบการขับถ่ายสารพิษอย่างตับอย่างไตเนี่ยทำงานหนักเกินไปจนเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขาดสารอาหารร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่หลากหลายทำให้ขาดวิตามินหรือว่าได้ธาตุบางชนิดได้นะคะแล้วก็ที่บอกว่าตับไตทำงานหนักเนี่ยสารพิษมันก็จะไปสะสมทำให้เนื้อเยื่อตับและไตนั้นอักเสบเรื้อรังได้และก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้จากการได้รับสารก่อมะเร็งชนิดเดิมซ้ำๆนั่นเองค่ะแนวทางก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมนะคะหมุนเวียนเมนูสักนิดนึงสลับเมนูอาหารทุก3ถึง4วันบางคนบอกโอ้ทุกมื้อก็มีก็แล้วแต่เนาะนี่เพื่อความสะดวกใช่ไหมคะการสลับเมนูอาหารบ่อยนี่ก็เป็นการลดการสะสมสารพิษชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วเนาะเรื่องของเน้นวัตถุดิบที่หลากหลายให้ครบ5หมู่และเลี่ยงของค้างคืนอาหารปรุงสุกใหม่ย่อมปลอดภัยกว่าการอุ่นซ้ำนะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินซ้ำก็ต้องปรับในส่วนของวัตถุดิบหลักให้ต่างกันไปในแต่ละมื้อเพื่อที่ว่าให้ร่างกายนั้นได้รับโภชนาการที่สมดุลแล้วก็ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทำบ่อยเนาะซึ่งบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีคนทั่วโลกเขาก็กินกันอย่างนี้ทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าการกินอาหารแบบเมนูวนลูปอันนี้งานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังคุมน้ำหนักเพราะฉะนั้นมันก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าการคุมน้ำหนักเนี่ยอาจจะกินแบบยังไงไม่ได้เบื่อมีรายงานจากคำแนะนำของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของจีนนะคะหมอคนนี้เขาดังแน่นอนในจีนเนี่ยเขาสร้างเพจเพื่อให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการกินเมนูสุขภาพแบบวนซ้ำในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักเขาบอกว่าอาจจะช่วยลดภาระการตัดสินใจและทำให้คุมพฤติกรรมการกินได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินที่เอามาวิจัยเอามาแบบมีด้วยกันเนี่ยมาร่วมกันลดเรียกโปรแกรมลดน้ำหนักเชิงพฤติกรรมนะคะ112คนมาอยู่ด้วยกัน12สัปดาห์นะคะพบว่ากลุ่มที่กินอาหารซ้ำหรือมีรูปแบบการกินค่อนข้างคงที่มีแนวโน้มลดน้ำหนักลงเชิงพฤติกรรมนี่นะคะก็มีแนวโน้มลดน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่เปลี่ยนเมนูหลากหลายบ่อยๆเพราะฉะนั้นพอใครรู้สึกว่ามันทำ

ใช่ก็เลยไปกินเมนูซ้ำคือคุมน้ำหนักได้นะคะแนวคิดนี้เนี่ยมันเกิดจากความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคนเราต้องตัดสินใจเรื่องอาหารหลายครั้งเนาะตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้เครียดแล้วจะกินอะไรกลางวันจะกินอะไรจะเพิ่มอะไรจะลดอะไรไปจนถึงเครื่องดื่มช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะคือต้องคิดตลอดอะว่าต้องกินแป้งขนาดไหนกินหวานกินน้ำตาลอะไรเนี้ยเพื่อสมองเหนื่อยจากการตัดสินใจซ้ำๆตลอดทั้งวันหลายคนก็อาจจะเผลอเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงง่ายขึ้นโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นที่มีความเหนื่อยสะสมการมีเมนูประจำที่คิดไว้ล่วงหน้าอาจจะช่วยลดจังหวะที่ต้องรอต่อรองกับตัวเองทุกมื้อนะคะคราวนี้ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นมีคนดังหลายคนมีดังระดับโลกเลยนะคะเลือกทำให้ชีวิตประจำวันเรียบง่ายนะคะก็รู้จักกันดีเนาะติ๊กจ๊อบนะคะติ๊กจ๊อบเนี่ยเราจะเห็นภาพลักษณ์ของเขาคือมักจะใส่เสื้อคอเต่าสีดำอะไรประมาณนี้ค่ะหรือจะเป็นคุณบารักโอบามาอย่างเงี้ยค่ะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเคยพูดถึงการเลือกชุดสูทสีเทาหรือสีน้ำเงินเป็นหลักก็คือจุดร่วมคือการลดเรื่องเล็กๆที่ต้องตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่อเขาจะเก็บพลังสมองเอาไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญกว่าก็เปรียบได้กับเรื่องของการเลือกอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลวิจัยของแพทย์จีนเวชศาสตร์ฟื้นฟูท่านนี้ก็บอกว่าการกินซ้ำและพลังงานคงที่จะช่วยเห็นผลชัดขึ้นนะคะนี่เป็นงานวิจัยของปีนี้เลยนะคะในวารสารสุขภาพพบว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยมีรูปแบบการกินซ้ำสูงหรือติดกับเมนูที่ค่อนข้างคงที่ลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 5.9% ของน้ำหนักตัวในช่วง12สัปดาห์ขณะที่กลุ่มที่กินหลากหลายและเปลี่ยนเมนูบ่อยกลุ่มนี้ลดได้เฉลี่ยประมาณแค่ 4.3% แล้วถ้าเทียบกับผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนัก90กิโลกรัมความแตกต่างนี้อาจจะคิดเป็นน้ำหนักที่ลดเพิ่มราว 1.4 กิโลกรัมแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นผลจากกลุ่มตัวอย่างหมอฝากว่าไม่ควรจะเอาไปใช้เป็นเป้าหมายบังคับสำหรับทุกคนนะคะความสม่ำเสมอของพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันมันมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อเมนูและปริมาณใกล้เคียงกันเนี่ยร่างกายกับพฤติกรรมการกินจะคาดเดาได้ง่ายกว่าลดโอกาสกินเกินจากการตัดสินใจแบบเร่งรีบค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมี3เมนูที่วนซ้ำที่หมอแนะนำนะ3แบบนะคะเขาบอกว่าให้เลือกอาหารที่ชอบกินแล้วอิ่มแล้วก็มีสารอาหารครบพอสมควรนะคะจากนั้นใช้เรียกสลับในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้ค่ะเพื่อลดเวลาในการคิดเมนูในแต่ละวันก็ใช้สมองน้อยลงนะคะเมนูแรกค่ะอกไก่200กรัมข้าวกล้องผักลวกและไข่อันนี้เมนูที่1 นะคะแค่นี้พอนะอกไก่200กรัมจะนึ่งจะต้มได้หมดเลยนะคะข้าวกล้องผักลวกและไข่เมนูที่2ปลาแซลมอน150กรัมมันเทศและสลัดแค่นี้พอกินได้ไหมคะเมนูที่3เต้าหู้100กรัมไข่2ฟองแล้วก็บะหมี่นะบะหมี่สีอะไรก็ได้แล้วก็ซุปผักนะคะนี่เป็นตัวอย่าง3เมนูดังกล่าวถือว่าเป็นแนวทางทั่วไปนะไม่ใช่แบบสูตรปลายตัวทุกคนสามารถปรับปริมาณและชนิดอาหารตามอายุตามความชอบตามกิจกรรมประจำวันได้หรือตามโรคประจำตัวตามงบประมาณด้วยนะคะและวัฒนธรรมการกินของตัวเองในแต่ละประเทศแต่ต้องให้ความสำคัญกับความอิ่มพอดีและคุณค่าทางอาหารมากกว่าการจำกัดอย่างเข้มงวดค่ะก็ลองดูนะเมนูซ้ำช่วยช่วงสั้นนะคะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยยังไงก็ต้องหลากหลายเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าการกินเมนูซ้ำจะช่วยลดความยุ่งยากในช่วงคุมน้ำหนักแต่ก็คุณหมอบอกว่าก็เตือนนะคะระยะยาวเนี่ยไอ้ความหลากหลายของอาหารยังมีความสำคัญต่อการได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาหารสุขภาพควรตั้งอยู่บนหลักความพอเพียงความสมดุลความพอดีความหลากหลายแล้วก็มีอาหารที่มีคุณค่าหลากหลายนะเช่นผักผลไม้ถั่วอะไรพวกนี้นะคะแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมพร้อมจำกัดอาหารที่มีน้ำตาลสักหน่อยเกลือไขมันที่ไม่ดีหรืออาหารที่ผ่านการแปรรูปสูงๆอันนี้ก็ลดลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นยังเด็กอยู่อะไรพวกนี้นะคะ
คือใครที่ยังอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตก็ไม่ควรที่จะมา

0: รับประทานอาหารกลุ่มนี้นะเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีคำแนะนำจากแพทย์หรือนักกำหนดอาหารอะไรเพราะว่าร่างกายของวัยรุ่นเนี่ยเขายังต้องการพลังงานแล้วก็สารอาหารเพื่อการเติบโตอยู่เพื่อเอาไปสมองเอาไปเรียนหนังสือไปออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพโดยรวมนั่นเองนะคะสรุปเมนูซ้ำอาจจะเหมาะกับคนที่มักจะหลุดแผนเพราะว่าต้องคิดทุกมื้อแต่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบชีวิตนะไม่ใช่การบังคับให้กินน้อยเกินไปนะคะหรือการกินอาหารไม่กี่อย่างติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเราเลือกเมนูหลักสัก 2-3 ชุดที่มีโปรตีนมีแป้งนะแป้งเชิงซ้อนนะคะแล้วก็มีผักมีไขมันดีในสัดส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วสลับวัตถุดิบเอานะเช่นเปลี่ยนชนิดผักเปลี่ยนแหล่งโปรตีนเปลี่ยนธัญพืชเพื่อในการคุ้มง่ายแต่ไม่ขาดความหลากหลายทางโภชนาการนั่นเองค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง

กลับมาช่วงที่2นะคะสวัสดิ์ที่เป็นพิเศษ RTM ได้ส่ง95ลูกทุ่งมหานครกับขับสุขภาพค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันที่10เดือนพฤษภาคมนะคะสวัสดีพี่ลำดวนเจ้าพี่ประชิดพี่อารีนะคะป้าหนูวันป้าติ้นเสริมสวยอยู่เพชรบูรณ์นะคะวิวัฒนาอยู่ที่ทุ่งนาบ้านหาดสำราญเขตชายแดนไทยกัมพูชาฝนกำลังตกลมพัดแรงน่ากลัวแต่ว่าภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะตรงช่วงนี้ต้องระวังฝนระวังฟ้ากันด้วยนะคะเพราะว่ากรมอุตุก็เตือนทุกวันนะคะรู้สึกว่าจะมีทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปนะคะจะมีฝนตกทุกวันทุกภูมิภาคด้วยนะคะมีคำถามนึงว่าฝนมีมดอันนี้ก็คำถามค้างอยู่ตั้งหลายวันแล้วนะคะวันนี้เจอพอดีเลยค่ะปัญหาซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมมดขึ้นบ้านเหรอคะนี่ก็เกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางบ้านก็บอกว่ามันจะมีมดหลายชนิดนะคะมดดำมดแดงมดตัวเล็กอยู่ตามห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านแค่เผลอวางอาหารไว้แป๊บเดียวมดก็จะมาเป็นขบวนนะคำถามก็เลยว่าทำไมช่วงฝนตกมีมดมาที่บ้านหนักกว่าปกติก่อนหน้านั้นมันไม่มีเลยเพราะอะไรก็มดหนีน้ำไงคะเวลาฝนตกเนี่ยรังมดตามดินตามหญ้าต่างๆหรือพื้นด้านนอกบ้านเนี่ยมันก็เริ่มชื้นหรือมีน้ำท่วมมันก็ต้องย้ายหาที่อยู่หาที่แห่งใหม่ใช่ไหมที่แห้งๆที่ปลอดภัยแน่นอนในบ้านก็ตอบโจทย์นะคะมันก็เลยมาอยู่ด้วยนะคะหรือช่วงฝนตกมดหาอาหารด้านนอกยากขึ้นพอได้กินอาหารในบ้านของคนจะเป็นขนมเป็นน้ำหวานเป็นเศษอาหารเป็นอาหารของจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะนั่นแหละพร้อมมดรีบเข้ามาทันทีนะคะโอ้โหมีอาหารเพียบส่วนเรื่องของความชื้นในอากาศก็มีผลเหมือนกันนะคะกับพฤติกรรมของมดบางชนิดทำให้เริ่มออกหาอาหารแล้วก็ขยายรังกันมากขึ้นนะคะหลายบ้านนะคะไม่ได้ทันสังเกตว่าในบ้านของเราเองเนี่ยมันจะมีขอบหน้าต่างหรือใต้ประตูรอยแตกผนังท่อน้ำเลยพวกนี้นะคะนั่นแหละเป็นทางผ่านของมดชั้นดีเลยโดยเฉพาะช่วงฝนตกที่มดต้องหาที่หลบนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตเนาะจุดในบ้านที่มดชอบมากเลยค่ะหนึ่งห้องครัว2โต๊ะกินข้าว3ใต้ซิงค์ล้างจาน4ถังขยะและ5มุมอับชื้นแล้วก็จุดที่มีเศษอาหารเล็กๆมีคราบหวานๆอยู่เนี่ยค่ะก็ไปเจอเยอะหน่อยนะคะวิธีก็ว่าผลเนาะจุดอาหารในมิดชิดนะคะอย่าวางให้มดมาตอมเอ๊ะมดเครียดตอมนะไม่ใช่ตอมอยู่แล้วมันไม่ตอมหรอกมันก็มากินเลยเนาะหรือถ้าทำแบบคาบอาหารเป็นคาบหวานเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแม้เพียงเล็กน้อยหยดต้องเช็ดทันทีนะคะเพราะว่ามันดึงดูดมดได้นะคะและปิดช่องแคบเข้าทางเข้าออกของมดได้เลยนะคะต้องแค่ประตูหน้าต่างรอยแตกลดความชื้นในบ้านหน่อยค่ะเปิดระบายอากาศและหลีกเลี่ยงจุดขับชื้นและใช้กลิ่นอันนี้ปัจจุบันเนาะคนก็จะไม่ทนอย่างนี้เริ่มใช้สารเคมีก็มีหรือบางคนก็ใช้แบบธรรมชาติเดิมๆนะคะกลิ่นที่มดไม่ชอบคือเปลือกต้มค่ะน้ำส้มสายชูพริกไทยมะนาววางตามทางเดินของมดก็พอจะช่วยได้ค่ะเอาเป็นว่าสัญญาณว่าบ้านอาจจะเริ่มมีรังมดแล้วก็คือ1มดเป็นทางเดิมมดเดิมเป็นทางเดิมซ้ำๆแล้วก็เริ่มถ้ามดตัวมดตามปลั๊กไฟหรือซอกผนังนั้นแหละน่าจะมีรังแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็สรุปหน้าฝนเป็นช่วงที่มดขึ้นบ้านมากกว่าปกติเพราะว่ามันต้องหนีน้ำหาอาหารและหาที่อยู่ใหม่ถ้าบ้านมีอาหารความชื้นและช่องแคบช่องทางเข้ามันก็จะบุกเราทันทีนะคะก็ต้องลดจุดดึงดูดก็จะช่วยลดปัญหาได้พอสมควรแต่คงไม่หมดเนาะมีหลายวิธีเนาะมีเคล็ดลับอะไรเยอะแยะมากมายนะเรื่องของมดขึ้นบ้านนะคะบางท่านบอกว่าแก้ยังไงก็ไม่หมดนะคะแต่ว่าก็ลองดูนะคะก่อนจะแก้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาตามกลิ่นนะเนาะโอ้มีเศษอาหารมีของหวานตกค้างมีกลิ่นล่อมันอยู่นะทางเดินมีรอยแตกมีรังอยู่ใกล้บ้านเลยพวกนี้นะคะอย่าลืมนะคะมดนี่เป็นสัตว์ที่มีการสื่อสารกันเป็นเส้นทางนะคะถ้ามันเจออาหารแล้วมันจะกลับมาซ้ำที่เดิมอยู่เรื่อยๆค่ะนะลองสังเกตดูนะคะจะไล่ให้มัน
หายขาดไปเลยอย่างเงี้ยแบบได้ผลจริงๆนะคะก็ต้องหาวิธีเพื่อลบเส้นทางกลิ่นนั้นให้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบโต๊ะเป็นผนังเป็นพื้นอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าลบรอยนำทางทำให้ว่าตัวอื่นหาเส้นทางเดิมไม่เจออันนี้ก็พอจะได้อยู่นะวิธีที่แบบได้ผลพอสมควรนะไม่ใช่ 100% คือน้ำต้มสายชูค่ะเช็ดบริเวณที่มดเดินผ่านเพื่อลบเส้นทางมาเลยนะคะแล้วก็จุดที่ต้องเช็ดต้องเช็ดอีกอันนึงก็คือบนโต๊ะนะคะบนโต๊ะอาหารแล้วก็เก็บกล่องเก็บอาหารในกล่องให้มิดชิดนะคะมดลอยต่อกลิ่นแม่นะถ้ามันเจอกลิ่นแรงๆมันก็จะไม่อยากเข้าใกล้หรอกค่ะน้ำร่มใส่ชูมะนาวพริกไทยเปลือกส้มเนี่ยกลิ่นเหล่านี้มันจะช่วยรบกวนการรับกลิ่นของมดได้อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ 100% นะคะแล้วอย่าลืมนะคะอุดรอยรั่วรอยแตกนะของช่องใบบ้านเนี่ยนะคะป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีกนะคะแล้วก็สรุปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะการเจอมดในบ้านนะคะเกิดจากอาหารเส้นทางและรังมดถ้าจัดการครบ3อย่างก็สามารถกำจัดมดได้แล้วก็ไม่ได้กลับมากวนใจเนาะที่ถามมาไว้ใช่ไหมคะพี่ดาราสวัสดีนะคะขอเพลงกุหลาบวาเลนไทน์น้องเพชรมาพี่สุภาพพี่มะลิวันสวัสดีนะคะมะลิวันขุนตลาดเหรอคะอ่านถูกเนาะนามสกุลนี้นะคะพี่รัชนีกรลุจิวรกุลพี่วันนีสวัสดีนะคะคุณลุงจรูสวัสดีคุณพยาบาลมาปลาหมึกแห้งนะคะปลอดภัยไหมปลาหมึกแห้งเหรอคะปลาหมึก

0: ็ไม่ควรกินบ่อยนะปลาหมึกมันก็เค็มนะคะเพราะว่าเขาก็ถนอมมาเหมือนกันกว่าจะมาถึงเรานี่โหผ่านมานานมากนะคะก็ไม่ควรกินบ่อยกินได้ค่ะแต่ไม่ควรกินบ่อยนะคะคุณพี่นิรามัยสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพี่เกียงไกลค่ะแล้วก็พี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่นงรักเพื่อสมพรกิจนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะในชั่วโมงแรกนี้จะปิดท้ายที่เรื่องน่ากลัวมากนะคะสำหรับกรณีเป็นอุทาหรณ์นะคะเด็กชายคนหนึ่งอายุ6ขวบนะคะตัวช้ำเลือดเขาเรียกว่าช้ำเลือดท่วมตัวนะหมอตรวจเจอพยาธิมหาศาลต้อนอยู่ในเมนูยอดฮิตคือเด็กคนนี้ไม่มีประวัติหกล้มไม่ได้กินยาแปลกๆนะแต่ทั้งครอบครัวต้องช็อกเลยค่ะเพราะว่าเห็นรอยช้ำเลือดเป็นสีม่วงๆนะคะปรากฏขึ้นตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนนะคะเมื่อช่วงต้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของผักที่มีพยาธิใช่ไหมคะอันนี้ที่เด่นเลยค่ะประเทศจีนและเป็นอุทาหรณ์คนที่ชอบกินผักสดต้องฟังต้องอ่านเลยเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพยาธิอยู่ในร่างกายปรากฏว่ามีนั่นแหละตัวช้ำเลือดท่วมตัวเลยนะคะก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยบอกว่าพาลูกไปกินปิ้งย่างแล้วปล่อยลูกกินผักกาดหอมกับผักสลัดสดจำนวนมากเพื่อเอามาห่อเนื้อหมอก็เลยอธิบายว่าพยาธิปากขอเนี่ยมันจะอยู่ในดินและปุ๋ยใช่ไหมคะซึ่งจะเกาะอยู่ตามซอกใบผักที่ปลูกเรียดินน่ะพอล้างไม่สะอาดแล้วกินเข้าไปแบบสดๆตัวอ่อนก็จะใช้เข้าสู่กระแสเลือดทันทีแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมาทำลายระบบการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเด็กจนเกิดรอยช้ำแบบเป็นช้ำเลือดทั่วตัวเลยนี่แหละค่ะก็หมอแนะนำว่าจริงๆไม่ควรให้เด็กกินของดิบหรือผักสดที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่แข็งแรงพอถ้าพบอาการมีรอยเขียวช้ำตามตัวไม่ทราบสาเหตุเนี่ยใช่ละหรือปวดท้องบ่อยๆบริเวณรอบสะดือนะคะและเบื่ออาหารสีพันธุ์ที่เสียวเด็กคนนี้อาจจะมีพยาธิอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็ฝากไว้น้องสำหรับในเรื่องของการกินผักสดในเด็กวัยแค่6ขวบเท่านั้นเองนะแม้ว่าจะดูสุขภาพดีแต่ว่ามันป้อนอันตรายที่มองไม่เห็นเอาไว้การกินผักลวกผักต้มผักนึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กับหมอนพพรค่ะ
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษเช้าพรุ่งนี้เจอจะตัวไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองนายก่อแก้วพิกุลทองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นเรือนจำในวันพรุ่งนี้ว่าตามกำหนดทางราชทัณฑ์จะปล่อยตัว 7:00 นถึง 8:00 นคนที่อยู่ที่กรุงเทพนัดมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปสำหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเนื่องจากต่างคนต่างมาและไม่แจ้งจำนวนที่ชัดเจนแต่มากันจำนวนมากจึงเตรียมการมารวมตัวที่เรือนจำคลองเปรมในช่วงเย็นจัดเวทีเพื่อพบปะมีการจัดอาหารและน้ำให้บางคนวางแผนทำกิจกรรมจนถึงช่วงเช้าและไปรับนายทักษิณออกจากเรือนจำโดยคาดว่าวันนี้มีประชาชนนับพันคนมารวมตัวช่วงเย็นส่วนที่พักจะมีการเตรียมตัวมารับที่บริเวณด้านหน้าหรือไม่นายก่อแก้วเปิดเผยว่าคงจะมาจำนวนมากเพราะถือว่านายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณคงไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะอายุมากแล้วอยากอยู่กับหลานอยากพักผ่อนปิดตำนานพลายทองใบช้างที่มีงายาวที่สุดในไทยอายุ53ปีที่บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชาวกวยอาเจียงหรือคนเลี้ยงช้างเมื่อทราบข่าวการล้มอย่างสงบของพลายทองใบพลายทองใบเป็นช้างพลายชื่อดังมีงาสวยงามและยาวที่สุดในประเทศไทยประมาณ2เมตร10เซนติเมตรเป็นช้างที่มีคดชลักษณ์ลำดับต้นๆของจังหวัดสุรินทร์มีความสูงสง่าและงาคู่ที่งามพลายทองใบเกิดเมื่อ11พฤศจิกายน2516ในกรุงเทพมหานครเป็นลูกของพังบัวเงินมีชื่อเสียงจากการเป็นพระเอกโฆษณาเปียช้างปัจจุบัน

0: ายุ53ปีและอยู่ในโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดทางนี้การฝังอยู่ในขั้นตอนการหารือกับครูบาใหญ่หมอช้างเพื่อให้สมเกียรติต่อพลายทองใบมากที่สุดสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026ที่กำลังจะมาถึงช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมอย่างแน่นอนแต่ยังยื่นเงื่อนไขและข้อเรียกร้อง10ข้อต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและประเทศเจ้าภาพคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเพื่อรับรองความปลอดภัยและเกียรติยศของทีมหลังจากเบดีดาชประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแคนาดาเพื่อไปประชุมฟีฟ่าคองเกรสเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทางการแคนาดาอ้างถึงความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ซึ่งถูกจัดเป็นกลุ่มก่อการร้ายในอเมริกาเหนือสำหรับเงื่อนไขที่เรียกว่าข้อเรียกร้องที่เจรจาไม่ได้ของสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเช่นเรียกร้องให้คณะผู้แทนทั้งหมดทั้งนักเตะสตาฟโค้ชผู้สื่อข่าวและแฟนบอลได้รับวีซ่าเข้าประเทศเจ้าภาพโดยไม่มีอุปสรรคหรือการซักถามจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะนักเตะที่เคยผ่านเกณฑ์ทหาร IRGC เช่นเมดีทาเรมีและเอซานฮัตซาฟีต้องการการคุ้มครองความปลอดภัยระดับสูงสุดที่สนามบินโรงแรมเส้นทางการเดินทางและสนามการแข่งขันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เพื่อป้องกันการประท้วงหรือการคุกคามจากกลุ่มการเมืองเรียกร้องให้มีการเคารพธงชาติและเพลงชาติอิหร่านอย่างสูงสุดเพลงชาติต้องถูกเปิดอย่างถูกต้องและไม่มีการขัดจังหวะนอกจากนี้ยังขอให้จำกัดเฉพาะธงชาติอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถนำเข้าสนามได้เพื่อป้องกันการนำธงสัญลักษณ์ประท้วงอื่นๆเข้ามาอีกทั้งยังขอให้สื่อมวลชนตั้งคำถามในงานแถลงข่าวจำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นห้ามซักถามประเด็นการเมืองต่อนักกีฬาและสตาฟทีมชาติอิหร่านถูกจัดในกลุ่ม G โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มพบนิวซีแลนด์วันที่16มิถุนายนที่ลอสแองเจลิสจากนั้นพบเบลเยียมในวันที่22มิถุนายนที่ลอสแองเจลิสเช่นกันณสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพบอียิปต์วันที่27มิถุนายนที่ซีแอตเทิลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์เดทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
9: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ21นาฬิกา11นาทีค่ะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้10พฤษภาคมได้ยินเสียงพี่หมอร้องเพลงคนรักหายนะคะสวัสดีค่ะดร.นพรบุญรง
1: ค์สวัสดีครับน้องปิวไลค่ะสวัสดีครับน้องท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องเมย์หลังใหม่อ๋อมีเสียงออกไปเลยก็น้องอยู่แล้ว
0: คนรักหายไปไหนคะครวนคนรักหายชรัมเทพพชัยใช่ไหมคะพี่หมออ
1: ่าใช่ครับใช่
0: ค่ะก็เนาะ
1: ครับก็มัน

0: บรรยากาศแบบนี้ก็ต้องเนาะให้ดูเหงาๆหน่อย
1: ค่ะ
0: นะฮะเปิด
1: จริง
0: บรรยากาศซึมซึม
1: บรรยากาศเหงานะมันดูแบบมันเงียบๆอ่ะเหมือนจะเปลี่ยนฤดูมันยังไงไม่ทราบนะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: บอกไม่ถูกจริงใช่ค่ะ
0: แต่พูดถึงพอปรับเปลี่ยนปุ๊บนะฮะนึกอะไรอวดดีพี่หน่อยพี่ก็ชอบไปเดินไม่ไประมัดระวังนะฮะโดนฝนโดนอะไรเงี้ยอ้าวปรากฏว่ารู้สึกจะเสียง
1: เสียงขึ้นจมูกนิดหน่อย
0: นิดหน่อยนะครับ
1: นิดหน่อย
0: ต้องขออภัยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นค่ายไม่ได้อะไรนะแต่เหมือนกับเป็นก็แค่อากาศเนาะตามภาษาเนาะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: เนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเนาะเรื่องของการเป็นหวัดนี่คือแบบกลัวมากถ้าเป็นหวัดแล้วมันจะเป็นนานอ่ะมันไม่หายเนาะเดี๋ยวนี้เป็นหวัดแล้วหายยากมากนะคะ
0: ใช่นะคุณนาย
1: ก็แปลกเนาะ
0: ก็เรื่องภูมิท่านทานด้วยนะก็คนยิ่งอายุมากขึ้นนะฮะแล้วก
1: ็
0: ภูมิท่านทานก็ลดลงนะฮะและยิ่งอดหลับอดนอนยิ่งอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมาเข้ามาเนี่ยแต่บางทีพี่ก็สังเกตนะถ้าวันไหนที่เรานอนไม่เต็มที
1: ่นอนน้อย
0: นอนน้อยนะครับแล้วก
1: ็
0: คือไลฟ์สไตล์ของคนคืออะไรบางทีมันบอกยากนะถ้าเวลาเราจะหลับจะนอนบางทีมันนอนไม่เต็มที่อ่ะนะแล้วมาสังเกตถ้าเราได้นอนเต็มที่นอนตามเวลาเนี่ยมันตื่นมามันก็สดชื่นนะครับสมองก็โล่งก็โปร่ง
1: เพียงพอ
0: ใช่ทีนี้มันมีข้ออยู่ตรงใดชายเขาบอกว่าที่จริงเวลานอนก็ต้องนอนนะคือบางคนไม่นอนเนี่ยนะบางคนนี่เวลาจะนอนยังไม่นอนใช่นอน
1: เวลา
0: ตรงเวลา
1: ทำไมไม่นอน
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ส่วนใหญ่
0: แล้วมันมีข้อจำกัดนั่นคืออะไรว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยก็เรียกว่าเมลาโทนินเนี่ยมันจะหลั่งมันหลั่งในตอนนี้สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เริ่มนะส่งสัญญาณว่าเราง่วงแล้วนะถ้ามันเลยแล้วเนี่ยมันพอเลยนั่นไปแล้วเราไปฝืนเนี่ยนะมันยาวเลยที่บางทีก็นอนไม่หลับแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆนี่คนที่อยู่ข้างๆเราต้องทำความเข้าใจหน่อยนะไม่งั้นมันจะเกิดก็เรียกว่าอะไรนะมันเกิดฟีดแบ็กอะไรกันบ้างนะมันเรื่องนี้เรื่องที่สำคัญนะทั้งสนายนักกู้สามีภรรยากันหรืออย่างเงี้ยนะเวลาเขาบอกว่าสิ่งที่อะไรต้องมาคอยรู้คอยเข้าใจนะฮะเวลาเรื่องนอนนี่เรื่องใหญ่ทั้งสนายนะฮะแล้วก็
1: เรื่องใหญ่มาก
0: ครับเพราะว่าเรื่องฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันทั้งสิ้นเลยเอสโตรเจนนี่มันจะหลั่งตอนเรานอนหลับนะครับถ้าดึกแล้วมันก็ไม่หลับมันก็ไม่หลั่งเลยนะมันเป็นฮอร์โมนที่กระชากความแก่หรือว่า
1: แก่ไปเลย
0: นั่นแหละทำไมหลับไม่นอนเนี่ยฮอร์โมนไม่หลั่งครับ
1: ค่ะเพราะนั้นก็ช่วยนอนแต่เดี๋ยวเพิ่งนอนนะเดี๋ยวรอรายการจบก่อนนะคะเดี๋ยวครัวกลัวจะไปกระชากความแก่นะอย่าเพิ่งนะคะรออีกสักแป๊บนึงนะคะก็เลยจะได้พักผ่อนกัน
0: แฟนคลับเยอะมากนะส่วนใหญ่ของพี่นี่ไลน์กันมาสัก 4-5 รายแล้ววันนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลาไปทักทายแล้วก็แต่พี่ฝากให้ของน้องส่วนใหญ่ต่อไปนะไม่มีไหมเนี่ยอ๋อแต่อาจจะไลน์ไปทางคลื่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะ
0: หมายครับได้ครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: อ่ะในรอบ

0: ีคุยคุยเยอะนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็กำลังเป็นอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมีคนผิดมีคนถูกไหมทำไมต้องเป็นแบบนี้ก็คือคู่แม่ลูกคนดังน้องนายกับคุณแม่หมูพิมพ์ตาเสียงสมบุญที่ตอนนี้เนี่ยลูกเป็นคนออกมาพูดเองว่าไม่ได้คุยติดต่อกับคุณแม่มานาน2ปีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทของแม่นะตอนนี้แม่หมูเนี่ยแม่หมูพิมพ์กาเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็มาที่ฮ่องกงจริงๆเพื่อนสนิทของแม่บอกว่าจริงๆไม่ได้2นะพี่หมอ4ปีนะคะที่แม่ลูกคู่นี้ไม่คุยกันนี่คือเพื่อนร่วมทริปอย่างคุณฮาน่าบอกว่าจริงๆไม่ใช่2ปีอย่างที่เป็นข่าวนะ4ปีต้องเจอกับเรื่องเนี้ยจนต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการซึมเศร้าอยู่แล้วก็อาการแพนิคเพราะฉะนั้นคุณฮาน่าบอกว่ากว่าที่เธอจะชวนคุณหมูพิมพ์กามาออกเดินทางไปต่างประเทศได้เนี่ยต้องใช้เวลาซื้อให้เที่ยวอยู่เกือบ6ปีค่ะรอบนี้ก็เลยไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้เข้าใจว่าแม่จะยังอยู่ต่างประเทศแหละคนที่เป็นแม่แต่ว่าคุณลูกเนี่ยณขณะนี้อยู่ในประเทศไทยก็ล่าสุดก็รู้สึกสบายใจก็รู้สึกไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเพราะว่าดูเขายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่หมอพอทราบเรื่องนี้ระหว่างแม่กับลูกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกยังไงคะ
1: ก็จริงๆไม่ได้ตามนั้งสไลด์ข่าวเนี
0: ่
1: ยแต่พอดีพอเห็นแวบๆก็เลยเอ๊ะแปลกๆอยู่นะใช่ไหมก็มันอาจจะมีจุดหนึ่งที่มันเหมือนกับเป็นกระตุ้นให้เกิดก็เรียกว่าอยากจะพูดง่ายๆว่าอยากจะติดตามว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรมันถึงได้เกิดปัญหาช่องว่างนะครับระหว่างแม่ลูกอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งที่จริงอ่ะมันก็มีหลายมิตินะนั่นคืออะไรเรื่องของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดในมุมเรื่องของมันมีหลายมิติในที่นี้หมายถึงว่าแล้วแต่ไปสะท้อนด้านไหนใช่ไหมครับถ้าเราจะไปสะท้อนอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันก็เรียกว่าประเด็นทางสังคมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าต้องแรงขึ้นมาแหละก็เอ๊ะให้มันก็ต้องซัดไปที่ลูกก่อนถูกไหมครับตอนส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทิ้งแม่ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าตัดขาดจากแม่ได้อย่างไรนะครับหรืออะไรประมาณเนี้ยนะมักจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแต่พี่ก็ไม่ก็ได้ดูคอมเมนต์อะไรมากมายหรอกนะแต่ถ้าเราเดาว่าเราคิดว่าถ้าเรามองไปถึงเรื่องของการที่มีก็เรียกว่ามีชื่อเสียงนะในสังคมและเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าทำอะไรที่จะเด่นดังร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งสิ้นเลยมันก็ถือว่าคือคนไทยเรานะอาจจะไปมองไปถึงเรื่องของความกตัญญูนะครับรู้คุณพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนี้ยคือเราจะมีปลูกฝังมาอย่างนั้นมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่ก็ปลูกฝังกันมานะว่าแม่เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงแม่กับลูกเมื่อไหร่นั่นคืออะไรนะมันก็สะเทือนใจนะเวลาเราก็จะย้อนไปถึงแม่นี่อุ้มลูกนะครับอยู่ในท้องมาตั้ง9เดือน
0: ค่ะ
1: นะครับในระหว่าง9เดือนนั้นนะครับบอกโอ้โหแม่เนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะทุกข์ทรมานพอสมควรเริ่มตั้งแต่
0: ใช้คำว่า แทบตางตายเหมือนกันนะเพราะว่าเขา

0: คือป่วยป่วยต้องกินยาเลยนะจากผลกระทบของพี่หมอ
1: ใช่พี่ก็บอกว่าคือเริ่มต้นเนี่ยบางทีแพ้ท้องอะไรเริ่มเนี่ยนักตั้งแต่ตอนรู้ว่าตั้งครรภ์เนี่ยเรื่องของโอ้โหแพ้แบบกินอะไรไม่ได้นะฮะนอนไม่หลับอ้วกอาเจียนน้ำหนักลดโอ้ยปวดปวดสารพัดอ่ะนะตอนที่แพ้นะ
0: ท้อง
1: ไปแล้วในระหว่างถึง9เดือนเนี่ยนะฮะว่าระหว่างนั้นก็แหมน้ำหนักก็เพิ่มนะอุ้มท้องยิ่งน้ำหนักท้องแก่เท่าไรเนี่ยยิ่งโอ้ยแม่นี่หลังแอนเลยพูดง่ายนะแล้วก็เสี่ยงที่หลวงพ่อชลันได้บอกว่าวันเกิดอะไรนะวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่อะไรอย่างขึ้นต้นนะคือนี่สะท้อนถึงว่าอยากจะเป็นคติเตือนใจว่าให้ลูกทุกคนนั้นนะครับก็รำลึกถึงนะครับนึกถึงว่าก่อนที่เราเกิดจะได้เกิดมาเนี่ยนะครับ อยู่ในท้องแม่จนกระทั่งออกมานิวแม่ลำบากมากนะครับฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้เป็นจุดแหละจุดหนึ่งนึงเท่าไหร่แต่ทีนี้เวลาความเป็นมาดำเนินไปอย่างไรนะครับคือในระหว่างแม่ลูกเนี่ยพี่ว่าอย่างน้อยคืออะไรว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่บอกว่าแม่นี่ลูกจะอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะครับโดยเฉพาะถ้าได้รับนมแม่นะครับได้รับโอบกอดจากแม่อะไรเงี้ยนะมันจะมีความผูกพันมันจะมีสารสารเคมีหลั่งสารเมโลโทนินสารโดปามีนอะไรต่างๆพวกนี้นะที่มันทำให้มีความผูกพันระหว่างแม่กับลูกน้องคืออะไร
0: อันนี้
1: เป็นเรื่องที่แบบถ้าเราสะท้อนอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะดูดีนะแต่ทีนี้มันเวลามันผ่านไปใช่ไหมครับไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้ในห่วงช่วงเวลาก่อนที่เขาจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเด่นคนดังเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีความเรียกว่าอาจจะไม่ทำอะไรที่ให้ลูกไม่สบายใจไหมนะฮะคือแน่นอนครับส่วนใหญ่ทุกคนเลยที่เราก็ได้ยินบ่อยนะพวกเรานะแม่ผัวกับลูกสะพ้ายอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะแม่นี่มักรักลูกมากจะหวงลูกมากนะเราก็เคยได้ยินว่าโอ้แม่นี่ไม่ได้ต้องลูกขนาดลูกขนาดที่ว่าโตแล้วอะไรแล้วแม่ก็ยังสอนอยู่เหมือนกับลูกอะไรก็แล้วยังลูกทารกยังเป็นทารกอะไรยังเป็นอะไรนะยังเป็นเด็กอ่อนอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้บางครั้งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอะไรก็เหมือนกับก็แบบก็ไม่อยากให้เข้าไปวุ่นวายเข้าไปคือก็เพราะว่ามันอาจจะลดการเป็นส่วนตัวลงหรืออะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้ประเด็นน้องซิวอะไรพอจะจับได้ไหมว่ามันยังไงดีเพราะว่าม
0: ันเกิดจากอะไรอย่างนี้เหรอคะค
1: ือ
0: ถ้าฟังในหลายๆคนที่แบบเป็นผู้ใกล้ชิดของทั้งสองคนทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเขาก็บอกว่าคือแม่เนี่ยทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่สองปีอย่างที่บอกนะคะเกือบสี่ปีที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจไปซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่เลยเพื่อไปใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวอะไปอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ลูกได้ปล่อยพื้นที่ลูกหรือว่าลูกจะเดินไปทางไหนอะไรพวกนี้นะคะทีนี้พอทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูกเนี่ยแม่ก็จะถูกโยงเข้าไปว่าเป็นพ่อแม่อีกแล้วที่มีปัญหาทำให้สภาพจิตใจของคนเป็นแม่ก็ย่ำแย่มากจนสุดท้ายตัดสินใจไม่ติดต่อจากภายนอกเลยจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าต้องรักษาตัวกินยาปี2ปีเนี่ยค่ะก็คือผลกระทบมาจากคอมเมนต์มาจากคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องจริงนี่แหละเข้าไปแสดงความคิดเห็นเขียนไปด่าทอคนเป็นแม่คือเข้าใจเองว่าเหตุที่มันเป็นอย่างเนี้ยเป็นเพราะแม่สุดท้ายเขารับไม่ไหวถึงขั้นนอนโรงพยาบาลหลายครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งคนที่เขาเป็นเพื่อนสนิทเขาบอกว่าถ้าทุกคนรักนะทั้งแม่และลูกนะเป็นแฟนคลับเป็นอะไรจริงๆนะก็คือไม่ต้องเดาอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เหตุการณ์มันผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วคิดว่าสองแม่ลูกอ่ะคงจะ กลับมาก็เรียกว่าทำอะไรอ่ะคือมาคุยกันอ่ะเอ๊ะที่ผ่านมา4ปีไม่ได้คุยกันจริงๆจังๆมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะจริงๆอ่ะครับพี่หม
2: อ
0: เออโดยที่สังคมโดยที่คนลึกคนไม่รู้แต่สังคมมาตัดสินไปแล้วประมาณเนี้ย
2: ครับ
0: ก็ไม่รู้สรุปแล้วก็คือยังไม่รู้ว่ามันเรื่องความรักของลูกไหมคือเอานี่ถ้าตามข่าวก็บอกว่าแม่เนี่ยอาจจะแบบไม่พอใจที่ลูกมีแฟนอะไรเงี้ยคือประมาณนั้นทั้งที่ลูกอายุเกือบ30ตอนนั้นนะณวันนี้น้องนายอายุ30แล้วนะคะพี่หมอถือว่าโตมากเลยเนาะ
2: ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าจะถามนะนุ๊กเชื่อไรที่ว่าก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็มีอัตตานะตาตาคนก็เรียกว่าต่างคนต่างแม่ก็คิดว่าแม่ก็นะทำดีที่สุดแล้วนะครับลูกก่อนจะคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้คืออาจจะคิดว่าต่างคนต่างถูกอะไรเงี้ยนะนะพี่ว่ามันเรื่องของก็เรียกว่าเรื่องของอารมณ์นะถ้าเราจะพูดตรงๆเนาะก็คนเราก็มีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนี่แหละนั่นคืออะไรนะฮะแต่ว่าคือแม่นี่ก็จะคิดว่าเอ๊ะฉันเลี้ยงมาฉันอุ้มท้องเธอมาฉันอะไรต่ออะไรมานี่แล้วเธอเหมือนกับไม่เห็นบุญคุณไม่เห็นนู่นอันนี้พูดถึงนะอาจจะเป็นเกิดความน้อยใจอะไรทำนองนี้อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะอาจจะเกิดทิฏฐิขึ้นมาอ๋อว่าถ้าเธอไม่นับถือฉันเป็นแม่หรือฉันไม่เห็นความสำคัญอะเธอก็ตามใจเธออะไรกันอย่างเงี้ยบางทีนะก็เรียกว่ามันต้องลดนะน้องหลายเรื่องนี้นะลดอะไรก็ลดตัวตนลดอัตตาคือคนเราน้องหลายเวลาทุกอย่างอย่างนี้มันคือถ้าเราจะเอาบอกว่าไอ้เครื่องของความยืดหยุ่นไม่ได้เนี่ยอันนี้อันตรายมากๆเลยนะฮะเรื่องของมันก็อารมณ์ของคนนี่บางทีมันเวลามันสร้างสรรค์มันก็ดีเวลามันเกิดร้ายขึ้นมามันก็ทำลายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้4ปีนี่ไม่เจอกันหนูนะ
0: มันนานมาก
2: เอาตรงๆนะครับคืออะไร
0: ค่ะ
2: ความผูกพันเอาเรื่องของความผูกพันเนี่ยพี่ว่าต้องนำมาพูดนะหรือว่านำมาคิดอะนำมาคิดอะไรกันนะความผูกพันเนี่ยพี่ว่าพี่ยอมรับนะอย่างลูกของพี่เนี่ยแต่ละคนมันก็ผูกพันกับแม่เขาเนาะไอ้เราไม่เท่าไหร่กับแม่เขานี่เขาถือว่าเขากอดเขาหอมเขาอะไรกันเนี่ยนะไอ้กับเรามันไม่เคยมาหอมเราเลยลูกนะอะไรเงี้ยอันนี้พี่พูดตัวอย่างให้ฟังนะแล้วที่สำคัญนะน้องคืออะไรว่าน่าจะคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมอลิซา
0: ใช่ค่ะใช่ก็เป็นแม่ที่เดี่ยวมาตั้งแต่นู่นเลยค่ะ
2: ครับ
0: คุณหมูเนี่ยเลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
2: ก็ถ้าเราจะพูดในเชิงของความรับผิดชอบของแม่คือแม่ทำหน้าที่ได้ดีขนาดนี้นะครับทำให้คืออาจจะเป็นแม่ก็คิดว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขนาดเลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้นะยังได้ขนาดนี้นะอะไรนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นพี่ต้องบอกว่าก็เรียกว่าอะไรนะมันเป็นเรื่องของครอบครัวนั่นเองดังนั้นเราก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างไม่ได้นะฮะมันสิ่งที่มันเขามีเหตุมีผลทางรายการนะคืออะไรเพียงแต่เราก็เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายทั้งคู่กลับมานะครับมีความรักความผูกพันกันน่ะมันกับเดิมอ่ะนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะรู้สึกทั้งคู่ก็มีชื่อเสียงมีอะไรอะไรที่ดีงามอยู่แล้วเนาะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากคือเราไม่ควรไปตัดสินด้านเดียวใช่ไหมพี่หมอเนาะไม่ต้องคาดเดาอะไรนะ
2: ใช่ครับแต่ว่าเราก็นิดหน่อยนะ
0: ตามที่เขาบอกกันใช่ไหมคืออย่างลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่ฟังในมุมลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอันนี้ก็ตามสไตล์คนรุ่นใหม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นส่วนคุณแม่ก็โชคดีที่เขามีเพื่อนดี ชวนไปเที่ยวคือให้

0: กำลังใจกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเนาะ
1: ก็คงไม่คงอย่างที่เขาบอกนะลุงเสือยังไงก็ต้องตัดกันไม่ขาดหรอกนะยังไงก็ต้องนะกลับมาอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทางสุเรนนะ
0: ค่ะจริงเนาะก็ไม่ต้องไปคาดเดาถ้าอย่างนั้น
1: ครับครับ
0: ไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องคือบางคนเนี่ยอาจจะโหคือวิเคราะห์ไปไกลมากไปเอาเรื่องการมุมการเมืองมาโยงอะไรกันเยอะแยะเลยนะพี่หมอ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปด่าทออะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้รู้เรื่องจริง
1: ครับก็เราเอาแก้เนี่ยนึกอะไรนะคือพี่เนี่ยพี่ไม่ใช่ว่าโอ้อวดว่าอะไรเราจะเก่งกาจสามารถไม่ใช่นึกอะไรแต่เพียงแต่ว่าเวลาปัญหาเกิดมาขึ้นกับครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีคนกลางนึกอะไรต้องมีคนที่มาช่วยมาเลยเราเห็นไหมทุกวันเนี่ยมันเวลาเกิดสงครามขึ้นมาแม่มันต้องมีตัวคนกลางนะมันต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีโก้มีทิศอะไรต่างๆนี่แต่ว่าถ้ามีคนกลางที่คอยประสานนะครับที่จะให้มาพบมาเจอกันมาคุยกันแบบอย่างเงี้ยมันต้องมีนะสถานสงครามระหว่างประเทศกี่ประเทศก็ยิงนะก็ไม่เอาไม่ต้องรบกันอยู่ตรงนี้ทำไปทำมาแต่ที่จริงอ่ะมันนิดเดียวเองครับไม่เป็นไรโดยเฉพาะเรื่องระหว่างไม่ว่าแม่ลูกนะครับหรือพ่อหรือครอบครัวเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องมีวันนะครับที่จะหาทางออกปัญหาพี่ว่ามันไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะก็มันมีที่จริงอ่ะเราอยากคิดว่าครอบครัวอื่นไม่มีปัญหานะพี่เจอมาเยอะมากๆนะอะไรเยอะมากๆนะครับที่ปัญหาในครอบครัวก็อย่างเงี้ยนะพ่อแม่ลูกหรือลูกสะพ้ายนะครับอะไรเงี้ยมันมีทั้งนั้นนะครับทุกท่านฉะนั้นมันต้องใช้การเวลามันก็ต้องใช้เรื่องของการมีสติมีการอะไรเนี้ยที่เข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาคอยกำกับให้ที่จะให้ครอบครัวอยู่เป็นอย่างราบรื่นเนี่ยคือบ้านเราตรงสไลด์เราโชคดีว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานี่หลักธรรมคำสอนเนี่ยถ้าเขาเข้าวัดหรือว่าเขาเข้าไป อยู่ในสายธรรมเนี่ยเขาจะเข้าใจลึกซึ้งเลยว่านะครับการที่เขาเตือนเสมอว่านะครับอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับตรงสไลด์นะครับแล้วก็มีการเหมือนกับบางคนก็สาบแช่งนะครับว่ามันเหมือนกับมันเป็นอัตโนมัติอ่ะนะครับว่าทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วก็สร้างบาปอันยิ่งใหญ่นะครับและจะทำให้ชีวิตนั้นนะครับไม่ราบรื่นตกต่ำอ่ำตกอับอะไรต่ออะไรมันอู้มันสารพัดอ่ะนะที่ว่าถ้าเราเป็นลูกนะเราก็ต้องเชื่อไว้บ้างก็ดีไม่เป็นไรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็เรียกว่าความรักความเมตตาการให้อภัยอ่ะเนี่ยมันก็หมดทุกอย่างไม่ต้องซึมเศร้าไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นอ่ะนะแค่นั้นเองนะมันไม่ได้ยากพี่ก็เคยทำมาหลายรอบหลายคนแล้วนะที่ก็มีปัญหากันไม่ผู้สามีภรรยาบ้างใครต่อใครนี่เราไปคุยแล้วก็บอกเออช่วยกันนั่นนี่นะ
0: เสร็จ
1: แล้ว
0: เหมือนเป็นกาวใจเหรอคะพี่หมอ
1: ก็อย่างนั้นแหละครับนะอย่างนั้นแหละ
0: เนาะช่วยกันได้บุญนะเอาจริงๆนะถ้าพูดในแง่ของชาวพุทธเราเนาะได้บุญจังเลยอย่างเงี้ยทำให้คนเขารู้สึกไม่หมางใจกันไม่โกรธกันอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ายังผูกใจนะครับยังมีอารมณ์ยังอย่างนี้อยู่เนี่ยมันสุดตรงอย่างนี้นะครับมันก็จิตใจมันก็ยังไม่สงบนะครับที่เป็นแพนิกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าลามไปนานยิ่งนานเท่าไหร่นะครับมันจะตัดกร่อนนะครับเรื่องของให้สุขภาพจิตมันจะแย่ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าเรามองแบบกว้างๆนะแล้วก็ที่ว่าอาจจะคนอื่นอาจจะมองหลายๆแง่มุมแต่ว่าสำหรับพี่นะพี่ก็มองอย่างนี้แหละ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอทำไปด้วยดีค่ะเราวันนี้เราพักกันเร็วเลยนะคะพี่หมอเพราะว่ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวจะมาตอบกันให้จบเลยนะคะสำหรับน้องผู้หญิงอายุ37ปีที่ถามเข้ามาปัญหา3ข้อนะคะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะคะในช่วงหน้าพักแป๊บนึงนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมากันค่ะ
1: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะจดหมายฉบับนี้ถามสั้นๆ นะคะอายุ37สามีอายุ45ค่ะพี่หมอเขาเพิ่งจะแต่งงานกันได้5เดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าสามีเป็นคนเชื้อสายอินเดียแต่ว่าครอบครัวเนี่ยมาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะคะหลังแต่งงานก็มีแยกไปซื้อบ้านอยู่กัน2คนที่เขียนมาปรึกษาพี่หมอเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นตัวของสามีรวมทั้งกลิ่นอวัยวะเพศด้วยนะเพราะว่ามีหนังหุ้มหนาเปิดออกมาล้างทำความสะอาดยากมากเวลาสดใสหนังหุ้มจะร่นแล้วก็รูดปิดยากมันจะมีเมือกขาวๆติดเป็นก้อนและมีกลิ่นฉุนเหม็นจนน่ารังเกียจรบกวนถามค่ะว่าหนังหุ้มอวัยวะเพศชายที่หนานะคะเหนียวเปิดยากจะแก้ไขยังไงได้บ้างเคยได้ยินมาว่ามีจำเป็นจะต้องผ่าตัดจะช่วยได้ไหมคะถ้าปล่อยไว้จะอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ
1: เอากรณี
0: เชื้อสายอินเดียค่ะ
1: เอาหรือว่ามีกี่ข้อน้องสีอ่านได้จบก็ได
0: ้มีสามข้อนะคะข้อที่สองกินตัวของสามีกินแรงฉุนมากเพราะว่ากินเครื่องเทศจากอาหารที่กินทุกวันไหมคะกลิ่นเนี้ยมาจากกลิ่นอาหารเครื่องเทศใช่ไหมแต่คนในครอบครัวของเขากลิ่นตัวไม่แรงเท่ากับเขานะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรจะแก้ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างเครียดมากเลยค่ะตั้งแต่แต่งงานกันมายังไม่เคยมีความสุขเลยกับการร่วมเพศกับเขาจนอยากจะหาทางเลิกดีกว่าไหมคะเพราะอยู่ไปก็ทรมานมากกว่ามีความสุขค่ะข้อที่สามถ้าจะให้เขาใช้น้ำหอมที่มาดับกลิ่นตัวต้องใช้แบบชนิดไหนพอจะแนะนำได้ไหมคะและที่สำคัญเป็นคนอ้วนด้วยค่ะน้ำหนัก85สูง160อวัยวะเล็กและสั้นเพราะว่าความอ้วนใช่หรือไม่คะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องเพศด้วยนะคะไม่มีแล้วลมควรจะบอกเขาอย่างไรดีด้วยความนับถือรอคำตอบอยู่ค่ะพี่หมอจบ3ข้อเลย
1: โอเคครับก็พอ3ข้อปุ๊บก็รู้สึกว่าเออเนาะมันก็หลายๆอย่างก
0: ็ดูดูแล้วเป็นทุกข์เลยนะคะ
1: ครับพอมาประเมินประมวลแล้วนะครับก็สะท้อนได้ไล่แต่ละข้อไปนะครับคือจริงๆปัญหาอย่างนี้ก็เป็นเกิดจริงในชีวิตคู่อยู่บ่อยนะเรื่องอะไรเรื่องของกินตัวเรื่องของเรื่องสุขอนามัยเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้เราถ้าสรุปก็มีเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเรื่องเพศเนี่ยสิ่งข้อแรกที่เขาถามนี่นะแต่ว่าเรื่องของนั่งอุ้มปลายอวัยเพศหนาเนี่ยก็เปิดยากกลิ่นและคราบขาวเนี่ยคืออาการแบบนี้คือที่เราเคยได้ยินบอกว่ามันจะมีสิ่งโสโครกนะที่ของผู้ชายที่ถ้าว่าหนังอุ้มปลายมันหนาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดมาทำความสะอาดได้เต็มที่นะฮะมันก็จะหมักหมมอยู่นะครับเรียกว่าเกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจนะนะฮะแล้วก็มันก็เรียกว่าตัวเนี้ยเราก็เคยได้ยินบ่อยเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าไอ้ตัวสแมกมาไอ้ตัวไอ้ของผู้ชายเนี่ยในเวลาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วก็เกิดตกค้างอยู่ภายในช่องคลอดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมีเป็นเชื้อทำให้เกิดเป็นมะเร็งมุดปากมดลูกได้อะไรอย่างนี้นะครับเนี
0: ่
1: ยแล้วก็มักจะก็บอกว่าที่มันผู้ชายบางคนบอกโอ้มันจะมันคันหรือมันเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เวลาสอดใส่เงี้ยแล้วโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าพอสอดใส่ไปแล้วเวลาดึงออกมามันไม่สามารถที่จะรูดปิดกลับไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกเนี้ยบางทีมันบางคนเนี่ยต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงให้บริการวันนี้แล้วก็ไม่ได้ป้องกันดีๆมันมีการติดต่อจากโรคติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์ได้นะฮะอันนี้ที่ก็คำแนะนำก็คือควรจะไปผ่าตัดอย่างที่บอกนะแล้วถูกต้องแล้วก็คือทำศัลยกรรมโดยเฉพาะศัลยกรรมทั่วไปก็ได้หรือศัลยกรรมคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเรียนปัสสาวะก็ได้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยถ้าเมื่อกริบแล้วเนี่ยนะมันก็จะช่วยได้หลายอย่างเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วพวกการอักเสบเรื่องต่างพวกนี้มันจะหายไปก็เรียกว่านะครับก็ก ก็เมื่อก่อนนี้มันทีผู้ชายบางคนก็ไม่กล้านะมันกลัวบางทีก็ต้องไปใช้พวกสเตียรอยด์นะครับแล้วก็คอยพยายามช่วยให้มันเปิดค่อยๆเปิดบ่อยๆอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นำจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกต้องไปทำกริดนะฮะถือว่าเป็นดีที่สุดและก็ปลอดภัยนะครับอันที่สองข้อที่สองก็เรื่องกลิ่นตัวแรงอันนี้นะฮะกลิ่นตัวแรงนี้
0: กลิ่นเขาบอกกลิ่นเนื้ออาหารเหรอคะ
1: พวกนี้อาหารก็มีส่วนมากนะครับโดยเฉพาะเป็นเครื่องเทศเนี่ยเครื่องเทศนี่เวลาเราเคยได้ยินนะว่ามีทางวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมนะครับเรื่องของประเพณีก็ได้เลยนะการอาหารรสนิยมของอาหารเนี่ยก็จะกินเครื่องเทศเป็นหลักอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันจะเดินเข้าไปเนี่ยมันได้ยินกลิ่นมาตั้งแต่ไกลอ่ะเดี๋ยวก็เรียกว่ากลิ่นเนี่ยให้ได้ก็ได้สัมผัสห่างกันไม่รู้กี่เม็ดอย่างเงี้ยก็ยังได้กลิ่นแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จะเป็นพวกหอมพวกกระเทียมพวกเครื่องแกงอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งเหงื่อออกมากอะไรเงี้ยต่างๆนะรู้สึกน้ำหนักจะเยอะด้วยใช่ไหมครับถ้าน้ำหนักเยอะนี่ก็ยิ่งมีส่วนใช่
0: 85สูง160
1: ครับก็ทีที่จะแนะนำนะฮะเล็กก็บอกว่าไงคนในบ้านใช่ไหมคนในบ้านมันไม่มี
0: กลิ่นขนาดนี
1: ้กับอธิเรื่องกลิ่นเนี่ยนะแต่มันก็เป็นเฉพาะตัวใช่ไหมฮะแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะพวกต่อมเหงื่อเนี่ยนะที่เวลามันออกมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแบคทีเรียบนผิวหนังนะฮะแล้วยิ่งน้ำหนักตัวบางคนที่จะมีน้ำยิ่งมีน้ำหนักเยอะเนี่ยนะฮะมันจะมักจะมีพวกเหงื่อออกมากนะครับโดยเฉพาะตามแข็งตามซอกหลืบอะไรต่างๆที่มันพับขาหนีบและรักแร้ตัวอวัยวะเพศพวกนี้นะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งนี้ที่จริงมันก็แก้ไขได้นะแก้ไขได้น้ำหนักตัวเยอะนี่ก็อาจจะต้องมาเรื่องของการดูแลเพื่อลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะก็ที่เรารู้กันว่ามันน้องอย่าเพิ่งตกใจนะเห็นก็จะอย่าเพิ่งไปถึงกับต้องเลิกต้องแยกกันนะฮะไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วมันต้องมีทางแก้นู่นอะไรนะฮะก็เบื้องต้นอ่ะที่แนะนำกันส่วนใหญ่นี้ถ้าว่ามีกลิ่นตัวแรงๆก็จะต้องอาบน้ำนี่แหละอาบน้ำใช้สบู
0: ่
1: สบู่บางที
0: เนี่ยก็จะมี
1: สบู่ฆ่าเชื้อพวกอ่อนๆนะก็ก็ต้องดูนิดนึงนะพวกตรงตะกะแลพวกอวัยวะเพศพวกนี้ต้องดูเลยให้ดีนะแล้วก็อาหารเครื่องเทศนี่ก็เบาลงมาหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถ้าเบื้องต้นอ่ะนะต้องอย่างนี้แหละที่เขาพูดเรื่องมาเนี่ยก็คือสาเหตุน่าจะถูกเยอะเลยนะแล้วก็องค์ชาติเล็กอะไรนี้นะพวกคนอ้วนไหมใช่ไหมที่จริงก็เขาบอกว่าผู้ชายอ้วนๆบางทีมันไขมันหน้าท้องอ่ะนะมันจะบันดันตรงคนอวัยวะเพศเนี่ยทำให้ดูสั้นลงนะแต่พอลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเนี่ยแหละพูดง่ายนะก็ลองลดน้ำหนักดูแต่ถามว่าจะใช้เรื่องกลิ่นหอมกลิ่นอะไรที่มาใช
0: ้กลิ่นดับกลิ่นต้องใช้ชนิดไหนพอจะได้ทำได้ไหมหมายถึงว่าฉีดน้ำหอมนี้หรอมันช่วยได้หรอคะ
1: ก็น้ำหอมที่กินกลิ่นบางกลิ่นก็ช่วยได้เยอะอย่างนั้นก็แหละก็ต้องไปดูเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องอะไรวะมันมีที่เคาน์เตอร์แบรนด์ของอะไรบางยี่ห้อนะโอ้โหเหลือเชื่อมากมันหอมจริงๆนะฮะกลิ่นของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแม้กระทั่งในตัวครีมตาตัวนะฮะปวดแต่ว่าแพงมากนะทาหนูหอมมากตรงไหนนะฮะหรือแม้แต่น้ำหอมก็ได้ครับสระพรมหน่อยก็ดับไปได้เยอะแต่ว่าที่สำคัญนี่เรื่องครั้งแรกก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดนะครับให้บ่อยขึ้นนะอาจจะ2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พี่ว่าพวกนี้มันก็น่าสุขอนามัยพวกนี้มันก็น่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะครับในเรื่องที่เวลามีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆนะก็สิ่งนี้ก็มันมีส่วนของอะไรเรื่องของการที่แฟนไม่ค่อยรู้จักลมเล่าไม่อะไรต่างๆพวกเนี้ยคือของพวกเนี้ยบางทีมันก็ต้องนะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอยู่ด้วยกันแล้วความใคร่คิดค่อยเรียนรู้กันอะไรกันสื่อสารกัน ในทางที่เขาเรียกว่าสดชื่นหอมหวานไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้าข้างทางนะฮะคืออย่างเงี้ยนั่นเลยก็จะเล่าของว่าเวลามีคู่สามีภรรยาคู่รักในหนุ่มๆสาวๆเนี่ยนะเคยเจอเหมือนกันนะขนาดเขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีการศึกษาก็ดีนี่นะเวลามาปรึกษากลายเป็นว่าไม่รู้จักตำแหน่งที่จะเล่าโลมไม่รู้ใช่ไหมเหมือนกับทั้งมาแนะนำอ่ะนะอาจจะมาแนะนำอย่างคนอย่างนี้ผู้หญิงบางคนก็ไม่กล้าจับไม่กล้าแตะไม่กล้าต้องของผู้ชายบอกว่ามันของต่ำมันของอะไรเงี้ยแต่เวลาให้การปรึกษาเวลาให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยเขาไปปรับมันก็ทำให้เข้ากันได้นะครับแล้วก็รู้จุดรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ความราบรื่นนะครับในการที่มีรักกันแต่ละครั้งเนี่ยนะก็เลยทำให้มีความสุขสมบูรณ์นะฮะ อย่างนี้ก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเตือนน้องว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าแหมจะเลิกแล้วนะ
0: จะหาทางเลิกอยู่อยู่ไปก็ทรมานมากกว่ามีความสุขก็โห
1: ครับก็เอาใจช่วยนะไม่ต้องห่วงนะครับก็ดูแล้วปัญหาไม่ได้เยอะมากจะไหนก็นะครับ
0: ก็คือการที่บอกคุยกันพูดกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝ่ายชายก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมพี่หมอ
1: ครับเรื่องของการเล่าลม
0: เรื่องอะไร
1: อย่างนี้นอกสิไรนะครับเรื่องของการก็เรียกว่าดูถูกถากถางก็ทำให้ผู้ชายนี่ขาดกำลังใจเช่นบอกเอ้ยทำไมเธอทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะยิ่งผู้ชายก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจมากขึ้นนะฮะทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปแตะต้องหรือจะไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะอาจจะต้องค่อยๆพูดเช่นนะครับว่าอาจจะถ้าเธอทำอย่างนี้นานหน่อยนะหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้มันมีรู้สึกมากขึ้นอะไรก็ว่าไปมันค่อยๆเป็นอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นพื้นฐานในเรื่องอะไรที่บอกกันเสมอว่าพื้นฐานเรื่องไปศึกษาเนี่ยมันก็เป็นจำเป็นนะก่อนที่จะสัมผัสกันรู้จุดรู้เขารู้เรานะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะการรวมแล้วเล่ารวมผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะจุดที่ไวต่อความรู้สึกในการสัมผัสเนี่ยผู้หญิง100คนนี่ไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งนะฮะบางคนก็บอกผู้ชายบางคนนี่ไอ้ผู้หญิงคนก็ใจถึงหน่อยก็บอกตรงว่าเธอจับตรงนี้ที่อย่างนั้นอย่างนี้นะคืออาจจะสัมผัสตรงไหนที่เขาไวต่อความรู้สึกก็จะเอามือไปจับเอามือไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคู่สามีภรรยาที่บอกว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้ถ้าเรามีปัญหานี้ก็เปิดใจเปิดอกคุยกันนะครับแล้วก็การสื่อสารนะที่นิ่มนวลอย่าไปพูดจาดูถูกนะคือทุกคนเนี่ยมันนะฮะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยยิ่งพวกคนผู้ชายที่มันหลังเร็วมั่งเดี๋ยวก่อนตัวเร็วอย่างเงี้ยนะถ้าไปเจอผู้หญิงที่ไม่เข้าใจเนี่ยทำให้มันแทนที่จะมีความสุขมันจะทำให้กลายเป็นหวาดระแวงผู้ชายแล้วไม่มั่นใจให้ฉันทำให้ความสุขให้ความสุขกับภรรยาฉันไม่ได้ผมไม่ได้ทำให้นอนหันหลังให้กัน เดี๋ยวก็นะมันดีกว่าต้องเลิกราต้องอะไรกันนี่นะแต่ถ้าว่ามาปรับมาสำหรับเข้าใจกันดีๆเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปได้นะฮะครับ
0: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะคะการที่เขามาใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันมาเนี่ยนะคะเพิ่งแต่งงานได้5 เดือนก็จริงแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่คบหากันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเขาวิถีชีวิตเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคงจะรู้มาก่อนแล้วนะพี่หมอนะ
1: ก็บางคนก็ไม่มีนั่นคืออะไรตอนนี้เราก็ได้ยินบอกคำว่าคุมถุงชนเนี้ยเป็นต้นนะหรือแม้แต่การพบกันเนี้ยอาจจะดูผิวเผินข้างนอกเนี้ยพบกันก็ดูคุยกันนี้อะไรดีแต่ว่าเวลาไปเรื่องของอยู่กัน2-2นะครับเวลาไปเข้าหอเข้าอะไรก็ได้นะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันก็จะต้องไปอีกขั้นหนึ่งถึงเท่าไหร่นะฮะเข้าไปมันต้องเป็นการปรับตัวนะฮ อันนี้ด่านแรกนะที่ไปเจอกลิ่นเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันเคยมันทำให้รู้สึกที่มันไม่ค่อยดีนะ
0: ม
1: ันกับมัน first impression อ่ะบางทีแม้แต่บางคนในเวลาไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกๆเนี่ยผู้ชายไม่เข้าใจมันทำให้ผู้หญิงรู้สึกเจ็บเนี่ยมันจะทำให้เกิดความฝังใจว่าตกลงแล้วแม่มันจะมีความสุขแล้วมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคอยตามคอยก็เรียกอะไรอ่ะมันคอยแก้ปัญหานะ
0: ค
1: อยศึกษาเรียนรู้กันไปนะ
0: เนาะคอยแก้กันไปค่ะก็หวังว่าคงจะไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนาะปรับความเข้าใจกันได้ครับพี่หมอสิ้นท้ายสักหน่อยค่ะมีเวลาวันนี้นะคะประมาณ1นาทีครึ่งนะคะฝากเบอร์ก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะส่งจดหมายอยากคุยด้วยอยากโทรศัพท์นะเพราะว่าบางเรื่องบางทีมันก็อาจจะรอไม่ได้หรือว่าเรื่องก็อาจจะเขินอายอะไรประมาณนี้ค่ะพี่หมอคะ
1: เดี๋ยวนี้นะคือเราต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนะผู้หญิงจะเป็นคนถามแทนเยอะเลยนะ
0: ใช่
1: นี่เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันน้องก็ถามแทนนะเนี่ยน
0: ้
1: องก็ถามแทนนะฮะในเมื่อถามแทนแล้วก็นำคำตอบนะคำแนะนำนี่แหละนะครับเอาไปปรับใช้นะฮะสิ่งแรกก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าจะเลิกเนี่ยนั่นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสื่อสารให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยคุยนะแล้วก็มันจะต้องลงเอยด้วยความเรียกว่าสมหวังอะนะฮะต้องความสมหวังไหนๆก็ไปซื้อบ้านอะไรอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: อย่างอื่นก็ถ้าจะให้บอกนะครับแน่นอนครับเรื่องถ้าน้องต้องการจะทราบรายละเอียดเรื่องลึกๆอะไรเงี้ยอะไรบางทีเราก็สื่อสารในทางวิทยุนี่ก็ไม่เหมาะนะแต่ว่าถ้ามาด้วยกันนะครับก็ยิ่งดีเลยถ้าผู้ชายเปิดใจมาด้วยกันหรืออะไรด้วยกันเนี่ยคือเราคุยกันได้แล้วแนะนำได้แบบเขาเรียกว่าจริงจังนะครับเราได้แต่ทฤษฎีที่เราบอกแนวทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาเจอกันเนี่ยอาจจะชี้ลึกลงไปกว่าหน่อยนะฮะเหมือนกับคล้ายเรื่องของปฏิบัตินี่แหละนะครับเริ่มต้นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็โทรเข้ามานะฮะโทรเข้ามานี่แหละตามเบอร์ที่เคยให้นะครับก็0876977666 0876977666นะครับ
0: เบอร์นี้ได้เลย
1: ครับได้เลยครับ
0: โทรมาได้แต่ถ้าแบบถ้าจะมาก็มาทั้งคู่ก็น่าจะดีนะพี่หมอเนาะ
1: โอดีที่สุดนะครับ
0: มา
1: ท
0: ั้
1: งคู่นี้ส่วนใหญ่นะถ้ามาทั้งคู่เนี่ยส่วนใหญ่จะสำเร็จนะครับหรือแก้ปัญหาไปได้เนี่ยเกือบ 100% เลยนะฮะถ
0: ้
1: าต่างคนต่างรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับว่าควรจะเริ่มอย่างไรแก้อย่างไรนะฮะอย่างเงี้ยครับครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเสาร์อาทิตย
2: ์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ

0: หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
9: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้า 4:51 นาทีนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะข่าวเช้า 9.5 วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 9.5 วันนี้สองป้ามาเจอกันนะคะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: พี่ปวยค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีวันนี้ขอทำหน้าที่แทนน้องดง1วันมันโทรไปว่าโอ๊ตพี่กวยน้องดงต้องไปในงานข่าวตอนเช้าเลย
0: โอ้ยพี่กวยมาแทนนะคะค่ะวันนี้เจอกับคุณจันแรมสัมพันธ์วัฒน์นะคะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมเราเจอกันเมื่อกี่เดือนที่แล้ว
1: โอ้ยนับไม่ถูกแล้วจำไม่ได้
0: นับไม่ถูกแล้วเนาะนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันทุกท่านนะคะในเพจด้วยนะคะทักทาย300กว่าท่านก่อนนะคะตอนนี้สวัสดียามเช้าโอ้ยอากาศดีมากหลายคนบอกว่าอากาศดีค่ะพี่กวย
1: เมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยเหมือนมีร่องรอยของฝนตกใกล้ๆสมทนะแต่เมื่อวานก็ลุ้นที่บ้านพี่นะจะตกไม่ตกตกไม่ตกมันก็ไม่ตกอ่ะแถวฮันไทราชอ่ะมันก็ยังไม่ตก
0: ค่ะก็แต่วันนี้กรมอุตุบอกว่าจะตกทั่วนะ
1: ตกทั่วเลยใช่ไหมวันนี้
0: ใช่ค่ะตกทั่วเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากบางจังหวัดต้องระวังลมด้วยเพราะว่าอากาศแปรปรวนนะคะ
1: ค่ะ
0: อากาศแปรปรวนแม่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะดูคือหลายจังหวัดที่น่ากังวลอยู่ก็น่าจะเป็นทางภาค
1: เหนืออีสานนะ
0: อีสานกับภาคเหนือใช่ที่ลมแรงอยู่เนาะแล้วก็ทางภาคใต้นะคะกรุงเทพไม่เท่าไหร่นะวันนี้เดี๋ยวนะ
1: กรุ
0: งเทพวันนี้อ๋อ140ก็พอได้อยู่
1: ฮะ140พอได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่พอได้อยู่
1: พอได้ตกได้เย็นบ้างบางพื้นที
0: ่ใช่แต่ว่าเริ่มมีคนบ่นแล้วฝนตกมันก็ขายของไม่ค่อยดีอ่ะแม่ค้าบอกแม่ค้าบอกชอบหน้าร้อนมากกว่าถ้าจะให้แบบเหมาะกับการประกอบอาชีพนะโดยเฉพาะแม่ค้าตลาดนัดแบบโอ้มาตกตอนเย็นนะพี่กวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นใจมากเลยอ่ะต้องเก็บเต็นท์ต้องเก็บร่มต้องอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มมันแดง
1: กลุ่มตู่เขาก็บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมีการประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะคะมีผลเนี่ยบอกว่าวันนี้นะภาคเหนือเนี่ยก็จะมี170เลยนะที
0: ่
1: แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากส่วนอีสานก็จะมีที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะคะภาคกลางอย่างที่น้องสีบอกว่าประมาณ140ของพื้นที่นั้นเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แต่ช่วงนี้ก็เวลาพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยบางที่ก็มีลูกเห็บตกนะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของบางวันก่อนก็อ่านข่าวน้องดงอ่ะมีคนถูกฟ้าผ่าเนาะอย่าไปยืนกลางแจ้งช่วงนี้
0: ใช่ค่ะโอ้ค่ะอ่ะวันนี้หลังไมค์นะคะ022481366นะคะ1สายค่ะโทรมารอได้เลยนะคะมาคุยกันหน้าไมค์แล้วพี่กวยเนาะ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็นะไปรอกันที่หน้าเรือนจำ
0: โอ้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ตั้งแต่เมื่อวานไปตั้งนี่เลยอ่ะไปตั้งเวทีด้วยนะที่เรือนจำกลางคลองเปรมมีบรรดากลุ่มแสดงจากพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนี่จำนวนมากเลยนะไปปักหลักไปทำกิจกรรมอยู่ที่หน้าเดินจำเพื่อจะบางส่วนเขาบอกว่าไปนอนค้างคืนก็มีนะไม่ก็ได้กลับบ้านก็มีนะเพื่อจะรอรับนายทักษิณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่จะได้รับการพักโทษนะยังไม่ได้ปล่อยตัวนะยังเป็นผู้ต้องขังอยู่นะแต่ว่าย้ายคุมขังจากเรือนจำคลองเปรมเนี่ยไปคุมขังในพื้นที่ที่บ้านที่อะไรเขาก็จะเป็นที่ที่เขาจะแจ้งเอาไว้ในที่พักโทษหลังพักโทษเขาก็จะมีแจ้งไว้
0: ค่ะก็คือกำหนดการถ้าดูจากข่าวก็คือว่าคุณทักษิณจะออกมาช่วงใกล้ใกล้แปดโมงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่7:55
0: โอ้7:55คือออกมาแล้ว
1: ตามขั้นตอน7:00ก็จะมีขั้นตอนการทำเอกสารอะไรอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
0: ค่ะออกมานี่คือไม่มีปาสายไม่มีอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีกลับบ้านเลยต้องกลับบ้านเลยนะ
0: แหม
1: จะให้ออกมาแล้วก็รับปลาใสเลยใช่ไหม
0: เออดูจากมวลชนที่มาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้ยอย่างที่พี่ก๋วยบอกตั้งใจมาค้างแรมกันหน้าเรือนจำเนี่ย
1: ใช่
0: แสดงว่าต้องมาเป็นเยอะอยู่ใช
1: ่ไหมเยอะพอสมควรเลยแน่นเหมือนกันนะเนี่ยดูก็เยอะดีปกติในเวลามีครอบครัวเข้าไปเยี่ยมนะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วมีคนทั่วไปเป็นบางกลุ่มแต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ได้เห็นคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำไงหลังจากที่เข้าไปคุมขังตั้งแต่เดือนกันยายนนะแปดเดือน
0: นะคะไม่ถึงปี8เดือนซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้พ้นโทษนะถือว่าเป็นการได้รับพักโทษ
1: ได้รับการพักโทษนะคะ
0: แล้วก็กำไร EM ก็ต้องติดนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีคำถามคาใจโดยเฉพาะบรรดาลูกๆของคุณทักษิณเองหรือว่าคนใกล้ชิดก็บอกว่าเอ๊ะในวัยนี้เนี่ย70กว่า77ใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยจะต้องติดกำไรอีกหรอทำไมถึงต้องติดล่าอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าก็ตามขั้นตอนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตามขั้นตอน
1: ก็คุณทักษิณเนี่ยนะคะก็เขาบอกมีเงื่อนไขด้วยนะ8ข้อในการคุมประพฤตินะคะสำหรับผู้ที่รับการพักโทษเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ8ข้อที่ว่านี้ก็คือ 1. ต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับทางเรือนจำเท่านั้นอันนี้ก็น่าจะมีการแจ้งว่าที่นุ่นมั้งบ้านจานสองล่านะ 2. ห้ามเดินทางออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นไปเล่นการพนันดื่มสุราใช้ยาเสพติดแล้วก็ห้ามกระทำความผิดอาญาซ้ำอีก 4. ต้องประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะ 5. ต้องปฏิบัติตามหลักลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ 6. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด 7. ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติแล้วก็8อันนี้8นี่แหละต้องไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะใช่จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับใบบริสุทธิ์และก็ถือว่าพ้นโทษตามคำ
0: พิพ
1: าก
0: ษ
1: ามีสายเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวดูชื่อสิไหน
0: ค่ะได
1: ้
0: ค่ะ
1: มีสาย
0: เลยก็ได
1: ้มีสายหน้าใหม่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยังไม่มีเมื่อกี้เป็นเสียงอะไรแวบๆเข้ามา
0: เดี๋ยวรอ022481366นะคะรอสักครู่นะคะ022481366
1: นะฮะแม่มีลุงวีนี่เขามีนี่เลยนะมาเขาเรียกอะไรนะเข้ามาในเพจเลยนะเพจ Facebook ของเราช่วยบอกว่ามีเบอร์นี่นะ022481366เหรอลุงวีเชียงรายเป็น FC เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็
0: เข้ามาได้เลย
1: อย่างที่บอกนะคะ8ข้อนี้หลังจากที่ออกไปพักโทษแล้วเนี่ยนะคะประพฤติครบถ้วนไม่ได้มีปฏิบัติผิดเกณฑ์เนี่ยนะคะก็จะได้รับการพ้นพักโทษเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าพ้นโทษตามครบเนี่ยก็จะได้รับใบบริสุทธิ์นะคะถือว่าพ้นโทษตามคำพิพากษาเพื่อกลับไปใช้ชีวิตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
0: น่าสนใจเม
1: ื
0: ่อสักครู่ข้อนึงที่พี่กวยอ่านก็คือห้ามกลับไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำ
1: ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติ
0: โอ้
1: ที่ไม่ใช่ญาติ
0: ห้ามเลย
1: ห้ามเลย
0: ก็อันนี้เหตุผลนี่คือไม่ทราบคืออะไรนะ
1: มึงเหตุผลไม่รู้เหมือนกันเนาะทำไมมีข้อนี้ด้วย
0: กลัวว่าจะมีเรื่องของเกี่ยวกับตอบแทนอะไรหรือเปล่า
1: ออกมาแล้วอาจจะแบบว่ามันถึงตอนอยู่ในคุกแล้วเนี่ยอาจจะรู้จักกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดไปเยี่ยมไปเยี่ยมอาจจะเป็นญาติเนี่ยเยี่ยมได้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยว่าห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อนักกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติที่ไม่ใช่ญาติ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: ก็แน่นอนนะคะต้องยอมรับว่าคุณทักษิณในมุมของทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามองว่าคุณทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเลยนะ
1: ใช่
0: นะคะแบบนั้นเลยเพราะงั้นเนี่ยดังนั้นวันนี้อย่าง

0: ที่บอกนะคะว่าก็ไม่แปลกที่จะมีคนเสื้อแดงมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนที่เคารพนับถือกันนะคะไปรอติดตามนะคะ
1: ประ มาณนี้น้องสีมีสายเข้ามาแล้วนะคะชื่อค
0: ุ
1: ณ
0: นะคะ
1: คุณสมพรนะคะ
2: จากสวัสดีครับ
0: พี่สมพร
1: คุณสมพร
2: สวัสดีครับคุณสีครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้น้องด้งไม่มาคุณป่วยมาแทนใช่ไหมครับ

0: จังได้ค่ะได
1: ้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผมปีที่แล้วผมไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีเขาก็แจ้งผมว่าให้ผมคัดให้ผมเขียนคำร้องขอเช็คยอดซึ่งผมก็เช็คยอดไปแล้วก็ได้ยอดมาเขาบอกเหลือหนี้ประมาณ 70,000 กว่าบาทแล้วคราววันนี้เข้าปีที่3เข้าปีที่3ผมก็แบบว่าก็ยังไม่ได้ติดตามอะไรผมก็เลยโอเคมันน่าจะครบแล้วมันเกินที่จริงเขาฟ้องมามันเกินยอดมาประมาณ 7-80,000 แล้วครับทีนี้ผมก็เลยโทรไปที่ธนาคารที่ธนาคารต้นสังกัดที่เขาฟ้องผมอ่ะก็บอกว่าขายหนี้ไปแล้วพอขายหนี้ไปแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรบริษัทที่รับไปอะครับรับไปที่ว่าไปฟ้อง
2: ใช
1: ่ใช่ใช่ครับเขาก็ให้เบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเขาเจ้าที่ที่เขาดูแลผมอยู่ผมก็เลยโทรไปเช็คเขาก็แจ้งเลขคดีแจ้งเลขอะไรไปเขาก็แจ้งผมว่าอ๋อตอนนี้เรายังไม่ได้รับยอดจากบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาปี68ผมก็ยังงงตรงก็เลยถามกลับไปว่าเอ้าแล้วทีนี้ทำไงเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทางฝ่ายทางที่เขาฟ้องผมอ่ะเขาจะให้เจ้าหน้าที่ไปตามเพื่อจะไปรับเช็คแล้วก็เขาบอกว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ทางบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ายังสรุปบัญชีอยู่ซึ่งยังไม่สามารถสรุปบัญชีได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมโดนหักจากเงินเดือนทุกเดือนส่งเข้าบังคับคดีทุกเดือนแต่เงินไปค้างอยู่ที่บังคับคดีตั้งแต่ปีพฤษภาปีที่แล้วปี68ซึ่งตอนนี้กับพฤษภาปี69
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็เลยโทรกลับไปที่บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์อีกรอบนึงเมื่อเร็วๆนี้ครับเขาก็แจ้งผมว่าคุณยังมียอดอยู่ประมาณ 70,000 ซึ่ง 70,000 เนี่ยผมไปติดต่อเขาปีแล้วก็ยังอยู่ 70,000ครับผมก็เลยว่าแล้วทำไงอะครับเพื่อปีแล้วผมยังติดต่อว่าให้70,000เขาบอกว่าให้ผมเอาเงินไปวางนี่มันคดีแล้วเขาจะปิดเรื่องให้ถ้าเกิดส่วนเกินส่วนอะไรอะเขาจะคืนให้เราแต่ผมก็ไม่ทราบว่าผมจะได้คืนเมื่อไหร่แล้วผมจะปิดได้หรือเปล่าเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นมาผมก็โทรกลับไปที่เจ้าหนี้อีกทีนึงที่เขาทำเรื่องอยู่เขาบอกว่าตอนนี้ดิฉันทำอะไรไม่ได้ต้องรอมันแค่พอดีส่งยอดอย่างเดียวซึ่งเขาก็บอกว่าเน้นนำให้สองวิธีคือหนึ่งคุณติดต่อที่มันแค่พอดีขอปิดยอดแต่ว่ามันแค่พอดีผมปิดยอดที่ 70,000 ครั้งในปีที่แล้วผมก็ปิดยอดที่ 70,000 แล้วหักมาตั้งปีนึงเป็นแสนก็ปิดยอดอีกประมาณ 70,000 คือลาแบบถ้ามันไม่ตรงกันผมก็เริ่มไม่รู้จะร้องเรียนที่ไหนดีครับ
0: แล้วตอนคุณสมพรส่งนี่เรามีเอกสารหลักฐานอะไรที่เราส่งไปไหม
1: ครับจากเงินเดือนทุกเดือนมีเอกสารในการหักทุกเดือนครับใช่ใช่เพราะว่าบางครั้งพอดีเขาจะส่งมาที่ฝ่าย HR ของบริษัทก็จะใช่ครับเขาก็จะบัญชีเขาก็จะหักทำยอดหัก
2: เขาต้องเหลือเงินเดือนให้เราไว้ไม่น้อยกว่า 20,000 จริงไหมคะพี
1: ่อย่างนี้ครับเงินรายได้ที่เป็น OT หรือค่าอะไรพิเศษเปอร์เซ็นต
2: ์
1: แต่เงินเดือนเกิน 20,000 น่ะหักอยู่แล้วครับ
2: เขาเหลือไว้ให้เราใช้ 20,000
1: ใช่ครับใช่ๆๆแล้วก็ OT แล้วก็สวัสดิการอะไรที่เพิ่มเข้ามาก็หักอีก 30%
2: ค่ะ
1: แล้วก็โบนัสที่ 50% ทุกป
2: ี
1: ใช่ๆครับใช่ใช่ก็เนี่ยครบ3ปีแล้วผมเนี่ยปีที่3แล้วอ่ะครับ
2: รู้ยังไม่หมด
1: ซึ่งยอดไปแค่102แต่ตอนนี้มัน200,000กว่าแล้ว
2: เหล
1: ืออ๋อใช่มันเกินไปเยอะแล้ว
0: ผมติดต่อ
1: เจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายอดยังไม่เข้ามาทางบังคับคดีแต่บริษัทหักผมส่งบังคับคดีทุกเดือนแล้วก็บริษัทจ่ายเช็คกรมบังคับคดีทุกเดือนไม่เกินวันที่15ของเดือนใช่ๆๆแล้วก็เราไปติดต่ออะไรก็ไม่ได้เลยซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยเราไปนั่งรอเป็นทีเป็นวัน
2: อื
1: มครึ่งวันใช่ผมเคยไปติดต่อแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรกลับมาเหมือนเดิมแล้วผมก็ติดต่อไปทางที่เจ้าหนี้เขาบอกอย่างที่ผมบอกตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมไม่ได้แก้ไขอะไร
2: มันมีสายด่วนอันเนี้ยของ
1: อะไรนะครับ
2: ของแซมอ่ะที่สมพรสายด่วนที่แก้เนี่ยของแซม
1: แก้ไขอะไรไม่ได้

0: ครับเพราะว่าแซมเฉพาะหนี้ที่ยังแบบว่ายังไม่โดนบังคับคดีครับ
1: โอ้อันนี้คือรวมแล้วก็คือ
0: เขาร่วมได้
1: ไม่ได้แล้ว
0: ร่วม
1: ได้ไม่ได้
0: ใช่เราบังคับคดีแล้วเขาร่วมไม่ได้ครับ
1: โอ
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปที่กรมบังคับคดีเลยนะพี่ป่วย
0: ไปมาแล้วครับ
2: ไปมาหมดแล้วคุณสมพรไปหมด
0: ไปหมดแล้วเขาก็แจ้งผมอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเจ้าหนี้เขาบอกว่ากรมบัญชีไอ้กรมบังคับคดีอ่ะยังไม่ส่งยอดเขาตั้งแต่ปี68เดือนพฤษภายอดไม่เข้าระบบอันนี
2: ้พอนี้มันจะอยู่เหมือนที่พี่สมพรบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าว่าที่กรมบังคับคดีเขาขายหนี้ให้กับบริษัทเพื่อมา
0: ไม่ใช่ครับคือธนาคารขาย
2: ธนาคาร
0: ไม่แน่ใจว่าขายหนี้หรืออะไรเขาให้บริษัทเนี้ยทำการฟ้องเราพอทำการฟ้องเราเสร็จพอฟ้องชนะเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งเรื่องให้บังคับกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีเขาก็จะบังคับคดีให้เราจ่ายกรมบังคับคดีก็ส่งหนังสือมาที่บริษัทเราว่าเรามีอันเนี้ยโดนบังคับคดีนะเขาก็จะบริษัทก็จะทำเช็คสั่งจ่ายทุกเดือนให้บังคับคดีกรมบังคับคดีเสร็จพอได้เช็คไปปุ๊บเงินก็อยู่ที่กรมบังคับคดีเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเจ้าหนี้เราไปติดต่อรับเช็คซึ่งเราเป็นตรงเนี้ยลูกหนี้ของกรมบังคับคดีอยู่ตรงเนี้ยบังคับอยู่เขาก็จะไปรับเช็คทุกเดือนเพื่อจะเข้าบัญชีมาตัดบัญชียอดหนี้เราแต่ทีนี้ว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ทางกรมบังคับคดีทองจังหวัดอ่ะเขาบอกว่ายังสรุปยอดอยู่ยังไม่เสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับตอนนี้พฤษภา1ปีแล้วครับสรุปยอดไม่เสร็จคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจ
2: แล้วเขาก็ยังหักเงินคุณสมพรอยู
0: ่ใช่ปกติเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่มารับเช็คไม่เกินวันที่15หรือวันที่20ของทุกเดือนเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหนี้เขาจะไปรับที่กรมบังคับคดีซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาเขาก็รับแบบนี้ผมก็เลยถามเพื่อนผมที่โดนด้วยกันเหมือนกันเขาบอกว่าอ๋อเขาจะมีเจ้าที่มารับเสร็จแล้วก็เอาเข้ายอดเสร็จปุ๊บพอเราไปเช็คยอดปุ๊บเขาก็จะแจ้งเลยอ๋อเกินยอดแล้วเขาจะนั้นเขาจะออกให้เราเลยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นแต่ละกรมบังคับคดีแต่ละจังหวัดทำงานยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่ว่าเขาโดนนี่อยู่ที่จะเป็นที่เป็นจังหวัดปทุมเขาโดนที่ปทุ
2: ม
0: เขาบอกว่าแต่ว่าที่ปทุมอ่ะเขาบอกอ๋อเกินแล้วค่ะเขาก็จะทำเรื่องให้เราเลยแต่เขาส่งยอดเข้าหนี้กับเจ้าหนี้ทุกเดือนแต่ของผมอ่ะเขาไม่ส่งตั้งแต่เดือนพฤษภาปี68ตอนนี้ปิดพฤษภาปี69ซึ่งผ่านไป1ปีเงินผมโดนหักทุกเดือน1ปีผ่านไปเงินยังไม่เข้าระบบ
1: ไม่ลดลงเงินไม่ลดเลย
0: ใช่นี่ไม่ลดเลยเพราะว่าค้างเงินค้างที่กรมบังคับคดี
2: มีอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดเราไปศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดจะได้ไหมเขาจะต้อง
0: ผมกำลังคิดอยู่ว่าศูนย์ดำรงธรรม
2: ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดอ่ะใช่เขาจะรับทุกร้องเรียนทุกเรื่องอ่ะ
0: ใช่แต่ร้องเรียนจะเกิดผลหรือเปล่านี่ผมไม่
2: รู้ลองไปติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเจ้าหน้าที่ข้าราชการของจังหวัดเนี่ยจะต้องตามให้
1: ชี้แจงให้แนะนำ
2: ใช่ให้เราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่สมพรลองดู
0: ครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีผมโทรไปปรึกษาที่ตอม1 13ตัวหรือ14ตัวเขาก็ว่าให้ติดต่อบังคับคดีเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถเขาก็ให้แต่เบอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรไปก็เหมือนเดิมใช่
2: แล้วลองคุณสมพรลองไปสุดดวงธรรมเลยว่ามันเป็นยังไงลองเราดู
0: เรื่องใหญ่มากเราโดนหักทุกเดือนทั้งที่เราหมดหนี้แล้วแต่ว่าเขาก็ยังหักเราเพราะว่า
1: พี่สมพรเคยได้คุยกับทางเจ้าหนี้ไหมถึงแม้ว่าบังคับคดีแล้วจริงๆเจรจาประนอมหนี้ได้อยู่นะ
0: ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเขาไม่สามารถที่แบบประนอมหนี้เราได้หรือไม่สามารถที่แบบว่าปิดหนี้เราได้เพราะว่าเขายังไม่ได้รับยอดจากบังคับคดีเขาก็เลยดำเนินเรื่องอะไรไม่ได้เราโทรไปเพื่อจะแบบว่าเราจะขอปิดหนี้มันเหลือยอดเท่าไหร่เขาจะแบบว่าอาจจะลดให้เรา 50% อะไรอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มียอดใช่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาทำได้ยอดบังคับคดียังค้างอยู่ประมาณ100,000เนี่ยคุณต้องเอาเงิน100,000มาวางที่เขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องไปติดต่อเอาเงินคืนที่บังคับคดีเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใช่เพราะเราก็จ่ายเงินเข้าไปแล้วแล้วเราต้องเอาเงินเราไปวางเพิ่มอีกสองทางใช่ไหมครับเขาแจ้งเราบอกว่าถ้าเกิดคุณจะปิดบัญชีเขาไม่มียอดตรงนั้นเข้ามาคุณต้องเอายอดสมมติว่า100,000คุณก็ต้องปิดยอดที่เจ้าหนี้100,000แต่ที่บังคับคดีเพราะว่ายอดเกินแล้วคุณต้องไปขอไปทำเรื่องขอเขาเองใช่ครับซึ่งเรามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยที่ว่าเราจะต้องเอาเงินไปปิดตรงนี้แต่เงินเราค้างอย่างนู้นน่ะ ก็ต้องไปเดินเรื่องขอเงินอีกซึ่งมันซ้ําซ้อนนะครับแทนที่บางคดีจะต้องส่งเงินให้เจ้าหนี้เราเงินเราจะได้ลดลงแต่นี่เงินเราไม่ลดลงเลย
2: แปลกใจ
0: สรุปยอดไม่ได้เพราะว่าเงินค้างอยู่ที่บังคับคดี
1: ก็นี่แหละครับเราต้องไปยื่นคำร้องคัดค้านการบังคับคดีเรารู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี
0: ้นี่แหละผมก็ไม่รู้จะไปยื่นเรื่องที่ไหนประเด็นคืออย่างนี้ผมมองคือผมมาลงทำก่อนว่าจะเขาจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
2: ใช่
1: ใช่ค่ะขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที
0: ่ได้ครับเพราะบังคับคดีผมไปติดต่อแล้วเจ้าหน้าที่บังคับคดีเจ้าหน้าที่บัญชีเขาก็สรุปย่อให้เราเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
0: ต้องเงินมาวางที่นั้นคดีจะได้ปิดคุณพร้อมจะปิดเมื่อไหร
2: ่ก็เราจ่ายไปหมดแล้วอ่ะ
0: ก็เราจ่ายไปหมดแล้วครับแล้วเกินด้วย
1: เนี่ยจริงๆเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำพิพากษาของหมายอะไรนี้ได้หมดใช่ไหมพี่
0: ตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราถือหนังสือถือหมายไปเขาก็เห็นตัวเลขซึ่งเราก็แบบเนี่ยผมก็มีหลักฐานในการหักไปให้เขาดูทั้งหมด
2: มีหลักฐานไปให้ด
0: ูแต่ว่าเขาก็ไม่ดำเนินการอะไรให้เราได้เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่อยู่มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นไปตามระบบผมก็ไม่ทราบว่าระบบอะไรผมก็ไม่สามารถที่ไปเรียกไปจะทำเรื่องทีต้องไปเขียนหนังสือต้องไปให้เซ็นต้องไปนั่งรอกว่าเขาจะทำเรื่องให้เรามันไม่ใช่เรื่องครับผมเคยไปแล้วต้องไปนั่งเขียนหนังสือไปต้องไปขอด้วยว่าจะคุณจะขอดูอะไรจะขอดูอะไรแล้วจะนานจะมีเจ้าที่กำลังรอเจ้าที่เข้ามาทำให้เรื่องให้เราเขาก็แค่ว่าเปิดคอมให้เราดูปริ้นให้เราดูสรุปยอดตอนนี้ยังอยู่แค่นี้นะเงินเข้าระบบมาแค่นี้นะซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบก็ได้เลยว่าเงินเข้ามาจริงหรือไม่จริงเขาจ่ายจริงหรือเขาไม่จ่ายจริงแล้วที่ผมก็เลยโทรไปที่เจ้านี่เขาบอกว่าเงินยังค้างอยู่ที่บังคับคดีตั้งแต่พฤษภาปี68นี่แหละเป็นประเด็นที่ผมว่าอ้าว
1: ค่ะ
0: เอาบังคับคดีเอาเงินไปไหนทั้งที่บังคับคดีสั่งให้บริษัทผมหักบริษัทผมทุกเดือนบริษัทผมมีสลิปออกเงินออกหักทุกเดือนผมก็เขียนมายอดไปทุกเดือนซึ่งมันเกินยอดมาประมาณ 7-80,000 แล้ว
1: ดูอีกช่องทางนึงนะคะลองไปดูแล้วก็เดี๋ยวพี่สมพรบอกความคืบหน้ามาด้วยนะคะ
2: ส่วนน้ำลงทำนะเราไปส่งน้ำลงทำนะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณคุณสมพร
1: ค่ะพี
0: ่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้น้องสี

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: ก็
1: ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคันน
0: ี้
1: ก
0: ็
1: หลายคนเจอ
0: แล้วมีหลายคนเจอด้วยเหรอ
1: เจอแบบเนี้ยใช่ค่ะก็ต้องกลับถ้างั้นก็ต้องกลับไปที่ต้นเลยว่าเรื่องเนี้ยการกู้หนี้ยืมสินบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามนะคะอย่าปล่อยให้ถึงขั้นที่ถูกบังคับคดีนะคะแล้วมันจะยากแบบนี้ค่ะยุ่งเลย
0: ทั้งที่มีหลักฐานในการหักเงินจากโอ้ฝ่าย HR นี่คือเงินเดือนที่เขารับคือมันโดนหักจากต้นสังกัดไปแล้วด้วยนะ
1: ใช่เงินแล้วไม่นำส่งแล้วยอดหนี้ก็ยังสูงอยู่นะ
0: ใช่เขาสมมติแต่6869หมอเป็นแสน70,000
1: ใช่
0: มันก็เกินไปเป็นแสนกว่าแล้วทำไมไปถึงที่กรมบังคับคดีเอ้ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนะพี่ว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าไม่ใช่คนนี้คนเดียวเนี่ยมีอีกหลายคนเนี่ย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องตามเนาะต้องตามอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องแบบนี้เน
0: ี่
1: ยมันทำให้รู้สึกหมดกำลังใจเนาะจริงเอาถามว่าในการที่แบบเขาหักไปเนี่ยยอดหนี้ตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะหลักหมื่นเองเนาะ
0: 70,000
1: หลักหมื่นถ้าเขาหักเอาสมมติว่าเดือนละหมื่นเดือนละ5,000ก็จะไม่กี่เดือนเองนะ
0: ค่ะแต่นี่เขาเป็นเกณฑ์ไงที่บอกว่าต้องเดือนต้องใช้เหลือ20,000ใช่ไหมแล้วเกิดหักจากโอทีก็30%โบนัสก็50%อะไรแบบเนี้ยก็เอาทุกทางกันเนาะ
1: ใช่ก็อย่าให้ถึงขั้นนั้นเนาะใครก็ตามนะคะที่เป็นหนี้อยู่มีน้อยก็ใช้ไป
0: อย่าเป็นหนี้อย่าเป็นหนี้ดีที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: โดยเฉพาะเป็นหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนี่นะแล้วบัตรเครดิตบัตรอะไรใช้จ่ายไปเนี่ยงูยดอกเบี้ยมันทวีคูณนะพี่จะเป็นคนที่มีวินัยกับการจ่ายบัตรเครดิตมากเลยน้องสีคือแบบจะพยายามไม่ขั้นต่ำขั้นเติมเนี่ยไม่เป็นเลยต้องจ่ายเต็มไปเลยอ่ะกลัวมากกลัว
1: ใช่ไหมมันก็จะมีเวลาหน่วงอยู่ตั้ง40-45 วันเนาะเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรใช่ไหม
0: ใช่
1: ค่ะ
0: มาช่วงนี้ที่บอกลมแรงแล้วพายุฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ยมันมีข่าวน่าสลดมากเลยน้องสีที่จังหวัดระยองอ่ะเขาผู้ปกครองเขาพาเด็กไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลที่ซอย3แล้วก็ซอย4หมู่1ตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะปรากฏว่าคือทีมกู้ภัยที่นู่นอ่ะทีมกู้ภัยปลวกแดงแล้วก็นักประดาน้ำเขาได้รับติดต่อให้ไปช่วยเหลือไปถึงในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปเจอผู้ปกครองกำลังร้องไห้มากเลยนะสอบถามไปได้ความบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็พาลูกแล้วก็หลานชาย3คนไปพักผ่อนกันที่อ่างเก็บน้ำตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็พายเรือออกไปหาปลาไม่ไกลจากฝั่งเด็กๆก็พากันเล่นน้ำอยู่ที่ริมตลิ่งจู่ๆเนี่ยลมพัดลมเลยลมแรงลมกระโชกแรงมากเลยพัดร่างเด็ก3คนตกจากจุดที่เล่นน้ำอยู่ตกลงไปที่ล่องน้ำลึกเด็กๆก็ตกใจกลัวแล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยผู้ปกครองได้ยินก็เลยรีบพายเรือเข้าไปช่วยกันอย่างสุดความสามารถแต่ว่าคว้าตัวได้เพียง2คนมีน้อยอีก1คนนะคะ8ขวบ8ปีถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้เจ้าที่กู้ภัยไปเนี่ยก็ใช้คนถึง50กว่าคนนะแล้วก็มีชุดประดาน้ำด้วยระดมกำลังลงไปค้นหานานกว่า1ชั่วโมงก็ไปเจอร่างของน้องสตังเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำแล้วโอ้
1: 4ขวบ
0: 8ขวบ
1: อ๋อ8ขวบ
0: 8ปี8ปีเออ8ขวบก็ไปกัน3คนคว้าได้2อู้ลมมันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเล่นอยู่ริมตลิ่งลมมันพัดเด็กตกเลยนะช่วงนี้ลมแรงมากต้องระวังแล้วผู้ปกครองก็คือเด็ก3คนเล่นก็อยู่ริมตลิ่งก็ตัวเองก็ลงไปพายเรือเอาไปหาปลาตายแล้วโอ้น่าตกใจแล้วแบบคิดดูสิว่ากำลังไปช่วยอยู่นะสีกำลังไปช่วยอยู่แล้วคว้าได้แค่2คนอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะถูกพัดจมลงไปต่อหน้าต่อตาเลยก็ช่วยไม่ได้
1: โอ้โหช่วงนี้ต้องระวังเนาะเด็กก็ยังไม่เปิดเทอมแล้วช่วงนี้เด็กก็จะต
0: ้อง
1: ดูแลใกล้ชิดหน่อย
0: จะต้องจะต้องมีประจำเลยเนาะช่วงปิดเทอมเนี่ยเรื่องเด็กกับน้ำเนี่ย
1: ค่ะมีตลอดมีตลอดนะคะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่เลยนะคะ เมื่อวานนี้รถคือตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนก็อาจจะแบบขับรถ ออกมาด้วยความเร็วเร่งมอเตอร์ไซค์นี่เจอบ่อยมากนะไม่ค่อยมีไฟท้ายอ่ะมอเตอร์ไซค์เนาะ
0: แล้วคือเราเป็นรถใหญ่เนี่ยเราต้องระวังเองนะบางทีเราตายแล้วตายแล้วนั่นมันรถมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วนั่นไม่รู้เลยเนี่ยเพราะไม่มีไฟท้ายให้เราเห็นน่ะ
1: ค่ะก็เนี่ยเห็นในคลิปนะคะที่เขาเปิดเผยนะคะรถคันนี้เขาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็ขับมาโดยที่ไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่มันเป็นพ่วงข้างด้วยอย่างที่กล่าวไม่มีไฟคือพ่วงข้างเนี่ยต้องมีไฟทั้งสองนะทั้งตัวพ่วงแล้วก็รถเดิมใช่ไหมคะ
0: ค
1: ือเนี่ยก็ชนไปก็บอกว่าเป็นผู้สูงวัยค่ะเสียชีวิตคาที่เลยเนี่ยตอนเช้าก็จะเจอบ่อยมากนะคะเจอบ่อยที่สุดก็อยากให้ทุกคนดูรถดูไฟท้ายรถตัวเองด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณเห็นเมื่อสักครู่แล้วก็เมื่อวานอีกจุดนึงที่แหลมฟ้าผ่าสมุทรปราการนะคะอำเภอพระสมุทรเจดีย์อันนี้ตำรวจรับแจ้งนะคะสภ.สมุทรเจดีย์ว่าที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือเป็นปั๊มน้ำมันเก่าอ่ะแต่ว่าเลิกกิจการมานานเป็น10ปีแล้วนะคะมีคนเฝ้าดูแลอยู่ในห้องนอนของห้องที่อยู่ในปั๊มเนี่ยค่ะเจอโครงกระดูกของมนุษย์อยู่บนเตียงลักษณะเนี่ยนอนหงายตะแคงซ้ายค่ะพี่กล้วยบนหัวมีเส้นผมอยู่บางจุดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2เดือนในห้องเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการลื้อค้นทรัพย์สินอะไรนะคะแต่ว่าเจอบัตรประชาชนว่ามีคนชื่อนายประเสริฐสิริรัตนวัชกุลอายุ60ปีเป็นชาวปทุมธานีแต่ยังไม่แน่ชัดว่าคนที่ชื่อประเสริฐเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกที่พบหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบร่างให้กับมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งนำส่งนิติเวชไปเพื่อชันสูตรนะคะแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์แต่ว่าตอนที่จะเจอเนี่ยนะคะดูสิเสียชีวิตมาเป็น2เดือนแล้วนะคะ
0: 2เดือน
1: มีคนเนี่ยมาหาปูอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบ้านเกิดเหตุนั่นแหละทีนี้คนเนี้ยคนที่หาปูเนี่ยแกบอกว่าแกก็หันมาที่ปั๊มน้ำมันเก่าอ่ะก็เห็นมีคนกวักมือเรียกแกแกก็เดินตามมาที่กวักมือนี่นะคะแกบอกว่ามีผู้ชายคนนึงกวักมือเรียกกวักให้มาแกก็เดินมาตามนั้นมาที่บ้านแล้วก็ขึ้นไปหาคนที่กวักมือเรียกไม่เจอจากนั้นก็เข้าไปในบ้านก็ไปเจอโครงกระดูกอยู่บนเตียงนอนนี่แหละค่ะก็รีบวิ่งออกมาคนที่ไปหาปู่ชาวบ้านเนี่ยเนาะก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็ไปแจ้งบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีเจอโครงกระดูกนะคะคือชาวบ้านบริเวณแถวนั้นบอกว่าคนหาปู่เนี่ยพอเดินก็ไปใกล้เนี่ยไม่เห็นใครเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนแรกก็ตะโกนถามก่อนนะว่ามีใครอยู่ไหมก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปเจอโครงกระดูกเนี่ยก็บอกว่าครั้งล่าสุดที่เจอคนที่อยู่ในปั๊มเนี่ยที่เป็นคนเฝ้านะคะเจอตอนที่ออกมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วงก่อนปีใหม่แล้วค่ะมีกล้วย
0: ค่ะ
1: จากนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นคุณลุงคนนี้อีกเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าคือถ้าเจอตามบัตรประชาชนก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้ที่เป็นหลักฐานว่าอายุ60ปี
0: ค่ะ
1: ดูสิลูก
0: นอนตาย
1: ก็ไม่ได้ดูสิ
0: เป็นบ้านที่แบบว่าไม่อยู่ห่างจากบ้านผู้คนอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: ใช่เขาบอกมันเป็นตั้มเก่าไงแต่ว่ามีคนมานอนเฝ้าอยู่นั่นแหละ
0: ก็ไม่มีสงสัยไปไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เนาะใครที่หายไปก็ตามหายญาติหน่อยเนาะหายไปนานมากแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้ติดต่อไม่อะไรกันจนมาเจอเป็นโครงกระดูกแล้ว
0: สองเดือนเป็นโครงกระดูก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องให้ทางอัตลักษณ์เข้าไปดูว่ายังไงมีญาติมีอะไรไหมต้อง
1: นะคะโอ้พี่นพรบอกว่าสวัสดีครับผมมีรถท่วงข้างครับของผมมีทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเพราะว่าเป็นพาหนะทำมาหากินใช่เลยพี่แล้วไปติดไฟซะหน่อยนะบางทีรถพ่วงข้างมันมองยากมากมองคือมันมีอยู่ข้างเดียวอ่ะจริงๆแล้วมันต้องมีทั้งสองเนาะ
0: ที่ชนไฟชนรถชนตรงไอ้ตรงข้างนี่มันถ้าเกิดไม่ติดใช่ไหมไม่เห็น
1: มันไม่เห็น
0: มองไม่เห็นจริง
1: ๆค่ะ
0: นี่มาดูคนนี้พูดถึงคนที่เวลาพ้นคุกออกมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยพ้นคุกออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่บอกหาว่าไม่มีงานไปขายยาบ้าเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อขาขาดอย่างเงี้ยค่ะ ก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในอำเภอเนี่ยเขาร่วมกับทางตำรวจเนี่ยนะคะก็ไปจับกลุ่มชื่อนายอุทัยหรือว่าแอดอายุ38ปีฉายาไม่ฉายาด้วยแอดบ้านบุเป็นชาวตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดนจับพร้อมกับยาบ้านะคะ 1,177 เม็ดนะคะกำลังนั่งคัดแยกยาบ้าออกเพื่อจะขายกับลูกค้าเลยนะคะกำลังนั่งคัดแยกเลยเจ้าที่ก็เข้าจับกลุ่มเลยนะคะจับกลุ่มนายเมฆอายุ27ปีเนี่ยเป็นหลานชายของนายแอดนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็ได้ยาบ้าอีกเหมือนกันพร้อมของกลางเป็นยาบ้า109เม็ดแล้วก็ยาบ้าเปียกน้ำด้วยนะคะนายอำเภอเนี่ยบอกว่าไอ้นายแอดเนี่ยนายแอดเนี่ยนะคะเล่าว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ 7-8 เดือนแล้วก็ไม่มีงานทำก็เลยมาขายยาบ้าเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงดูแม่ที่อายุ75ปีพ่ออายุ80ปีพ่อในขาข้างซ้ายขาดแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงโอ้โหบอกว่าไม่มีอาชีพก็เอาใช้ขายยาบ้ามาเลี้ยงดูแม่อายุ75ปีแล้วก็พ่อ80ปีมันไม่มีเหตุผลหรอกนะไม่มีงานแล้วแบบไปขายยาบ้าเนี่ยโอ้โห
1: ก็เรื่องของพ่อกับแม่ใครจะอยู่เป็นเพื่อนใครจะดูแล
0: นั่น
1: ก็ติดคุก
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะตัวเองก็ติดคุกนะใครจะดูแลนายอำเภอบอกอุ้ยนายอำเภออำเภอมีโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการฟื้นฟูกันไปมันก็ยังมีนะสีเนาะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนื้อมันมีนั่งคัดแยกลูกค้าก็มีลูกค้ารอซื้อด้วยแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้ยาบ้าถูก
1: ค่ะ
0: มีเงินไม่ถึงร้อยก็ได้แหละสบายเลยอะไรเงี้ยโห
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เขาเรียกว่าชุลมุนประชาชนคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามจำนวนมากมารวมตัวกันเต็มพื้นที่ในซอยราม53ค่ะพี่กวย
0: ทำอะไรกัน
1: เพื่อต้องการให้กรณีมีการไลฟ์สดล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์คัมภีร์อัลกุรอานเขาบอกว่าเป็น LGBT นะคะสาเหตุก็คือว่าเนี่ยสาวสองคนนี้คือเรียกกันในโซเชียลว่าปอแนเนาะปอแนเนี่ยไลฟ์สดในลักษณะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลามแล้วก็เอาคัมภีร์อัลกุรอานมาล้อเลียนและมีการท้าทายเรื่องการสวมผ้าคลุมศีรษะหรือว่าฮิญาบมีชาวมุสลิมในพื้นที่ในซอยราม53ที่หน้ารามมารวมตัวกันเยอะมากนะคะสุดท้ายอะไรรู้ไหมคือมาเจรจาแล้วก็สุดท้ายต้องโกนผมกันอะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะรวมตัวมาโกนผมLGBT ใช่ค่ะชุลมุนมากเขาบอกว่าสาวประเภท2คนนั้นถูกรุมล้อมและถูกโกนผมจนหมดหัวเลยนะคะบางรายก็บอกว่าเจ้าตัวนิยอมเพื่อเป็นการแสดงสำนึกผิดขอโทษต่อหน้าฝูงชนเขาบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยคนที่มาเนี่ยมายื่นข้อเสนอ3ข้อก็คือว่า1ต้องโกนผม2ต้องปฏิญาณตนเพื่อแสดงความศรัทธาและก็เข้ารับศาสนาอิสลามแล้วก็ให้โพสต์ขอโทษชาวมุสลิมทั่วประเทศผ่าน Facebook ส่วนตัวถ้าคู่กรณียินยอมก็จะไม่ติดใจเอาความนะคะเนี่ยสุดท้ายก็เจรจากันนาน3ชั่วโมงโดยมีท่านผู้กับสน.วังทองหลางนะคะพันตำรวจเอกเจษฎายางนอกเป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งคู่กรณีก็ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงทั้ง3ข้อนะก็โกนผมจนสำเร็จนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ทั้งในแง่ของการปกป้องศาสนาหรือว่าการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการลุ่มประชาทันแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าค่ะพี่กวย
0: คือทำอะไรแบบมันเหมือนแบบบ้านเมืองมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีคือมีแปรแล้วแบบคิดว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำอะไรเขาไม่พึ่งตำรวจแล้วอ่ะสีมันน่ามันมันอันตรายมากเลยนะคือเป็นอะไรก็แบบจัดการกันเองใช่ไหม
1: เนี่ยก็คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเอาคนหมู่แม่ไปแบบนี้ล่ะแต่ว่าคือถ้าดูจากข่าวก็บอกว่าคนที่ทำเนี่ยเขาก็ยินยอมยินยอม
0: อาจจะกลัวสิ
1: เหตุการณ์บานปลายค่ะ
0: กลัวเพราะว่าคนเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วดุดโดนลุมล้อมซะขนาดนั้นก็ต้องยอมทุกอย่างแล้วตอนนั้นเนาะ
1: ยอมค่ะสุดท้ายก็เนี่ยค่ะโดนโกนผมไปเลยก็บอกว่าก็ถือว่าก็จบลงได้ดีกับการที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมวิจารณ์นะคะ อ่ะก็มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอ
0: เดี๋ยวนี้มันถึงขนาดนี้แล้วถึงขนาดว่าเมื่อวันก่อนดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็อะไรสักหนังไทยนี่แหละมันก็เหมือนอย่างเงี้ยแก๊งไปแก๊งมาแก๊งฆ่ากันแล้วก็งงว่าในเรื่องเนี่ยก็คุยกับแฟนแล้วมันไม่มีตำรวจมาจัดการเลยเหรอแก๊งก็จัดการกันเองอะแต่ละแก๊งอะไรเงี้ยโอ้บรรดาฆ่านะฆ่าด้วยกันเออก็บ้านเมืองนะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้เหรออะไรเงี้ยเหรอจัดการมีเกณฑ์กันเองเนี่ยนี่ไปดูวัยรุ่นนี่ไปถ่ายเงินสองหนุ่มพม่าไม่ได้แล้วก็ชักมีดไล่ฟันเขาเลยสิ
1: โอ้ใช่อยู่เห็นเคสนี้แล้วรู้สึกโอ้สงสารจังเลยอะ
0: สงสารไหมที่สภ.เขาย้อยบ้านพี่เพชรบุรีเนี่ยก็บอกว่ามีหนุ่มชาวเมียนมาสองคนเนี่ยนะคะถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงแล้วก็ฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนอนจมกองเลือดเลยนะคะอยู่กลางทุ่งนาเปรี่ยวด้วยแล้วก็มืดด้วยอ่ะหลังโรงเรียนโยธีบุรณะหมู่3ตำบลสับพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาก็ไปเคลื่อนย้ายก่อนไปเคลื่อนย้ายร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาย้อยนะคะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาย1คนหลังก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปในความมืดเจ้าที่ก็ปูพรมค้นหาอยู่ไปถามหนุ่มพม่า2คนเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าทั้ง2คนนี้กำลังกินนั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่เถียงนาในทุ่งนานั่นแหละแล้วก็ผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave เนี่ยเข้ามาสภาพเก่าสีแดงตัวเองก็มองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปจอดที่หน้าเถียงนาแล้วก็บอกขอตังค์หน่อยสงสัยจะนะติดยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาวพม่าหนุ่มชาวพม่าก็ไม่ให้ผู้ก่อเหตุก็เลยชักอาวุธมีดที่เตรียมมาเนี่ยฟันแล้วก็แทงเข้าไปที่2หนุ่มคนนี้เลย2หนุ่มชาวพม่าก็ต้องกระโดดหนีตายไปคนละทิศคนละทางหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายก็อาศัยความมืดขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตอนนี้เขายังตามหาตามกล้องวงจรปิดอยู่นะยังหาตัวไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหไปขอเงินกลางทุ่งนาไม่ได้ก็ฟันเลยใช้มีดฟันเลยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเราไปนั่งกินดื่มเบียร์กลางนาเลยเดี๋ยวนี้ที่ไหนมันที่ไหนพี่ว่ามันก็มันน่ากลัวนั่นแหละนะ
1: เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่ป่วยค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันเลยนะคะ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลด

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: มาเล่าบันเทิงกันในช่วงนี้น้องสีอ๋อน้องสียังอยู่ไหม
1: สายฟ้า95นะคะ
0: เสียขัดค่ะก็เล่าบันเทิงช่วงนี้เมื่อคืนนี้เขามีการประกวดนางงามเวทีหนึ่งนะน้องสี
1: อ๋อ
0: ป
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ะ
1: ่
0: กวด
1: น้อ
0: เ
1: ง
0: ว
1: น้
0: ท
1: ำผ
0: ี
1: ึ้งใช่ไหมโอ้
0: มิสเวิลด์มิสเวิลด์เนี่ยเขาได้น้
1: ม
0: อง
1: ิ
0: น
1: ส
0: ้
1: โว
0: ำผึ้งน้องน้ำผึ้งแล้วเขาพาดหัวแบบโอ้โหนี่จากเด็กอดีตเด็กไร้สัญชาตินะเป็นตัวแ
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: นไปลุ้นมงมิสเวิลด์2026คือเราก็ได้มิสเวิลด์ไทยแลนด์แล้วเมื่อคืนนี้คือน้องน้ำผึ้งการธี
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: าเตชะพัทรธนากุลอายุ
1: โอ้
0: 25ปีที่บ
1: ค
0: อก
1: ่
0: ว่
1: ะ
0: าเป็นอดีตเด็กไร้สัญชาติเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวชาติพันธุ์ไทยใหญ
1: อ
0: ่ไทยใหญ่นะอยู่ที่เชี
1: ค
0: ยง
1: ่ะ
0: รายเขาม บ
1: ิ
0: อก
1: ส
0: ว่า
1: เวิลด์ไทยแลนด์
0: มิสเวิลด์เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้แบบเริ่มต้นด้วยความสวยหรูเพราะว่าเคยเป็นเด็กไร้สัญชาติมาก่อน
1: ค
0: ต้
1: ่
0: น
1: ะ
0: ทุนชีวิตก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เรียนจนจบนะคณะเทคนิคการแพทย์เลยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะจะไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐนะที่สหรัฐนะแต่ว่าเกือบจะไม่ได้ไปเพราะว่าถูกปฏิ
1: ค
0: เส
1: ่ะ
0: ธวีซ่าเพราะไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะก็หลังจากได้รับสัญชาติเนี่ยก็เธอก็สามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันได้นะแล้วก็ไปคว้ารางวัล Special Award จาก USAID นะคะในด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมจากผล
1: โอ้
0: งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้
1: ค
0: ำย
1: ่ะ
0: าอุ้มน้ำจากยางไม้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะเนี่ยเขาก็เรียนจบคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะโอ้เนี่ยน้องน้ำผึ้งเขาก็
1: จริง
0: เป็นคนที่เคยเข้าประกวดในเวทีอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: แต่ว่าล่าสุด
1: โอ้
0: ก็เป็นนางสาวเชียงใหม่เขาบอกเค
1: อ๋
0: ย
1: อ
0: เข้าม
1: เป็
0: าน แล
1: น
0: ้
1: าง
0: ว
1: สาวเชียงใหม่มาใช่ไหม
0: ใช่เป็นนางสาวเชียงใหม่มาน
1: ี่อย่างนี้คือกำลังงงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเวทีใหญ่ๆก็คือ Miss World
0: Miss
1: Thailand อันนี้จะ
0: Universe
1: แล้ว Miss Thailand Universe อันนี้อันเดียวกันไหม
0: คนละอัน
1: หรืออะไรอ๋อคนละอัน
0: คน
1: ค
0: ล
1: น
0: ะ
1: ละ
0: เ
1: เ
0: วว
1: ทท ี
0: ี
1: ใช่ไหม
0: อันนั้นคือเป็นนางไปประกวด
1: ไป
0: มิ
1: ป
0: ส
1: ระ
0: ย
1: ก
0: ู
1: ว
0: น
1: ด
0: ิเวิร์สไทยแลนด์คือจักรวาล
1: น
0: ไง
1: าง
0: จ
1: ง
0: ั
1: าก
0: ร
1: ม
0: ว
1: จ
0: า
1: ัก
0: ล
1: รวา
0: แต่นี่คือเป็น
1: แล
0: โล
1: ้ว Miss
0: กของ
1: World
0: ของโลก
1: ไปประกวด Miss
0: มิสเวิ
1: World
0: ลด์ใช่มิสเวิลด์อันนี
1: แ
0: ้
1: ล้
0: เป็
1: ว
0: น
1: น
0: ม
1: า
0: ิ
1: ง
0: ส
1: ส
0: เว
1: า
0: ิ
1: ว
0: ลด
1: ไท
0: ์
1: ยจ้ะ
0: นางสาวไทย
1: สาว
0: ยั
1: ไ
0: ง
1: ท
0: ม
1: ย
0: ีอี
1: จ
0: ก
1: ้
0: ไ
1: ะ
0: หมไม่มีแล้วมั้ง
1: อ๋อไม่มีแล้วใช่ไหม
0: ไม่น่าจะมีน่ามีแต่มิสยูนิเวิร์สมีนางสาวไทยไหม
1: แล้วยังจะมี Miss Grand ของคุณนวัดอีก
0: ใช่มิสแกรนด์ปทุมธานีของเธอก็นครศรีธรรมราชมาเลยใช่ไหม
1: โอ้เรามีหลายเวทีแต่นี่คือ Miss World Thailand ก็จ
0: ม
1: ะ
0: ิ
1: ได้
0: ส
1: ไปป
0: เว
1: ระ
0: ิ
1: กวด
0: ลด์
1: Miss World
0: ใช่ไป
1: อ
0: เป
1: ๋
0: ็
1: อ
0: นตัวแทนของประเทศไทย
1: ของ
0: เข้า
1: ปร
0: ระ ่
1: เ
0: ว
1: ท
0: มป
1: ศ
0: ระกวดมิสเวิลด์นะคะน้อง
1: ค
0: เ
1: ่
0: ข
1: ะ
0: าก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเด็กไร้สัญชาตินะโตมา
1: อือ
0: นะ
1: หื
0: ก็
1: อ
0: มีข้อจำกัดมากๆเลยวันหนึ่งเมื่อเราได้รับสัญชาติไทยเนี่ยก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นแข่งขันที่อเมริกาเนี่ยก็มีความ
1: ค
0: ส
1: ุ่ ะ
0: ขมากเลยวันนี้นอกจากได้มาประกวดบนเวทีแล้วเนี่ยยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อเด็กไร้สัญชาติเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นะคะเพราะจะได้ให้น้องๆได้รับโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติเนี่ยจะได้รับรู้ว่าความรู้ของตัวเองสามารถนําไปสร้างอนาคตได้ถึงแม้จะยังไม่รับสัญชาติเนี่ยก็ให้เดินทางต่อไปจริงน้องๆบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่ไทยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนไร้สัญชาติไงก็เลยต้องมีการเข้าสู่กระบวนการต่างๆมากมาย
1: ก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางเหนือใช่ไหม
0: ใช่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ
1: ่ก็สิ่งเนาะคือสามารถที่จะคือได้สัญชาติไทยไม่กี่ปีมานี้เองเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะเส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้แสดงว่าคือต้องแบบมุ่งมั่นมาก
0: ใช่จริงๆแล้วเขา
1: ขยัน
0: จบเทคนิคการแพทย์แต่ตัวใจจริงเนี่ยเขาบอกอยากเป็นหมอแต่ก
1: ็
0: คงมาทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าก็เลยได้แค่เทคนิคการแพทย์นะเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ส่งคอยส่งกำลังใจให้เดี๋ยวน้องน้องน้ำผึ้งจะไปร่วมประกวดมิสเวิลด์2026นะคะซึ่งมีจัดรอบตัดสินในวันที่5กันยายนที่เวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าน้องน้ำผึ้งเนี่ยจะได้มงมาหรือเปล่ามิสเวิลด์เนี่ยคนที่เคยได้นี่น่าจะเป็นปริญญานุชปานประดับนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมิสเวิลด์เนี่ย คุณตอนนั้นคุณตอนนั้นคุณเปลี่ยนนุชได้ไปเป็นตัวแทนประกวดตอนนั้นสมัยนุชยังไม่มีเวทีพวกนี้ไงก็จะมีพวกนางสาวไทยรองนางสาวไทยระดับหนึ่งไปประกวดมิสเวิลด์อะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อแล้วคุณโอปอนี่คือแกเป็นมิสไปเด
0: ี๋ยวUniverse
1: คุณโอปอนี่ได้ตำแหน่งเลยนะ
0: Universeโอปอน่ะUniverse
1: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มามอบรางวัลให้นะบนเวทีแสดงว่า
0: เวทีนี้

0: เว
1: ท
0: ีนี้ใช่แสดงว่าสองเวทีนี้เป็นเวทีเดียวกันเหรอง
1: ั้นไม่แน่ใจแล้วถ้าโอปอก็น่าถ้าเกิดมามอบก็ต้องเป็นมิสเวิลด์สิ
0: เออเมื่อคืนโอปออ่ะโอปอเป็นคนมามอบรางวัลน่ะ
1: ก็ต้องเป็นโอปอไปได้คนที่แล้วคนเป็นคนที่แล้วเหรอโอป
0: อเออสวยได้คนที่แล้ว
1: สวยก็สวยทั้งคู่ใช่ไหม
0: เออก็ถึงงงว่าเฮ้ยบ้านเรามันมีเวทีการประกวดเยอะนะคะ
1: สาวสวยเยอะไง
0: สวยเยอะใช่นะคะเนี่ยน้องน้ำพึ่งเนี่ยเพิ่งได้สัญชาติเมื่อ7ปีที่แล้วที
1: ่2019
0: ใช่แสดงว่าเธอก็เรียนหนังสือมาจนโตจนแบบโอ้โหถึงจะได้สัญชาติเนาะ
1: ใช
0: ่เก่งมากเอออ่ะก็นี่แหละประเทศไทยจริงๆเนาะเราก็ไม่ได้แบบกีดกันอะไรเลยนะคะคือเนี่ยเธอก็สู้มาเรียนหนังสือในไทยตลอดแล้วก็กลายเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยนะคะเออแล้วก็ไม่ได้ขาดโอกาสทางการเรียนเนาะก็ได้เรียนหนังสือต่อจนเพิ่งได้สัญชาติมาเมื่อ7ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เออตอนนี้ก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss World เดือนกันยายน
1: ที่เวียดนาม
0: เวียดนามเป็นเจ้าภาพใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อ๋ออ่ะก็ขอให้ได้เข้ารอบแบบลึกๆเนาะ เป็นมิสเวิลด์ก็ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: สวยสมมงเลยแหละนะสวยจริง
1: สวยแล้วตอนช่วงที่เดินประกวดโอ้ยพี่เห็นว่าโอ้ยเขาดูแข็งแรงแล้วกล้ามขาอะไรเงี้ยมึงดูเดี๋ยวนี้แบบคนเป็นนางงามเขาก็เฮลตี้นะเขาก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเราจะได้แข็งแรงน้องสีอย่างน้อยก็เดินแก่แล้วทำอะไรอายุมากๆทำอะไรไม่ได้มากก็เดิน
0: สะเทือนใจมากเลยแก่แล้ว
1: อายุเป็นผู้สูงวัยอีกไม่กี่ปีแค่จะได้รับเบี้ยกันแล้วใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อแก่แล้ว
1: ได้
0: โอ้ยมันสะเทือนใจอันนี้ไปดูวัยรุ่นจริงๆนี่ก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะเขาอายุ30แล้วนะน้องนายณภัทรนะคะก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นประเด็นฮือฮาหลังจากที่เขาประกาศว่าตัวเองนั้นเนี่ยหัวใจไม่ว่างแล้วกำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการอยู่พร้อมขอพื้นที่ส่วนตัวให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างเรียบง่ายแล้วก็เจ้าตัวยังพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์กับแม่จนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตอนนี้แม่ก็พอทราบข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเครียดอีกแล้วคุณหมูพิมพ์ภาษา
1: ค่ะตอนนี้ไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนอยู่ที่นู่นน่ะมาเก้าแถวอะไรเนี่ยฮ่องกง
0: ก็เพื่อนสนิทที่พาไปเที่ยวเนี่ยคุณฮาน่านะคะคุณฮาน่าบอกว่าจริงๆเนี่ยแม่ลูกคู่นี้เขาไม่คุยมา4ปีนะไม่ใช่2นะคะไม่คุยกัน4ปีแล้วแต่ว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ติดต่อแม่มา2ปีก็เลยขอเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะทีนี้แน่นอนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมนะคะหลากหลายมุมมากแต่ว่าล่าสุดน้องนายเนี่ยเขาไม่ได้เสียกำลังใจอะไรก็ใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนแบบสบายขับรถไปต่างจังหวัดอ่านบทละครเรื่องใหม่ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาสวยอบล้อมแล้วก็ลง IG นะคะแฟนคลับและเพื่อนในวงการก็ไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันเยอะมากนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงของคุณแม่ก็เหมือนกันนะคะแม่ก็บอกว่าตัวเองก็ต้องรักษาตัวต่อไปแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจต้องเที่ยวอยู่ไปเกาหลีก่อนแล้วก็ไปที่มาเก๊าใช่ไหมตอนนี
1: ้อยู่มาเก๊า
0: เนี่ยคุณฮาน่าบอกว่าต้องใช้เวลาในการตื้อให้คุณหมูพิมพ์ตาไปเที่ยวเนี่ย6ปีนะ
1: กว่าจะเดินทางไปคือพี่หมูเขาไปซื้อบ้านอยู่ที่เขาใหญ่
0: ใช่นี่คือเหตุผลว่าเขาไปคือเหมือนกับว่าไปแบบหนีคือแบบไปอยู่คนเดียวแบบโดดเดียวอ่ะที่เขาใหญ่อยู่หลายปีแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะเพื่อนๆก็ไม่ทิ้งเนาะก็พากันไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้ได้เรื่องอะไรคะอย่างน้อยก็มีที่ปรึกษาเนาะไม่อยู่คนเดียวนะไม่คิดมากอะไรอย่างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อยู่คือเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยอย่างน้อยๆเลยเนี่ยมีอะไรก็นะแม้แต่ว่าเนี่ยล่าสุดเลยก็บอกว่าเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเวลาที่น้องนายสัมภาษณ์เนี่ยแม่หมูก็ซุบเลยนะทำเดินคือเศร้าอ่ะก็เหมือนน่าสงสารเลยอ่ะพวกเพื่อนๆเขาก็บอกว่าพี่หมูเวลารู้ข่าวเนี่ยนะก็สงสารแบบร้องไห้แบบล้มทั้งยืนเดินต่อไปไม่ได้เหมือนเป็นแพนิคแหละ ช่วงที่มีข่าวอ่ะ
0: ก็
1: เหมือนเป็นแพนิค
0: คือคุณฮาน่าโพสต์จริงๆก็แล้วกันนะเพราะว่านี่เขาคงรู้จักดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะคุณฮาน่าจริงๆเป็นเพื่อนสนิทรุ่นน้องนะก็ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสักหน่อยนึงนะคะคุณฮาน่าก็บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากนะคะบอกว่ากว่าที่จะชวนพี่หมูออกเที่ยวได้เวลาเกือบ6ปี

0: ครั้งนี้เท่าที่ทราบเกือบ4ปีไม่ใช่2ปีตามข่าวพี่หมูตัดสินใจไปหาซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่เพื่อชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อปล่อยพื้นที่ให้ลูกได้เติบโตทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูกพี่หมูถูกโยงเข้าไปทำให้สภาพจิตใจของพี่หมูย่ำแย่มากขาดการติดต่อจากภายนอกจนเป็นโรคซึมเศร้าและแพนิคกินยามา2ปีผลกระทบจากคอมเมนต์ต่างๆที่โลกโซเชียลเขียนมาด่าทอคนเป็นแม่โดยเข้าใจเพียงฝ่ายเดียวเขารับไม่ไหวหายใจไม่ออกถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจหรือรักพี่หมูแต่ถ้าพวกคุณรักน้องนายน้องนายคงไม่มีความสุขที่มีคนมาด่าแม่ของตัวเองอย่างสนุกปากพวกคุณแค่สนุกกับการได้เขียนด่าด้วยความสะใจด่าเสร็จคุณก็หลับอย่างสบายใจแต่คนที่ถูกกระทำถูกลุมถึงก็ต้องเสียใจทุกแค่ไหนไม่มีใครเคยผิดพลาดในชีวิตอย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลยนายก็เจ็บแม่ก็เจ็บยิ่งกว่าขอให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตตามที่น้องนายต้องการเกือบ4ปีแล้วที่แม่ลูกไม่เคยได้คุยกันจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะมากที่ทุกคนไม่รู้และที่หมูในฐานะแม่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยแต่สังคมตัดสินไปแล้วโปรดอย่าคาดเดาอย่าตัดสินด้านเดียวอีกเลยที่คุณนาน่าส่งท้ายว่าให้พื้นที่ของแต่ละคนได้ใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการด้วยเถิดจากคนเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจทั้งคู่หวังว่าเขาจะรับเขาได้ปรับความเข้าใจกันและกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งค่ะ
1: ก็มันเป็นประเด็นที่แบบโอ้โหใครจะไม่พูดถึงว่าก็เป็นคนวิจารณ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายอีกคนหนึ่งพูดดีคุณอั๋นภูวนาเนี่ยมออกมาบอกอะไรว่าเงี้ยออกมาเตือนสติว่าให้หยุดวิจารณ์ปมครอบครัวบางคนไปวิจารณ์แรงไงโอ้ยในละคุณบ้างอะไรมูยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะล่าสุดเนี่ยอั๋นภูวนาเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กเลยบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดราม่าระหว่างน้องนายกับแม่หมูเนี่ยเพื่อเตือนสติผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างรุนแรงเลยนะคะโดยคุณอ่านบอกว่าทำไมถึงมีคนกล้าวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดใช้คำรุนแรงอย่างบังอาจตัดแม่หรือว่าเนรคุณหรือแม้แต่คำว่าอกตัญญูเนี่ยกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทั้งที่บุคคลในข่าวไม่ใช่แม่หรือลูกของผู้คอมเมนต์และที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เรื่องของคนนอกเลยแม้แต่น้อยคุณอ่านบอกว่าคนนอกเนี่ยไม่มีทางรับรู้รายละเอียดความจริงหรือผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหากจะมีคนที่บังอาจจริงๆก็คงจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ไปตัดสินเรื่องราวของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็คุณอ่านทิ้งท้ายบอกด้วยความห่วงใยโดยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยรู้จักและก็รักทั้งแม่หมูแล้วก็น้องนายนะคะเขาเคยสัมผัสมุมที่น่ารักและก็อบอุ่นของคนทั้งคู่ตอนนี้เขาจึงทำได้เพียงปรารถนาและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีเมื่อถึงวันและเวลาที่เหมาะสมพี่ก็คิดเหมือนกันในใจคิดนะมันต้องมีอะไรแหละเดี๋ยวปล่อยไปสักพักหนึ่งอะความเป็นแม่และเป็นลูกเนี่ยยังไงน้องสีมันตัดไม่ขาดหรอก
0: ต้องกลับมาใช่
1: ต้องกลับมาต้องกลับมาแน่นอนแต่ขอให้พื้นที่เขา
0: เนาะคือโอ้ยมีวางทนายความบางคนถึงขนาดเตือนลูกด้วยนะบอกว่าระวังนะเดี๋ยวแม่จะฟ้องให้ลูกอับอายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะไม่ต้องเตือนเขาก็ได้เพราะว่าคือคุณแม่เองก็อยู่ในมุมที่ลูกก็รู้สึกว่าให้ลูกได้ตัดสินใจได้ทำอะไรตามที่ต้องการเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคุณหมูเนี่ยนะคะไปคอมเมนต์ใครก็ไม่ทราบที่ชื่อกุ้งอ่ะบอกว่าขอบคุณมากนะกุ้งพี่เริ่มไม่ไหว4ปีแล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปมีชีวิตของเขาแล้วไม่รู้จะแทงพี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปถึงไหนก็สั้นๆแค่นี้เอง
1: ใช่
0: เพราะนั้นการเตือนสติดีแต่ว่าทนายบางคนก็บอกว่าคุณนี่ระวังนะบุพการีจะฟ้องเรื่องทรัพย์สินคืนนะเพราะว่าเหตุประพฤติในละคุณในประมาณนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะ
1: ไม่ถึง
0: ค่ะก็อย่างที่คุณหลานบอกเลยนะยังไงก็ตามนะคะก็เดี๋ยวก็คงต้องใช้เวลาเนาะ
1: ใช่มีอีกเรื่องนึงสีที่แบบว่าเป็นครอบครัวของคนดังนะที่พี่โรมพักดีใช่ไหมทางสิงห์อะทางสิงห์อีกคู่นึงนะคะโอ้โหคุณสายสกอตอะที่ออกมาไลฟ์แล้วพูดอะแบบมันน่ากลัวมากเลยถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นจริงก็เรื่องโอ้โหมันร้องไห้อะพี่ดูข่าวนี้พี่ก็สะเทือนใจเหมือนกันว่าอุ้ยแล้วสายสกอตบอกว่าถูกพี่ชายแท้ๆเลยอะล่วงละเมิดทางเพศอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวก็ยังเพิกเฉยไม่เห็นมีใครทำอะไรยังไงเนี่ย
0: โอ้นี่
1: โอ้คุณ
0: ยังไม่รู้เลยว่าครอบครัวจะเคลื่อนไหวยังไงหรือว่ายังไงไม่รู้นะ
1: แต่ว่าพี่ชายเคลื่อน

0: ไหวแล้วพี่ชายปิดไอจีพี่ชายคือพายไง
1: เคลื่อนไหว
0: คือพายสกอตเนี่ยเขาเป็นสามีของอันนี้มายและพัทที่เพิ่งแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้วนะปี
1: เออใช่เออต้องบอกว่ากำลังจะมีน้องนะ
0: ใช่กำลังมีน้องอยู่หมอนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะคะพายนี่คือซุนนี่สกอตนะซึ่งเป็นพี่ชายของสายสกอตคือเมื่อวานเนี่ยเวลามีข่าวว่าน้องสายสกอตก็พูดโดนพี่ชายแท้ๆล่วงละเมิดก็มีหนังสือมีสื่อเนี่ยก็พูดเลยนะว่าสายก็มี2คนพี่น้องคือให้รู้เลยว่าใครอ่ะคือมันเปิดเผยรู้เลยว่าใครแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็บอกว่า Instagram ของพายซุนนี่เนี่ยก็ล็อกโปรไฟล์ตั้งค่าเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยทรายออกมาเปิดเผยว่าเคยมีพี่เลี้ยงล่วงละเมิดเหมือนกัน
0: ใช่ก่อนหน้านี้ใช
1: ่พี่เลี้ยงที่เป็นผู้หญิงนะอันนั้นอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เออแล้วแม่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอะไรประมาณนี้เออเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่วันนี้บอกไม่พี่ชายนี่สิพี่ชายแท้ๆเนี่ยโอ้เนาะในเรื่องเหล่านี
1: ้โอ้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะครอบครัวนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเอามาพูดตอนนี้เพราะว่าอะไรยังไง
0: มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าน
1: ั่นแหละสินั่นแหละค่ะเออก็เป็นเรื่องครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าพอมาเป็นคนดังเนี่ยแน่นอนสื่อก็ตามเนาะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ตระกูลเนี้ยไม่ได้ธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ไหมกรณีที่เขาอัดคลิปแล้วก็เล่าว่าแม่ก็กำลังจะฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนที่คุณตาให้นี่นะคะถามว่าในทรัพย์สินที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างที่จ่ายสก๊อตได้เขาบอกว่ามีบ้านพักต่างอากาศส
0: ุ
1: ดหร
0: ู
1: เป็นที่หัวหินใช่ค่ะแล้วก็ราคาสูงมากเป็นพันล้านแล้วก็ยังจะมีที่ไหนอีกอ่ะเออนั่นแหละก็ทำให้หลายคนก็เลยจับตาว่าเอ๊ะแสดงว่าคนรวยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเนาะกับการที่แบบใช้ชีวิตคือเห็นแบบแต่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รู้ลึกๆก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเออมีปัญหากันเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขามีอะไรซ้ำซ้อนอะไรเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะมีคนที่ไปทำร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างส้มเช้งอะไรนี้เขาก็ต้องปิดร้านแล้วเหมือนกันเนาะส้มเช้งเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้เขาไปเตี๋ยวริมน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมมีการที่นั้นที่เขาบอกว่าเออเตี๋ยวอะไรเตี๋ยวริมน้ำเลยเตี๋ยวอะไรเขาก็บอกว่าคนที่ว่าเขาไปขายเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้จ่ายค่านี่เพราะว่าเออเนี่ยส้มเช้งเตี๋ยวริมน้ำเนี่ยเมื่อก่อนในเปิดที่วัดใส่ซอยวัดใส่ม้าที่นนทบุรีใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีปัญหาว่าเจ้าของร้านเขาจะเอาที่คืนเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นเตี๋ยวในบ้านเตี๋ยวในบ้านคือไปขายของใน
1: ที่บ้านเลย
0: ขายที่บ้านเลยไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวมันมีทั้งค่าเช่าค่าอะไรบ้านไม่ค่าแรงด้วยลูกน้อง12คนแล้วก็ภาระในร้านแล้วก็เครียดก็บอกส้มเช้งบอกเครียดเนี่ยถึงขั้นกินอะไรไม่ลงเลย
1: ลูกน้องเท่าไหร่นะ12หรอ
0: 12คน
1: ต้องแสดงว่าเป็นร้านใหญ่มากนะ
0: พี่เคยเห็นบางคลิปน่ะ YouTube เขาไปเยี่ยมร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นร้านแบบหรูหรานะเออเพราะส้มเช้งนี่เวลาเขาเปิดเนี่ยดูหรูหราเลยเป็นบ้านเป็นก๋วยเตี๋ยวในบ้านเนี่ยเนี่ยก็ไปไม่ไหวแล้วเตรียมจะปิดอีกร้านส้มเช้งเขาทำร้านอาหารหลายครั้งเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่เนี่ยบางคนเขาทำแล้วก็ไปบางคนก็ทำสู้แล้วสู้อีกกันเนาะเขาก็ยังเปิดอยู่ก็ยังงงเอ๊ะทำไมถึงเปิดร้านอาหารเขาบอกเนี่ยการที่ดาราเปิดร้านอาหารนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองนะบางทีก็เจอปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องตอนนี้ของส้มเช้งบอกมีค่าไฟค่าแรงค่าวัตถุดิบแล้วก็กำลังซื้อของลูกค้าก็ไม่แน่นอนแสดงว่าคนคงมีคนเข้าร้านเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมีคนไปที่ร้านเยอะก็น่าจะได้อยู่เนาะเนี่ยร้านก็เลยต้องปิดร้านในวันที่12พฤษภาคมนี้ก็เลยวันพรุ่งนี้สิเนาะเดี๋ยวต้องรอดูขอพักกิจการชั่วคราวปิดร้านแล้วก็พักกิจการชั่วคราวอาจจะย้ายอีกหรือเปล่าไม่รู้นะตอนส้มเช้งเนี่ยเขาน่าจะเปิดนะพี่ว่าเขาต้องหาทำร้านในพวกนี้เยอะนะส้มเช้งเขาเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันนะ
1: ทุกอาชีพแหละมันก็ต้องสู้นะนี่อย่างมันมีอยู่คนหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเลยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำงานเขาแบบทำอยากจะสร้างความรุ่งโรจน์สร้างฐานะให้กับตัวเองนะคนนี้ก็เรียกว่ารุ่งสร้างตัวมีการเตือนนะคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ร้อยล้านอยู่ในต่างประเทศนะพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าน่าเสียดายมากรู้ไหมว่าเข ขาเสียชีวิตในวัยแค่28ปีเหตุผลทำงานมากเกินไปคืออดนอนน่ะไม่หลับไม่นอนน่ะไม่นอนเลยจนตายอายุ28นะคะก็บอกว่าเนี่ยแล้วมีคนรุ่นใหม่ในโลกนี้ก็บอกว่าหลายคนกำลังใช้ชีวิตแบบนี้เสียสละเวลานอนเพื่อแลกกับความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองคนนี้เป็นยูทูบเบอร์สายอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังมากในไต้หวันนะคะเขาบอกว่าเขาทำงานอย่างหนักเลยนะคะทำงานเดินทางข้ามคืนเพื่อดูแลลูกค้าเทคแคร์วันหนึ่ง16-20ชั่วโมงต่อวันแล้วก็สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า10ล้านดอลลาร์นะคะแต่เชื่อไหมว่าเขาระบายในโซเชียลตัวเองว่าเขาเริ่มเหนื่อยล้าสะสมมาหลายปีแล้วตอนนี้28นะเพื่อทำงานตั้งแต่ดีกว่าจนกระทั่งเมื่อไม่ถึง5วันที่ผ่านมานะคะเขาเสียชีวิตอย่างสงบขณะนอนหลับค่ะพี่กวย
0: โอ้นอนหลับ
1: หลับไปเลยค่ะ
0: หลับไปเลย
1: หลับไปเลยค่ะโอ้โหผู้ติดตามญาติเยอะได้ตกใจกันหมดเลยนะคะแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะนอนหลับนั่นคือการขาดนอนอย่างรุนแรงและต่อเนื่องส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรมจนถึงขีดสุดนะคะนี่ค่ะคือไอ้ประสาทตัวที่ควรจะได้พักผ่อนหรือว่าหัวใจอะไรพวกนี้นะคะก็บอกว่าไม่ได้พักผ่อนเลยเวลาการนอนนั้นถูกตัดออกไปจากระบบเลยของน้องคนนี้การขาดนอนไปเวลานานเปรียบเสมือนการเดินเครื่องยนต์เกินกำลังไม่มีการบำรุงรักษาความดันโลหิตผันผวนรุนแรงแล้วก็สุดท้ายหลับไปอย่างสงบด้วยวัย28ปีรวยมากค่ะ
0: ไม่ก็ทำก็ต้องแบ่งไอ้เรื่องพักผ่อนนี่จริงๆนะบางทีบางคนเขาหักโหมเขาคือคิดว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกอะไรอ่ะกินอะไรกระตุ้นให้ตัวเองไม่หลับด้วยไงก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะโดยที
1: ่
0: ร่างกายไม่ได้พักผ่อนจริงๆไม่ได้เลยนะมันต้องมีการจัดตารางเวลานะ
1: จริ ง
0: เรื่องนี้สำคัญมาก
1: เขาคือเขาอาจจะคิดว่าอายุยังน้อยใน28ใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยใช่ไหม
0: ทำก่อนแล้วค่อยพักทีหลังอะไรเงี้ยหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะ
1: คือถ้าสัญญาณเตือนแล้วก็ควรจะต้องพักก่อนเนาะ
0: ใช่อีกสาวเก่งคนหนึ่งไหมน้องคนนี้น้องเอลลี่เขาเรียนจบแล้วนะน้องเอลลี่
1: ลูก
0: พี่อัมอ่ะลูกพี่อัมอ่ะเอลลี่เนี่ยอาชิรยานิติพลเนี่ยโอ้เขาก็เรียนจบจาก411 Music หมายถึงเป็นศิลปินจาก411 Music เนี่ยล่าสุดไปคว้าปริญญาแล้วบินได้เกียรตินิยมด้วยนะเป็นสาขา Music Business จาก Berklee College of Music
1: ดนตรีเลยเหรอ
0: สาขาดนตรีเลยได้รับยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านการบริหารธุรกิจดนตรีที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะก็ไปวันนั้นก็มีคุณแม่แล้วก็ครอบครัวบินลัดฟ้าไปร่วมโมเมนต์แห่งความสุขนี้ด้วยเลยเอ๊ะลองเอาลิใช้เวลาฮะใช้ไลน์ไหนเรียนเขาเรียนออนไลน์เหรอ
1: เรียนออนไลน
0: ์
1: เหรอ
0: น่าจะเรียนออนไลน์แล้วพวกพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าไปเรียน
1: ก็มีรับงานอยู่ในประเทศไทยอยู่นะ
0: รับตลอดพี่ว่าเรียนออนไลน
1: ์แสดงว่าเรียนออนไลน์
0: เรียนออนไลน์
1: เก่งเนาะ
0: ใช่ทางด้านดนตรีโดยตรงไงได้เกียรตินิยมด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วยเลยกับคุณแม่เอลคุณแม่นั้นแล้วก็เนาะแล้วก็พี่อ่ำเนี่ยแต่พี่อ่ำไม่ได้ไปบอกไปกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวพี่อ่ำไปไม่น่าจะไม่เห็นพี่อ่ำไม่มีรูปพี่อ่ำไปรับปริญญาที่นู่นเนาะอันนี้เราก็เห็นตั้งแต่เด็กเนาะเด็กๆเนี่ยวันหนึ่งก็
1: มาเกิดเลยแหละคนไทยรู้จักตั้งแต่เกิดเด็กคนนี
0: ้เดินแล้วก็อะไรเงี้ยก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะวันเขาดึงเขาก็เป็นศิลปินที่ดังเลยเนาะ
1: ค่ะเรียนจบแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้ก็มาแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกในเดือนหน้าค่ะพี่ป่วย
0: จะได้ดูไหมคนไทย
1: คนไทยยังไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมแต่คิดว่าได้แหละเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะ
0: สักพักไม่ได้จะมิถุนาแล้วจะพักไม่ได้แล้วสี่
1: ก็นายกบอกว่ายังไงก็ได้ดูก็เชื่อนายกหน่อย
0: เชื่อใจ
1: นะยังไงก็ได้ดูแต่ว่าที่น่าติดตามก็คือตอนนี้ประเทศอิหร่านยังไงก็ยืนยันว่าจะพร้อมเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพอ่ะคิดดูไม่ยอมถอยอ่ะ
0: อ
1: ิหร่านยืนยันล่าสุดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพร้อมสำหรับการร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ว่าต้องได้รับหลักประกัน10ข้อจากฟีฟ่าแล้วก็ชาติเจ้าภาพคือทั้งอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกคือตั้งแต่เขาสงครามกันมาเนาะสหรัฐก็โจมตีอิหร่านก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่า อิหร่านนี่แหละอาจจะไม่ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้เนื่องจากว่าเกมในรอบแบ่งกลุ่มของอิหร่านเนี่ยก็จะเตะที่สหรัฐทั้งหมดเลยที่อเมริกาแล้วฟีฟ่าก็ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ให้ไปเตะที่แคนาดาไม่ไปเตะที่เม็กซิโกยังไงก็ต้องเตะที่อเมริกาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมาอีกจากการประชุมฟีฟ่าล่าสุดซึ่งหลังจากที่คณะสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะปรากฏว่าแคนาดายกเลิกวีซ่าของอิหร่านนะคะแล้วล่าสุดของล่าสุดเมื่อวานนี้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านยังไงก็ต้องร่วมกันแข่งขันแน่นอนแต่ว่าฟีฟ่าต้องทำตามเงื่อนไข10ข้อนะในบรรดาเงื่อนไขที่อิหร่านขอไปเนี่ยรวมถึงการรับประกันและการอนุมัติวีซ่าให้กับนักเตะและทีมงานทุกคนรวมถึงคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามด้วยค่ะซึ่งมันดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปไหมเพราะบอกว่าขณะที่การปฏิบัติของฟีฟ่ากับเจ้าภาพต่อทีมอิหร่านนั้นรวมถึงการเคารพธงชาติและเพลงชาติตลอดจนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องใน10ข้อที่อิหร่านขอไปแล้วมันจะได้เหรอเอาสมมตินะพี่ป่วยนะสมมติว่าจังหวะที่อิหร่านกำลังจะแข่งก็ต้องเปิดเพลงชาติของทั้งสองประเทศน
0: ะ
1: ใช่ไหมแล้วเจ้าภาพคนในสนามซึ่งเป็นอเมริกาเนี่ยเขาจะยืนเหรออ
0: ืมเขาก็ยังมีเรื่องกันอยู
1: ่เขามีเรื่องกันอยู่นี่คือแค่สงบชั่วคราวนะตอนนี
0: ้
1: เนี่ยแหละก็อยู่ที่อย่างคนอเมริกันเองเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่ถอนออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะคะเนาะ
0: ค
1: ่ะติดตามกันนะคะติดเน
0: า
1: ะ
0: อย่างอีกนิดหนึ่งไหมเมื่อวานนี
1: ้
0: ไทยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วก็คือแชมป์อันดับ1ก็ยังคงเป็นสมัยที่11แล้วคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะก็ฉลองแชมป์กันไปเมื่อวานนี้แต่มีทีมที่ตกไทยลีกตกจากชั้น1ไปอยู่ชั้น2เนี่ยก็มี3ทีมมีเมืองทองยูไนเต็ดนะเมืองทองนะเมืองทองยูไนเต็ดนครราชสีมา FC พลังการ FC ด้วยโ
1: อ้
0: ก็นั่นแหละนะคะก็คนก็ช็อกกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเมืองทองหล่นมาอยู่ทีมตกชั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ่ะปิดนะ
1: ปิดบันเทิงกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: เมื่อวานนี้คุณอนุทินลงพื้นที่ไปภูเก็ตเนาะพี่ป่วย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะกลับมาแล้วเนาะ
0: ไปภูเก็ตแล้วก็มันไป
1: ไหนต่อเมื่อวาน
0: ไประนองตอนแรกตอนช่วงบ่ายเนี่ยว่าจะมีกำหนดการไปอยู่ที่ภูเก็ตแหละแต่นี้ว่ามันมีจับอะไรที่ระนองก็เลยไปที่ระนอง
1: ภูเก็ตนี่คือจุดประสงค์ไปที่หาดบางเทานะคะไปแล้วฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่มันยึดเยอะมานานแล้วเพราะว่าเดิมทีพื้นที่ที่หาดบางเทาเนี่ยมีการลักลอบการสร้างตึกเป็นอาคารไม้เป็นดักบาเบียเป็นร้านอาหารอะไรประมาณนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งทางอบต.ในพื้นที่เนี่ยเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตั้งแต่ปลายปี64พบว่าเอ้ากลับมาก่อสร้างอีกแล้วโดยทำเป็นโครงสร้างที่เหมือนมั่นคงแข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยนะที่ป่วยสร้างมาเป็นพื้นที่เลยแล้วก็มีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและอ้างว่ามีการยินยอมจากเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอบต.ต้องใช้อำนาจกฎหมายก็คือพ.ร.บ.ควบคุมอาคารไปติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยค่ะว่าต้องรื้อหาผู้ป่วย
0: ค่ะนายกลงไปอย่างนี้ก็คงต้องรื้อแล้วแหละ
1: คงต้องรื้อแน่ๆเนาะมันยังไงก็ไม่ได้อ่ะนายกลุยเองอ่ะแล้วนายกก็พูดนะบอกว่าต่อไปนะมันต้องไม่มีมาเฟียปุ๋ยถ้ายังดื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบอกว่านายกบอกว่าจะไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกมีอิทธิพลนะเพราะว่าไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยคนเหล่านี้คือกุ้ยธรรมดา
0: ใช้คำกันเลยนะแต่ละคนแต่ละคน
1: ก็พูดอย่างนี้เลยบอกว่ารัฐบาลนี้จะไม่ได้มีกุ้ยมาคอยคุกคามประชาชนภาษาไทยอาจจะเรียกว่าอันธพาลแต่คิดว่าคำนี้สูงเกินไปสำหรับคนพวกนี้เพราะมันแย่กว่าอันธพาลถ้าได้จริงต้องมาอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่พอมาจริงวิ่งหางสุดตูดไปเลยนี่แหมเจอนักเลงครับล่ะเมื่อวานนี้
0: ใช้คำว่ากุ้ยไปเลยนะ
1: กุ้ยเลย
0: ใช้คำว่ากุ้ยไปเลยอ้าวแล้วมินนี่ว่า
1: คือภูเก็ตต้องอย่างนี้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้มีมาเฟียมีผู้มีอิทธิพลเยอะมากนะที่ป่วยแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวพันอะไรกับต่างประเทศหรือเปล่า
0: แล้วพี่เพิ่งลงไปนะคนในท้องถิ่นเขารู้หมดเลยนะมีเป็นแก๊งคนนี้คนนี้ถามว่าแล้วภูเก็ตมีกี่แก๊งอ่ะมี2อยู่2 3แก๊งอ่ะแล้วคือใครเป็นแก๊งคือผู้มีอิทธิพลน่ะเออเค้าก็รู้กันนะมีคนนี้มีกลุ่มคนนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนที่อย่างที่ภูเก็ตอ่ะเราก็รู้กันอยู่ว่ามีต่างชาติไปอาศัยอยู่เยอะด้วยถูกม
1: ั้ยเยอะมาก
0: เยอะจริงเออเนี่ย
1: คือเค้าจะอยู่เบื้องหลังของกุ้ยอย่างที่นายกว่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่นะ
0: มัน เดาไม่ได้หรือว่าอืม
1: เออนายกบอกว่าเอาไม่ได้เมืองไทยต้องไม่มีมาเฟียมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลย
0: ค่ะก็นายกก็ไปปราบปรามให้หมดให้ได้นะพวกกุ้ยเนี่ยเออนี่มีข่าวล่าสุดมันน้องสีเรื่องวันนี้ที่ว่าคุณทักษิณจะพักโทษใช่ไหมตอนนี้ก็โอ้หลายคนก็ทยอยทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงก
1: ็
0: คึกคักเขาบอกคึกคักเลยไปที่ถนนงามวงวานหน้าเดินจำกลางคลองเปรมตอนนี
1: ้มวลแน่นอนเช้านี้เนาะ
0: มวลชนเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็ประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจคงไม่ได้ปิดหรอกพี่ว่าคงไม่ได้ปิดหรอกนะเขาคงมีการจัดจราจรน่ะนะแล้วก็มีคนจำนวนบางส่วนเนี่ยก็เดินไม่พักเนี่ยที่พี่บอกว่าตอนแรกกันเนาะมีบางคนที่ไปเมื่อวานนี้ก็อยู่พักค้างแรมก็มีเหมือนกันนะคะก็ทยอยมาเช้านี้ก็มีอีกเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยวันนี้ตำรวจเองก็จัดชุดอารักขาและควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการตำรวจนครบาลที่2แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์แล้วก็เทศกิจด้วยมาดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะคะเขาบอกว่าจราจรในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการจราจรชะลอตัวที่หน้าเดินจำกลางคลองเปรมนะคะในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะก็มีเจ้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็สน.ประชาชื่นมาคอยอำนวยความสะดวกนะคะก็บอกว่าช่วงเช้านี่มีคุณโอ๊กนะคุณโอ๊กพันทองแท้เนี่ยมาแล้วมายังได้ไปแวะให้กำลังใจกับมวลชนคนเสื้อแดงด้วยค่ะ
1: อันนี้ลูกๆก็คงไปรอรับก
0: ันใช่ลูกๆเขาก็ไปรอรับดูไปรอรับนะคะทนายความเขาก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆก็คือต้องไปเตรียมกระบวนการอะไรต่างๆ
1: ค่ะก็น่าจะมีบรรดาสมาชิกของพรรคเพื่อไทยไปไหมนอกจากครอบครัวด้วย
0: พี่ว่ามีเพราะบางคนเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กมันเดี๋ยวพี่อ๋อยจะโดนว่าพวกนี้เจอกันนี่ไม่รู้ว่าเจอกันพี่อ๋อยจะมาหรือเปล่าคงมีแหละพี่ว่ามี
1: พี่อ๋อยคือคุณจาตุรนเหรอ
0: ใช่คุณจาตุรนฉายแสงเขาไปโพสใน X ใน X กันนะคะว่าพรุ่งนี้เจอกันนี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคงมีนักการเมืองมานะพี่ว่า
1: ก็มีคุณณัฐวุฒิอันเนี้ยไปแน่นอน
0: แน่นอน
1: คุณณัฐวุฒิแล้วก็คุณพร้อมพงษ์เด็ดพี่แล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงเนาะที่มีแกนนำอย่างคุณอะไรนะเดี๋ยวนะชื่อไม่ออกที่แจกลอตเตอรี่เมื่อวานใครนะคุณก่อแก้วใช่ไหม
0: ก่อแก้วพี่คุณทอง
1: ใช่ใช่แกซื้อลอตเตอรี่700ใบแจกคนเสื้อแดงอ่ะเมื่อวานนี้
0: เหร
1: ออ้าวใช่
0: นี่นิดหนึ่งนะที่พี่เมื่อวานอ่านเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแหละว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเอมอ่ะน้องลูกสาวเพราะว่าน้องสาวนางสาวพี่ทองทาลูกสาวเนี่ยก็โพสใน IG นะโพสต์บทโดยโพสต์คลิปวิดีโอตลอดการเดินทางของการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขียนข้อความบรรยายคลิปบอกว่าเรื่องราวมากมายแล้วก็ยาวนานของเราผ่านมาเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายเอพิโซดยอมรับว่าเอพิโซดนี้ขมและกลืนยากที่สุดวงเล็บ8เดือนมานี้เพราะเราเห็นคนที่เราต้องรักผ่านเรื่องราวนี้เวลาแต่ละวันในคลองเปรมนี้แม้ท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยก็ตามคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางคุณพ่อยังมักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันไม่ง่ายเลยแต่คุณพ่อพยายามมากๆลูกๆทราบดีค่ะคุณพ่อยังบอกหลายครั้งให้พวกเราไม่ต้องห่วงและฝากความห่วงใยไปด้านนอกให้พวกเราไปบอกทุกๆคนที่มาคอยรอเราให้ไม่กังวลและทุกใจไปในการรอคอยนี้สุดท้ายนี้การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงเอมและครอบครัวขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกกำลังใจจริงๆที่คอยส่งมาให้พวกเราตลอดการเดินทางอันยากนี้ ทุกน้ำตาที่แม้เราไม่รู้จักกันแต่มาอดทนยืนรอในความร้อนและร้องไห้จับมือบีบมือพวกเราเพื่อส่งกำลังใจให้เราทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันมีความหมายมากมายค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูพวกเราทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้เรามีกันและกันแบบนี้

0: ไม่ปล่อยมือค่ะเนี่ยก็บอกว่าขม8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขมและกลืนยากที่สุดคำว่ากลืนยากที่หมายความว่าก็คงไม่ได้กินอะไรแบบกินอะไรก็กินเนาะเหมือนขมและกลืนยากเออใช้คำว่าขมและกลืนยากที่สุดในช่วง8เดือนกำลังจะสิ้นสุดลงช่วงเช้าแต่ว่าอย่าลืมนะคะยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ยังเป็นนักโทษอยู่นะเออยังเป็นนักโทษอยู่นะยังไม่พ้นโทษนะนี่คำนี
1: ้
0: พักโทษแล้วก็ติดกำไร EM ด้วยนะ
1: ค่ะนั่นแหละพอเข้าใจนะเพราะว่าทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.หรือว่าจะเป็นคนแสดงเองก็อย่างที่บอกนะเขายกย่องคุณทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นก็คงจะไปกันเยอะเช้านี้ใครจะหลีกเลี่ยงถนนงามวงวานใช่ไหมคะก
0: ็
1: ได้เน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกเริ่มชะลอตัวแล้วว่าเออจะเลี่ยงก็ได
1: ้เลี่ยงไปเลยก็ได้ค่ะนะคนเยอะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะพี่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้สักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาคข่าวฮอต

0: ช่วงสุดท้ายแล้วน้
1: ส
0: อ
1: ุ
0: ง
1: ด
0: ส
1: ท้
0: ี
1: ายค่ะเชิญค่ะ
0: ช่วงสุดท้ายอันนี้เขาเห็นซีซัวสีอีกนิด
1: ฮะ
0: มีข่าวว่าเขาเห็นซีซัวเออเหอทำไม
1: ค่ะ
0: เขาเห็นซีซัวได้ยังไงนะก็อย่
1: เอ
0: างนี้
1: อ
0: วันที่มีการไปประชุมสุดยอดเนี่ยที่ว่าเออก่อนหน้านี้ที่มีเราจะยกเลิก MOU 44ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาใช้อันคอร์อะไรพวกนี้อันคอร์ก็คือเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอะไรเงี้ยแล้วเข
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: รกัมพูชาก็ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะตกลงกันแล้วจะต้องใช้อันคอร์อะไรเงี้ยทา
1: อง ืม
0: กระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงด่วนเลยบอกว่าตามที่สำนักข่าวกัมพูชาเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่9บอกว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเนี่ยในกรณีการอ้างสิทธิซับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงหนึ่งไทยรับทราบการแจ้งเจตจำนงของกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบนั้นมิใช่การตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใด 2. ไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรพบหารือและใช้กลไกทั้งปวงที่มีโดยไม่ด่วนสรุปความเป็นไปได้ที่จะหารือข้อยุติอย่างสร้างสรรค์ระหว่างสองประเทศก็หมายความว่ายังไม่ตกลงว่าจะใช้อันคอร์ดอันเคิร์ดอะไรแต่ว่ากัมพูชาไปพูดแล้วว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะใช้อันคอร์ดสำนักข่าวกัมพูชาเขาไปเผยแพร่บอกว่าฝ่ายไทยตกลงกันแล้วจะเข้าสู่กระบวนการนี้แหละอันคอร์ดเนี่ยไม่ใช่เลยก็การยกเลิก MOU 44แล้วเลยเราก็จะคุยกันในระดับต่างๆของไทยและกัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนกันต่างๆแต่กัมพูชาจะดึงไทยให้ไปนู่นเลยไปแอนคอร์ของ UN เลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะจะไประดับโลกอย่างเดียวเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จะดึงเราให้ไประดับโลกเลย
1: ค่ะก็ว่ากันไปเนาะคือถ้าเขายื่นหรือว่าเขาดิ้นแต่ฝ่ายเดียวถ้าหลับฝ่ายเราไม่ได้ทำอะไรก็มันคงไม่มีปัญหาเนาะ
0: เรายังไม่ได้ตกลงจะคุยกับเขาเขาจะไปยื่นยังไงให้เราไปลากเราไปคุยกับเขายังไงอะอะไรเมื่อเราบอกว่าเราไปคุยกันก่อนสองประเทศกันให้ได้ข้อยุติคุยกันอย่างนี้ไป
1: ค่ะ
0: เออเรื่องราวหนึ่งของสองประเทศเราเนี่ยแม้ว่าจะไปจับมงจับมือกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะแต่เราก็มีคนเข้ามาวิพากษ์ทางภาษา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะกลับอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะแพตตี้
1: ใช่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามนะคะข่าวกันอย่างใกล้ชิดชุดไทยของเรานี่สู่เวทีโลกค่ะไปเดินเฉิดฉายที่บูดาเปสต์นะประเทศฮังการีเลยทีเดียว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญเลยของประเทศไทยเราด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ย
1: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ อยู่ในสายพร้อมรายงานแล้วค่ะโอกาสนี้วันนี้นะคะ Good Morning Asia ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากแขกคนสำคัญค่ะ
2: ค
1: ุณพรฮาเมดพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะจะมาเข้าสายพูดคุยเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะท่านทูตพรหมเมธพหลพลพยุหเสนานะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเห็นว่ามีงานเดินแบบเหรอคะที่บูดาเปสต์นะคะเป็นแฟชั่นชุดไทย
4: ใช่ครับเดินแบบชุดไทยพระราชทาน8แบบครับในช่วงวันที่27เมษ